1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้

ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าเคีย
1: ใจ
0: เป็นไงบ้าง
1: เสียเวลาปะ
0: นี่ใครอ่ะ
1: แค่คนรู้จักมาขอพักแค่คืน2คืนก็พอ
0: เดี๋ยวถอดรองเท้าให้มันเป็นที่เป็นทาง
2: ไม่ถอดกลัวหาย
0: ถอด
2: ไม่ถอด
0: บอกให้ถอด
2: ไม่ถอด
1: เป็นนี่วะ
3: พี่เชียร์เข้าไปห้ามเขาสิ
1: ที่นี่เลยไหม
2: แค่คนรู้จักจะมาอาศัยนอนแค่คืนสองคืนก็พอ

0: นึกไม่ถึงใช่ไหม
1: พี่บวร
0: เลือดที่เกิดในป่าก็ปล่อยให้มันจบอยู่ในป่า
1: ทำไมพี่มานั่งกินคนเดียวล่ะ
0: พี่เบื่อก็เลยอยากกินบรรยากาศ

มันเหมือนว่าหัวใจพี่มันเต้นช้าลงจนไม่มีแรงจะก้าวเดินไปไหนได้แต่ในจังหวะเดียวกันมันก็เต้นเร็วเกินกว่าพี่จะนอนหลับตามลำพังได้คนเดียวพรคงไม่เคยเป็นใช่ไหม

0: คิดอะไรอยู
1: ่คิดว่าจะหาทางจับมือพี่ไงดี
0: ทะลึ่งแล้ว
2: ไผ่ทะลึ่งตัวเองนั่นแหละแอบคิดอะไรลามกอยู่หรือเปล่าเถอะ
0: ก็คิดว่า
2: คิดอะไร
0: คิดว่าจะหาทางให้เราจับมือพี่ไงดี

0: พี่จอมพี่คิดจะเลิกเป็นเจ้าพ่ออย่างที่บอกจริงๆหรอ
1: พี่สงสารพ่อพ่อแก่ๆมากแล้ว
0: แล้วเรื่องที่ไม่อยากให้มีเสียงปืนดังล่ะ
1: เฉียดกับบวรก็ไม่อยู่แล้วสัวกิมก็ติดคุกตอนนี้ไม่มีภาระอะไรพี่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วค้างคาใจอยู่แค่เรื่องเดียวใครฆ่าแม่
0: แล้วถ้าเกิดพี่รู้ว่าใครฆ่าแม่พี่มันจะไม่ใช่พี่เองเหรอที่ทำให้เสียงปืนมันดังขึ้นมาอีก
1: นั่นน่ะสิเรื่องบางเรื่องไม่รู้ว่าดีแล้ว
0: พี่จอมพี่จอมฉันชอบที่พี่เป็นคนธรรมดาแบบนี้จัง

0: 一些。
1: 再讲。
0: ไม่รู้ว่าป่านนี้เพื่อนพี่เฉียดเป็นไงกันบ้างนะจ๊ะ
1: คงตายในถ้ำถล่มหมดแล้วมั้งแล้วมันก็ไม่ใช่เพื่อนพี่ด้วย
0: ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพี่เฉียดนี่พี่เฉียดยังไม่หายโกรธเหรอจ๊ะ
1: พี่ไม่ได้โกรธแต่ว่าพี
0: ่พี่เฉียดอโหสิกรรมเถอะจ๊ะไหนเขาก็จากเราไปหมดแล้วให้อภัยเหมือนที่พี่ให้อภัยกับฉัน
1: พี่ให้อภัยจำปาได้แต่พี่จะไม่มีวันให้อภัยคนที่มันทำอะไรไว้กับจำปา
0: แล้วพี่เฉียดจะมีความสุขได้ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ก็มันคนเดียวที่ทำให้จำปาท้อง

0: ่เฉียดนะจ๊ะที่พี่เฉียดรับฉันได้ขอบคุณจริงๆจ
1: ้ะใช่ว่าจำปาจะไปนอนกับใครทั้งเมืองซะเมื่อไหร่

0: ทำไมเองไม่ตายไปพร้อมกับตอนที่ทับสลบวะเองต้องการอะไรจากข้าข้าไม่มีอะไรให้เองแล้วเว้ยนรกนี่มันยังไม่ต้องการตัวพวกเองเลยอะไล่บวรอะ
1: นี่ยังอุตส่าห์มีน้ำใจคิดถึงมันอีกเหรอทั้งที่มันทำขนาดนั้น
0: ก็เพราะมีผู้ใหญ่อย่างเองนี่ไงเด็กมันถึงเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ปากดีนะแล้วอย่าเพิ่งตายนะฉันยังต้องใช้ประโยชน์จากแกเป็น

0: เดี๋ยวไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนจะรีบไปแล้วเหรอ
1: นี่ไม่ใช่ปลายทาง
0: ยังไม่บอกเลยว่าเพื่อนที่ตามหาชื่ออะไร
1: จอม
0: พี่จอมเราเป็นคนของพี่จอมเหรอ
2: ไม่ใช่คนของใครทั้งนั้นจอมเป็นแค่เพื่อนที่รู้จัก
0: หมายความว่าพี่จอมออกมาจากท่านได้แล้วใช่ไหม
2: จะหาจอมได้ที่ไหน
0: เดี๋ยวเราพาไป

0: นะนายหัวสัวลืมไปว่านายหัวเนี่ยขยับตัวขยับปากลำบากนายหัวหายไวๆนะหืมจอมันหายไปไหนกลับมาตั้งสองคืนแล้ว
1: มันคงยังไม่รู้มั้งคะว่าสัวออกมาจากคุกแล้วถ้ามันรู้มันคงจะรีบมาประจบประแจงสัวแน่ๆค่ะ
2: จอไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก
0: สนิทมันเหรอ
2: ผมทำงานให้สัวครับ
0: เพื่อนมันอีกสองคนเป็นยังไงบ้าง
2: มีคนเห็นยืนยันว่าออกจากป่ามาได
1: ้ก็เห็นหึ่มหึ่มใส่กันนะคะแต่ก็ไม่เห็นจะฆ่ากันสักที
0: อย่างนั้นก็ต้องเร่งกันหน่อยท้อง
2: ครับ
0: สัวมีงานให้แกทำ

Yeah!

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
0: ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาในรายการเจาะใจในวันนี้เป็นเรื่องราวอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่เราจะได้เจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันเป็นอาชีพที่ทำงานกับสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าที่ว่านี้ก็อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยก็คือถ้าจริงๆแล้วให้ผมเลือกว่าอยากทำอาชีพอะไรในชีวิตนี่ไม่น่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ในเส้นทางที่อยากจะทำเลยแต่ว่า เธอได้เล่าว่ามันเป็นประโยชน์กับคนมนุษย์เนี่ยหลายๆอย่างในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจกับสัตว์ตัวนี้ก็คือเสือครับรายการจ่อใจขอต้อนรับนักสัตววิทยาคุณธัญญาชินพิราหรือน้องแบมสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะหน้าเด็กมากเหมือนเพิ่งเรียนจบเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: 30แล้วค่ะ
0: จริงเหรอ
3: ใช่30แล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องทำงานมาสักกี่ปีละ
3: อ๋อก็ถ้าเป็นวอลันเทียร์เนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีแต่ว่าทำงานจริงๆก็แค่ปีกว่าค่ะ
0: แต่ถ้ารวมการเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู
3: ่ใช่10กว่าปีค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยนักสัตววิทยาก็ไม่ค่อยได้ยินไม่บ่อยถ้าสัตวแพทย์บ่อยเข้าใจของเราเป็นอะไรแล้วมีขอบเขตการทำงานแค่ไหนอย่างไรครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเลยอยู่ทีมกับพี่ๆสัตวแพทย
0: ์
3: พี่ๆสัตวแพทย์เนี่ยก็จะดูเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะแต่ว่าสัตววิทยาเนี่ยเราก็จะดูเรื่องพฤติกรรมเราจะดูเรื่องเขาเรียกอะไรชนิดอีโคโลจีของสัตว
0: ์
3: คืออย่างเช่นว่าเวลาเราอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยนักสัตววิทยาส่วนใหญ่จะเป็นด่านแรกสมมติเวลาสัตว์พฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะสังเกตแล้วเราก็จะบอกว่าคุณหมอว่าเนี่ยสัตว์ตัวเนี้ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะ1 2 3แล้วพอคุณหมอเข้าชาร์ตเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ถูกคลี่คลายตั้งแต่ต้นๆค่ะแต่ว่าจริงๆนักสัตววิทยาเนี่ยมันทําได้หลายๆอาชีพอย่างเช่นแบมเนี่ยอยู่สวนสัตว์ก็เค้าเรียกว่า Exitu ใช่มั้ยครับแต่ว่าก็จะมีเพื่อนที่เป็น Institu ก็คืออยู่ในป่าแอฟริกาก็วิจัยเรื่องช้างป่าแอฟริกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็อยู่ในแลบให้แน่ใจว่าหนูแลบหนูทดลองเราเนี่ยสวัสดิภาพดีมีความสุขในแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนเนี่ยง่ายๆก็คืออยากให้สัตว์ทุกตัวมีความสุขนั่นแหละ
0: ก็คือนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ผู้เก็บข้อมูลเพื่อความเข้าใจสัตว์ทั้งที่อยู่ในสวนสัตว์และทั้งที่ไม่อยู่ในสวนสัตว์อยู่ในป่า
3: ใช่
0: รวมทั้งที่อยู่ในบ้านคนด้วยมั้ย
3: ใช่รวมด้วยค่ะ
0: หมาแมว
3: หมาอะไรรวมหมดเลยค่ะใช่
0: หนูต้องเรียนทุกชนิดของสัตว์มั้ย
3: ใช่เรียนหมดเลยค่ะ
0: อ
3: ๋อใช่
0: แล้วทำไมเลือกเสือคะ
3: ก็ตกลงรักเสือค่ะตกลงรักเสือก็คือ
0: มันไม่น่าเจอบ่อยอ่ะมันไม่น่าจะไปรักสิ่งที่ไม่ค่อยได้เจออ่ะ
3: คือเมื่อปี2016เนี่ยแบมก็ได้ไปอาสาสมัครที่ Safari World นะครับคือตอนนั้นอ่ะคุณเขาน่ารักมากก็ให้แบมเนี่ยไปลองอาสากับสัตว์ทุกตัวทุกชนิด
0: ตอนนั้นคุณเรียนยัง
3: ตอนนั้นยังเรียนเป็นเด็กกราฟิกดีไซน
0: ์โอเคเรียนกราฟิก
3: ยังไม่ได้มา
0: ครับ
3: ก็ทำงานกับทุกตัวเลยตั้งแต่ยีราฟม้าลายโลมาแมวน้ำนกอะไรเนี่ยมาหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะไปเจอเสือไปเจอเสือตัวหนึ่งก็คือวันแรกที่เราไปเนี่ย
0: อันนี้เราไปเที่ยวหรือเราไปขอ
3: เราไปขอ volunteer เลยครับก็คือก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นใช่
0: ไปถือถังล้างกวาดอะไรทุกอย่าง
3: ก็คือมันจะมีสอง part ใช่ไหมมันก็จะมี part marine park ที่คนเข้าไปเดินเนาะแบมจะอยู่ part safari park ที่เป็นรถ
0: ที่ต้องเอารถขับเข้าไป
3: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือแบมเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยทุกคนก็เตือนเนาะว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็แบมก็เข้าไปหลังบ้านมันมีเสือตัวหนึ่งเนี่ยชื่อพี่แซมสันเขาเดินมาแล้วเขาก็มานั่งใกล้ๆมาพิงกรงแล้วมาอยู่กับเราแบบมานั่งมองมาเหมือนมาสงสัยว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเองอ่ะแบมก็เลยรู้สึกว่าแบบเสือมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ทุกคนพูดเขาดูเป็นเหมือนสัตว์ที่มีเหตุผลคือเขาไม่ได้ดุร้าย 100% เหมือนที่ทุกคนบอกเขาก็ดูแบบว่าเขาก็ดูแค่สังเกตว่าเราเป็นใครแต่พอเราไม่มีพิษไม่มีภัยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกทางซาฟารีไปว่าแบบอยากสนใจที่จะร่วมงานกับเสือโคร่งไปเรื่อยๆเงี้ยหลังจากนั้นก็อยู่ทีมเสือโคร่งเต็มตัวแล้วก็แบบเพราะมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเราเลือกสัตว์ถูกช

0: ชนิดอย่างเช่นมันมีครั้งหนึ่งที่เนี่ยจริงๆอ่ะหมาม้าเสือเนี่ยจะห่วงลูกใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่แบมเนี่ยเข้าไปตรวจงานแล้วเสือตัวเนี้ยเพิ่งคลอดเนาะเราก็ให้เกียรติตรงที่ว่าเราก็ไม่ไปยุ่งกลัวหมาม้าเครียดเนาะแต่ว่าหมาม้าเลือกที่จะคาบลูกเสือเนี่ยแล้วเอามาไว้ตรงหน้ากรงตรงที่แบมยืนอยู่มันเหมือนเ
1: เ
0: ป
1: อ
0: ็
1: าน มาก ใ
0: า
1: ห้
0: ร
1: เราตรวจเงี้ยเหรอ
0: ให้มาดูแลเหมือนแบบว่าเชื่อใจกันจนคาบมาให้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอุ่น
1: ไม่
0: ใจ
1: อะ
0: ว่าแบบ
1: ถ้าผมเป็นคุณผมอ๋อมันเชื่อใจมันคาบลูกมันมาผมกลัวมันคาบลูกเนี่ยมาวางแล้วมันก็เข้าคอเราอย่างเงี้ย
0: คือที่ Safari World หรือว่าที่สวนสัตว์ทุกที่ที่แบมทำงานเนี่ยเราให้เกียรติสัตว์ป่าเราจะเป็น protected contact ก็คือ
1: มีระบบป้องกัน
0: เราจะไม่อยู่ห้องเดียวกับเขาเด็ดขาดก็คือ interact ผ่านกรงนั่นแหละ
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณไปเรียนกราฟิกดีไซน์
0: ใช่
1: ยังไม่ชัดเมื่อไหร่จะถึงว่าเฮ้ยชัดแล้วต้องไปเรียนอย่างอื่นแล้วนอกจากกราฟิกดีไซน์
0: ก็คือเนี่ยก็ตอนเด็กๆอ่ะจริงๆแบมก็มีก็รักสัตว์ตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็พอได้ไปเรียนอังกฤษตั้งแต่ประมาณ10ขวบเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆ National History Museum กับ London Zoo ก็คือไปมาโดยตลอดแล้วถึงแม้ว่าเป็นเด็กกราฟิกก็ไปมาด้วยตลอดแต่ว่าเนี่ยพอไปอาสาสมัครปีที่2ก็เลยกลายเป็นว่า dissertation ของใบเนี่ยกลายเป็นว่าเขียนเกี่ยวกับการออกแบบสวนสัตว์
1: ในสาขากราฟิกดีไซน์แต่ออกแบบสวนสัตว์
0: ใช่ใช
1: ่ผมเป็นอาจารย์ผมจะแบบเอ๊ะหนูไปข้ามไปฝั่งอื่นแล้วหรือเปล่าวะแล้วยังขาหนึ่งยังเหยียบข้างนี้แต่จริงๆมันไปเกินครึ่งตัวแล้วนะ
0: คือตอนจบมาแล้วกลายมาเป็นนักสัตววิทยาเนี่ยอาจารย์ที่เคยรู้จักกันก็แบบก็ไม่แปลกใจ
1: ว่าแล้ว
0: ว่าแล้วใช่ใช่ใช
1: ่โอเคแล้วไงผมไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้โอ้โหมีงานเต็มเลยในไทยไม่น่าจะขนาดนั้นนะ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแบมเนี่ยทำงานเป็นนักวิจัยเสือโคร่งแล้วก็เป็นเหมือนกรรมการของมูลนิธิที่ชื่อ Four Tigers ด้วยค่ะซึ่ง Four Tigers เนี่ยเป็นมูลนิธิที่โจทย์ที่อังกฤษแต่ว่า 100% ทำงานกับเสือไทย
1: ตอนนี้คือคุณทำงานกับมูลนิธิ
0: ใ
1: ช่ใ
0: ช่ค่ะก็เจ้าของเนี่ยชื่อธัญญาเหมือนกันก็เขาเนี่ยเคยทำงานที่วัดป่าเสือวัดถ้ำเสือ
1: เคยได้ยินว่าถ้ำเสือกาญจนบุรีป่ะ
0: ใช่แล้วมันก็ถูกปิดตัวลงใช่ไหมแล้วเขาด้วยทำงานแล้วก็ผูกพันกับเสือโคร่งเนาะก็เลยตามติดว่าเสือเนี่ยไปไหนไปแบบว่ากรมป่าไม้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยหาเงินไปช่วยแบบไปสร้างกรงให้ไปทำให้กรงดีขึ้นไปพัฒนากรงอะไรเงี้ยมันก็เลยเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยทุกปีเนี่ยเราก็จะมาดูแลเรื่องสวัสดิภาพเสือในภายใต้การดูแลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของกรมป่าไม้หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปดูแล้วก็ไปให้คำแนะนำว่าควรทำอะไรให้เสือมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่าที่หนูมีประสบการณ์มาเนี่ยเอาทั้งเสือทั้งตัวอะไรก็ได้เสือขาวเสือดาวเสืออะไรในประเทศไทยมีมันอยู่ที่ไหนบ้างครับ
0: ทุกคนอ่ะอยู่ทั้งสวนสัตว์ทั้งธรรมชาติแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านคนอ่ะก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเห็นสิงโตขาวแล้วก็เสือชีตาอันนี้เริ่มเห็นเยอะแล้วก็อาจจะเป็นแมวป่าแอฟริกันแบบคาราโคลอะไรเงี้ยเห็นบ้างแต่ว่าเสือโคร่งของเราเนี่ยด้วยกฎหมายเนาะก็ส่วนใหญ่จะเห็นในสวนสัตว์กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือใบสวนสัตว์เหมือนกัน
1: เรามีการแบ่งกลุ่มของเสือที่มันอยู่เป็นพวกแบบไหนอย่างไรไหมเหมือนกับเสือนี่มันต้องอยู่อย่างนี้พันธุ์นี้ต้องอยู่อย่างนั้นและตัวนี้ควรจะอยู่กับตัวนู้นอะไรผมไม่รู้
0: มีคือตัวแบมเองเนี่ยแบมอะเป็นคนที่ชอบเรื่อง animal personality ก็บ
1: ุ
0: คลิกสัตว์ animal personality ซึ่งแบมอะค้นพบอันเนี้ยตอนที่แบมกลับไปเรียนใหม่ปริญญาตรีใบที่2สาขา zoology น่ะก็เป็นสัตววิทยาก็แบมอะเพิ่งรู้ว่าตอนนั้นอะมนุษย์อะเรามี5นิสัยเนาะที่เขาเรียกกันว่า five factor model มันเป็นเหมือนสเปกตรัมอะเป็น5สเปกตรัมซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อประเภทของคนใช่ไหม
0: พูดคุยง่าย
1: เข้าสังคมไหม
0: ชอบเก็บตัวกังวลสไตล์งั้นใช่ใช่
1: แบ่งกลุ่มคน
0: ซึ่งเสือโคร่งของเราเนี่ยมี3ใน5
1: อ๋อเหรอเหมือนมนุษย์เหมือนกัน
0: ใช่คล้ายๆมนุษย์ก็อัน3อันใหญ่ก็จะมีเรื่องเสือที่มั่นใจแล้วก็ดุ
1: มั่นใจและดุ
0: ใช่
1: โอเค
0: แล้วก็จะมีมั่นใจและนิ่ง
1: มั่นใจแต่ไม่ดุ
0: ใช่แล้วก็จะมีขี้กลัว
1: เวลาเราจะประเมินว่าเสือตัวไหนมีบุคลิกแบบไหนอะไรยังไงคุณมีขั้นตอนในการประเมินมันทำอะไรบ้างครับ
0: อ๋อก็ตามงานวิจัยของแบมที่แบมทำของมหาลัยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลเนาะก็จะมีเรื่องคีปเปอร์ถามคีปเปอร์ก่อนเพราะว่าคีปเปอร์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ใกล้ชิดเสือตัวนี้มากที่สุด
1: ครับ
0: เราก็จะถามเขาว่าเวลาให้ทานอาหารตอนเช้าดุไห
1: ม
0: เป็นเสือที่ดุกับคีปเปอร์หรือเปล่า

0: ดุกับเพื่อนไหม
1: ครับ
0: ชอบเล่นของเล่นที่เคยให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเอาสกอร์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็น้องๆก็จะมีแบบทดสอบพฤติกรรมสองแบบก็จะเป็นอย่างแรกที่แบมชอบใช้ก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมของเล่นใหม่ก็คือเอาสิ่งที่น้องไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นกลวยรถหรือว่าอะไรที่เขาไม่เคยเห็นนะไปตั้งในกรงหรือว่าไปตั้งในจุดแสดง
1: ครับ
0: แล้ว measure ว่าน้องเนี่ยใช้เวลากี่วิกี่นาทีกี่ชั่วโมงเพื่อเดินมาแตะเสือที่แบบมั่นใจในตัวเองและดุนะจ้องตั้งแต่ในกรงแล้ว3วิคือวิ่งถึงแล้วก็วิ่งกระโจนใส่แต่เสือที่ขี้กลัวเนี่ย45นาทียังเดินไม่เฉียดเลยค่ะ
1: โอ้ต่างกันเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต่างกันเยอะมากแล้วก็อันที่3ก็คือเหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ที่เขาไม่เคยเห็นเอาไปยืนหน้ากรงแล้วดูว่าเขาเดินมาหาไหมแล้วเราก็จะเอา3คะแนนเนี้ยไป statistical analysis แล้วเพื่อบ้วนออกมาว่ามันมีอะไรบ้างในเสือที่เราวิจัยอย่างเช่นแบมเนี่ยก็ไปวิจัยเสือ21ตัวที่แม่แตงก็จะเจอก็เนี่ยแหละเจอ3นิสัยนี้จริงๆตามนักวิจัยสากลอะไรเงี้ยค่ะแบมในฐานะคนใหม่ที่บางอาจจะน้องอาจจะไม่เจอหรือว่าไม่ได้เจอนานเงี้ยพอแบมเดิน approach เข้าไปเนี่ยแบมก็สามารถคาดเดาจากพฤติกรรมเขาก็ได้อย่างเช่นเสือเนี่ยเขาก็จะมีคำทักทายของเขาเป็นภาษาของเขาซึ่งเป็นการเป่าปากพ่นลมผ่านปากที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า chuffing หรือว่า prusten นั่นเองฉันมาเป็นมิตรนะ
1: ไม่ได้มาเพื่อคุกคาม
0: เราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเวลาแบมไปเจอเสือตัวใหม่เนี่ยแบมก็จะทำใส่
1: แล้วก็ทำเสียงเหรอ
0: ใช่ทำเสียง
1: ทำดิ
0: มันเป็นแบบอย่างเงี้ย
1: อันนี้คือทักทาย
0: ใช่แล้วถ้าเขาทักทายกับอุ้ย friendly โอเค
2: สวัสดีครับจำเป็นมากกว่า
0: แต่ว่าพอเราไปทำในฐานะคนที่เขาไม่เคยเจอเนี่ยถ้าเขาทำกลับก็แปลว่าเอ้ยโอเคมั่นใจตัวเองพออาจจะเป็นมั่นใจมันคงเพราะว่าก็ถือว่าเขาเนี่ยโอเปนแหละเราไม่รู้จักกันแต่เอ้ยเราเพื่อนกันนะหรือว่าเอ้ยเรามาดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเสือที่พี่กลัวแต่ทำใส่เท่าไหร่ก็หูรีบเหมือนเดิมแบบใครอะไม่อยากรู้จักอะไรเงี้ยสิ่งที่แปมชอบเกี่ยวกับเสือก็คือเราสามารถรู้ว่าเขาโฟกัสอะไรดูจากหูเสือบางตัวที่แบบว่าสมมติเสือเวลาเขาสนิทกับเรามากๆเนี่ยเขาจะไว้ใจใช่ไหมครับก็แปลว่าเวลาเราทำอะไรเขาไม่ค่อยสนใจเพราะเขาไว้ใจว่าเราไม่ทำอะไรแน่นอนก็เลยเสือบางตัวที่สนิทมากๆอ่ะแบมเรียกไปอ่ะมีแค่หูที่หันมาไม่หันมามอง
1: อ๋อแค่หูหันมาแล้วมาฟังว่ามีอะไรมีอะไรจะบอกแต่ไม่ต้องหันหน้ามา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่กลไกนี้ใช้กับแมวได้ไหมครับ
0: ได
1: ้การรู้สิ่งนี้มันเอาไปต่อยอดไปทำอะไรได้
0: คือการที่เรารู้เนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าด้วยเทรนด์การวิจัยใหม่เนาะในสวนสัตว์สากลเนี่ยเราก็จะเห็นสัตว์เป็นเขาเรียกอะไรปักเจกไหมภาษาไทยเห็นเป็นตัวตนก็คือสมมติพอแบมรู้ว่าเสือตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มั่นใจตัวเองเป็นเสือมั่นใจตัวเองและดุเนี่ยเราแบมก็จะเลี้ยงเขาไม่เหมือนตัวขี้กลัวอย่างเช่นการส่งเสริมพฤติกรรมเนาะอย่างเช่นในป่าเนี่ยกว่าเขาจะล่ากวางแล้วก็กินให้เสร็จเนี่ยก็4-8ชั่วโมงแต่เขาอยู่กับเราเนี่ยก็20นาทีก็เสร็จมันจะมีความอัดอั้นใจที่เขารู้สึกว่าพลังงานมันเหลือซึ่งมันสามารถกลายเป็นความเครียดได้แล้วนานๆไปมันจะทำให้เขาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งมันก็จะเป็น enrichment หรือว่าการส่งเสริมพฤติกรรมเนี่ยเอาเข้ามาใช้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็มันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นเนี่ยเสือที่มั่นใจในตัวเองและดุเนี่ยจะชอบเล่นอะไรฮาร์ดคอร์ชอบแบบอะไรนะล้อแทรกเตอร์ล้อไอ
1: ้ล้อยางให้เขาปีนกระโดดเกาะ
0: ขอได้แบบได้ฉีกได้ทำลายล้างเนี่ยส่วนเสือที่ขี้กลัวน่ะถ้าเราเอาไอ้ล้อเนี่ยไปให้เขาเนี่ยสวัสดิภาพเขายิ่งลดเพราะเขากลัวเราก็เลยต้องให้ของเล่นที่เขาชอบอย่างเช่นแค่การเติมกลิ่นใหม
1: ่
0: ๆอย่างเช่นคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเสือโคร่งเนี่ยชอบพริกน้ำปลา
1: เดี๋ยวเติมกลิ่นนี่เราเอาน้ำปลาให้เขาดม
0: ใช่ก็คือเอาพริกน้ำปลาผสมกับน้ำ1:1แล้วก็ไปสเปรย์ตามต้นไม้ที่เขาเดินผ่านบ่อยๆอะไรเงี้ยครับ
3: น้ำปลาครับก็คือมันก็จะทำให้เสือเนี่ยสนใจของเล่นมากขึ้น
1: ใครเป็นคนค้นพบว่าน้ำปลามันใช้ได้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ก็หลายๆสวนสัตว์ใช้พริกน้ำปลากับลิสเตอรีนครับน้ำยาบนปาก
1: เหรอ
0: ใช่แบมคาดว่าน่าจะเหมือนเราแหละเหมือนเวลาเราร้อนๆแล้วเราดมยาดมอ่ะมันเย็นอะไรเงี้ยเขาชอบน่าจะ
1: เขาจะมาดม
0: ใช่เขาจะมาดมแล้วเขาก็จะยิ้ม
1: ผมเจออะไรที่มันคล้องจองกันแล้วระหว่างเสือโคร่งกับผีเสื
0: ้อ
1: ถ้าคุณเอาน้ำปลาไปราดที่โขดหินในป
0: ่
1: าผีเสื้อจะมา

0: อ๋อใช่
1: มา
0: ใช่
1: เกาะ
0: ใช่
1: เวลาช่างถ่ายภาพเขาจะเอาน้ำปลา
0: ใช่
1: ไปหย
0: ใช
1: อ
0: ่
1: กไว
0: ใช
1: ้
0: ่
1: แล้วสีเสื้อก็มาลง
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าเสือมันก็ชอบเหมือนกัน
0: ใช่แปลว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่กลิ่นคล้ายคลึงกลิ่นที่จะพบเจอในป่า
1: แล้วคุณต้องคอยเอาน้ำปลาไปฉีดให้พวกที่หวาดกลัวอะไรบ้างไหม
0: เสือเนี่ยเวลาเขาเครียดมากๆใช่ไหมเขาจะเดินเป็นเลข8แล้วเขาก็จะไม่หยุดแล้วเขาก็จะทั้งวันเขาก็จะเดินเหมือนงานวิจัยเนี่ยประมาณ 14% ของเวลาเสือในสวนสัตว์ที่เขาไปวิจัยเน
1: ค
0: ี่
1: ื
0: ย
1: อเดินอยู่
0: ใช้เดินเพราะมันเบื่อเพราะว่าในป่าเนี่ยเขาเดินตั้งหลายกิโลใช่ไหมพออยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีมันคือคอมเพล็กซ์มันคือการให้ตัวเลือกการที่เราอย่างเช่นใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปบ่อยๆหรือว่าเพิ่มกลิ่นเพิ่มของเล่นเนี่ยมันก็เป็นการทดแทนความคอมเพล็กซ์ที่อาจจะในสวนสัตว์จะไม่เท่าป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทนที่น้องจะเดินเป็นเลข8สมมุติ3รอบเนี่ยพอสเปรย์กลิ่นแล้วเนี่ยน้องอาจจะแบบอุ๊ยกลิ่นอะไรอ่ะแล้วก็อาจจะพอสแล้วก็ใช้เวลากับกลิ่นนั้นแล้วก็อาจจะคอนทินิวแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่เราสามารถดึงน้องออกจากภวังค์นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพอฟังดูแล้วนะมันเหมือนกับว่าเมื่อเรามีความรู้เยอะขึ้นอ่ะเราเข้าใจมันมากขึ้นอ่ะเราก็จะเริ่มสงสารมันว่าเราไม่น่าทําให้มันเกิดมาตัวอยู่ในกรงเลยเพราะต่อให้คุณทํากรงดียังไงก็ไม่เท่าป่าไม่เท่าธรรมชาติที่มันจะได้อยู่ยังไงมันก็ต้องมีความทุกข
0: ์คือหลายๆคนอาจจะงงว่าแบมเนี่ยทํางานกับสวนสัตว์อยู่กับสวนสัตว์มาเป็น10ปีแต่แบมก็ยังโปรสวนสัตว์นะเพราะว่าทุกคนในรุ่นแบมเนี่ยเรารักสัตว์เพราะว่าสวนสัตว์เพราะว่าตอนเด็กๆเราไปสวนสัตว์แล้วตอนโตมาก็มีแบบคุณเดวิดแอตเทนเบิร์กของอังกฤษหรือคุณสตีฟเออร์วินเนี่ยที่โชว์ความน่าทึ่งของสัตว์เนาะและสวนสัตว์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบมรู้สึกว่ามันสำคัญมากต่อสังคมต่อเจเนอเรชันหน้าเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปดำน้ำกับฉลามที่เคปทาวน์หรือว่าไปหาบิ๊กโคโลกได้สวนสัตว์นี่แหละมันเป็นที่ที่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เพาะสร้างมนุษย์ที่รักสัตว์
0: ใช่ใช่แล้ว
1: ให้เกิดขึ้น
0: ใช่แล้วสวนสัตว์เนี่ยมีหลายอย่างที่เขาทำแล้วคนอาจจะไม่รู้อย่างเช่นสวนสัตว์เนี่ยเขาอนุรักษ์สัตว์เยอะมากเขาแค่อาจจะไม่ได้ประกาศในสัตว์ในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นหมีเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆ theory ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าในวันนึงที่ป่าไม่พร้อมและหมดจริงๆอ่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีน้องอยู
1: ่อย่างน้อยยังมีสายพันธุ์นี้เหลืออยู
0: ่
1: ไม่สูญพันธ
0: ุ์ใช่แล้วสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยก็ช่วยเพื่อนในป่าเยอะมากอย่างเช่นเสือไร่เมฆเนี่ยเสือไร่เมฆในสวนสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟ
1: ครับ
0: เพราะเวลาในป่าเนี่ยเขาจะตัวผู้กับตัวเมียจะประมาณ10ถึง13โลก็ตัวเท่าๆกันแต่พอมาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยตัวผู้เด้งไป23โล
1: แข็งแรงหรืออ้วน
0: แข็งแรง
1: อ๋อเพราะมันมีอาหารการกินที
0: ่ดีซึ่งการที่เรามีเสือไร่เมฆในสวนสัตว์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยช่วยเสือไร่เมฆในป่าได้ตรงที่ว่าเราสามารถดูออกว่าเสือไร่เมฆที่ body condition score หรือว่าสภาพร่างกายหน้าตาแบบนี้น้ำหนักแบบนี้วางยาสลบต้องใช้เท่าไหร่อย่างเช่นเสือโคร่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยพอตับเหมือนตับทำงานไม่ค่อยดีเนาะยาสลบแค่15มิลเนี่ยสามารถฆ่าเสือโคร่งได้เลยแล้วการที่เรามีเขาในสวนสัตว์เนี่ยเราสามารถ polish dose ให้เวลาเจอเขาในป่าเนี่ยความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะว่าเสือในป่าเราก็ไม่สามารถมอนิเตอร์ 3-4 วันเราอาจจะ
1: เราก็ใช้ตัวในสวนสัตว์เป็นผู้ที่สอนเรา
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็แบมเข้าใจว่าสวนสัตว์เนี่ยมันไม่ดี 100% หรอกแต่ว่าเราพยายามซึ่งอันนั้นตรงนั้นแบมรู้สึกว่ามันดี
1: เท่าที่หนูรู้ประเทศเราสามารถส่งสัตว์กลับเข้าไปอยู่ในป่าผมเคยได้ยินว่าเหมือนประเภทสัตว์ที่ไม่ใช่เสือ
0: มี
1: นกอะไรเนี่ยเคยเห็นว่ามี
0: ใช่ Great Hornbill
1: ตระกูลกิ้งก่าอะไรอ่ะ
0: มี
1: ใช่มั้ย
0: กวางก็มีใช่ค
1: ่ะแต่เสือนี่มีมั้ย
0: เสือเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ยากค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายๆข้อเนาะประมาณ5ข้อที่แบมเข้าใจเจตนาทุกคนเหมือนหลายๆคนก็ถามแบมว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะคือแบมเข้าใจเจตนาที่เราอยากให้สัตว์พวกนี้เป็นอิสระแบมเข้าใจแหละสวัสดิภาพมันก็ดีแต่ว่าผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตายอ่ะก็คือ1เขาอยู่ในสวนสัตว์มาประมาณ 20-30 รุ่นแล้วเกิดในสวนสัตว์ 100% เขาไม่รู้จักว่าป่าคืออะไรบ้านของเขาคือสวนสัตว์อันที่2ก็คือเสือเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายที่เวลาอยู่กับสวนสัตว์นานๆเนี่ยอินสติ้งจะค่อยๆลดความเป็นเสือป่าจะค่อยๆลดถ้าสมมติ

0: มันมีเหมือนก็เพิ่งมี reintroduction ของเสือที่คาซัคสถานมั้งแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าเขาค่อยๆสอนให้เสือตัวเนี้ยผ่า
1: ข
0: น
1: องเข
0: หล
1: า
0: าย
1: ทำอะไรคาซัคสถานเกิดอะไรขึ้น
0: ก็คือปล่อยเสือกับ
1: อ๋อ
0: เข้าป่า
1: เอา
0: แต
1: เส
0: ่
1: ือ
0: ข
1: เข้
0: อ
1: าง ขึ้
0: เข
1: น
0: า
1: ป่า
0: เนี่ยมันหลาย generation กว่าจะปล่อยได้เพราะว่าเข
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ต้อง
1: ต้องสอนให้มันกลับไป
0: ใช
1: ล
0: ่
1: ่า
0: ค
1: ส
0: ่
1: ัตว์
0: อ
1: เป
0: ย
1: ็น
0: ๆส
1: ไป
0: อนให้
1: ที
0: มั
1: ล
0: น
1: ะนิดทีละนิดเงี
0: ใ
1: ้
0: ช
1: ยหร
0: ่
1: อ
0: ใช่หลายคนคิดว่าเขาเก่งอ่ะแต่จริงๆเสือในป่าที่เราเห็นที่เก่งๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาผิดถูกมาหลายปีมากเขาถึงเก่งแต่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: คื
0: ่
1: อผมอันนี้แสดงว่าผ
0: อ
1: ม
0: ่ะ
1: เข้าใจผิดผมคิดว่ามันเป็นลูกเสือเมื่อเกิดมาโตขึ้นมันก็ต้องล่าได้ไม่จริง
0: ไม่มันก็มีเสือบางตัวที่แบบที่แบมเห็นนะแบบวิ่งล่าแล้วแบบสะดุดขาตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มี
1: ส
0: มัน
1: ไล
0: ไม่
1: ด
0: ได
1: ์
0: ้
1: เส
0: แบ
1: ือ
0: บ
1: ลื่น
0: ใช่มันคือมันมีเยอะคือมันก็
1: โอเคมี
0: เหมือ
1: ล
0: น
1: ิง
0: เรา
1: ตก
0: นั
1: ต
0: ่
1: ้
0: น
1: น
0: แห
1: ไ
0: ล
1: ม้
0: ะ
1: ก็มีอ
0: ใช
1: ่ะ
0: ่ก็เรียนการที่เป็นเสือเนาะ
1: ออ ื
0: ะไร
1: ม
0: เงี้ยการที่ถ้าเราจะ reintroduce เราก็ต้องสอนให้เขาเป็นเสือแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องทําคือ aversion training อย่างเช่นในแคนาดาเนี่ยเวลาเขาปล่อยหมีกลับสู่ป่าเนี่
1: อ
0: ย
1: ื
0: เขาม จะยิงพื้นเพื่อให้สอนให้หมีตัวนี้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอันตราย
1: อ๋อยิงพื้นใกล้ๆมันให้
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: กลั
0: ใ
1: ว
0: ช่ใช่
1: เวลาเจอมนุษย์ก็จะได้ไม่
0: ใช
1: มา
0: ่
1: ยุ่ง
0: เวลาเราอยากเอาเสือกลับคืนเข้าสู่ป่าเนี่ยแบมเข้าใจแต่แบมรู้สึกว่าใจเขาใจเราถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอห้าต
1: ไป
0: ัว
1: ป
0: ม
1: ล
0: า
1: ่
0: ออ ย
1: ย
0: ู่ในป่าอ้
1: ม
0: า
1: ั
0: ว
1: นอาจจะเดินหลงเข้ามาทาง
0: ใช
1: บ้า
0: ่
1: นเราเมื่อ
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หร่
0: ่
1: ก็ได้
0: แล้ว
1: หรือ
0: มั
1: ต
0: น
1: ั้งใจก็ได้
0: ใช่แล้วมันเป็นเคสสตัดดี้ใหญ่ของแอฟริกาที่ช้างแอฟริกาเนี่ย
1: อื
0: เข้
1: ม
0: าไปพอป่ามันขาดแคลนเนาะเข้าไปกินพืชผลของ villagers หรือว่าเขาเ
1: ไ
0: ร
1: ท
0: ียก
1: ยก็เป็นนี่
0: ใช่แต่
1: ก
0: ว
1: ลับ
0: ่า
1: ออกมาม
0: ันแย่ตรงที่ว่าของแอฟริกาเนี่ยนักวิจัยที่เข้าไปเนี่ยไม่เห็นใจเข้าไปด่าเข้าไปรังแกว่าทำไมคุณไม่รักช้างนู่นนี่นั่นทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ช้างทำลายไปคือเงินที่เขาส่งลูกเรียน
1: อ่
0: ม
1: า
0: ันก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงโกรธ
1: ใช่
0: ทำให้คนกลุ่มเนี้ยยิ่งโกรธช้างมากขึ้นเพราะว่าน้อยใจว่าทำไมใน
1: คุ
0: ส
1: ณ
0: เต
1: ก็
0: จข
1: ห
0: อ
1: ่
0: ง
1: วง
0: โล
1: แต่
0: ก
1: ช้าง
0: ใช
1: แต่
0: ่
1: ไม่ได้
0: ทำ
1: ห
0: ไม
1: ่วง
0: ไม
1: ฉ
0: ่
1: ัน
0: มีใครให้เกียรติเขาในฐานะมนุษย์ด้วยกันอะไร
1: ค
0: เ
1: ร
0: งี้
1: ั
0: ย
1: บ
0: ซึ่งแบมก็ไม่ได้อยากให้ความเจ็บปวดเนี้ยมาอยู่ในไทย
1: อืม
0: แบมก็เลยรู้สึกว่าจนกว่าเสือจะกลับเข้าไปเนี่ยป่าเราต้องพร้อมเรา
1: ซึ
0: ต
1: ่
0: ้
1: ง
0: อง
1: ไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลย
1: ไหนๆมีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่
0: อ
1: เก
0: ่
1: ิ
0: า
1: ดขึ้นไม่นานเนี่ย
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: จ้าหน้าที่ของอุทยานมั้งใช
0: ใช
1: ่ไหม
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่
1: แล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะคุณหงเพียร
1: เจอเสือสังหาร
0: อ่า
1: ใน
0: ใช่
1: แถวห้วยขาแข้ง
0: ค่ะ
1: อันนี้อธิบายเหตุการณ์มันคืออะไรครับ
0: เท่าที่อ่านมาเนี่ยน้องน่าจะเป็นเสือจูเวนาลก็ประมาณขวบกว่า
1: อืม
0: คือเสือเนี่ยจะโตเต็มวัยประมาณ2 ปีเนาะก็แปลว่าก็ยังเด็กอยู่
1: ก็ยังไม่เต็มวัย
0: ใช่ยังไม่เต็มวัยคือแบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือซิมทอมของป่าที่ไม่พร้อมคือจริงๆอ่ะเสือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าอะไรเขาไม่ชอบมนุษย์หรอกเขาไม่ได้อยากมีกับเราแต่ว่านกหรือว่าลิงที่เห็นเนี่ยเพราะว่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
1: มันก็หิวมันก็เลยเสี่ยง
0: เวลาสมมติเราเป็นเสือแล้วเราหิวแล้วเราเห็นฝูงกวางเนี่ยเราจะมี2 ออปชันกวางที่อ้วนน่าจะกินแล้วอยู่ได้4 วันแต่วิ่งเร็วอ่ะไม่รู้ได้หรือเปล่า
1: อืม
0: กับกวางที่ผ
1: ป่วย
0: อมโสมน่าจะกินแล้วแบบอิ่มแค่วัน2 วันเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ต้องเลือกเขาเลือกตลอดว่า
1: เอา
0: คุ
1: ต
0: ้
1: ั
0: ม
1: วไหน
0: อันไหน
1: แ
0: ค
1: บ
0: ุ้
1: บ
0: ม
1: ไห
0: ไ
1: น
0: ม่คุ้มอันไหนคุ้มไม่คุ้มงั้นก็แปลว่าการที่เขามาในถิ่นมนุษย์ที่เธอกลัวเนี่ยเขาก็ต้อง
1: หิวมาก
0: หิวจริงๆที่จะเดินลงมาอะไรเงี้ย
1: หาอาหารไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช
1: อ๋
0: ่
1: อนั่นคือส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: สรุปก็คือมันต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีป่าที่พร้อมมันถึงจะเกิดกลไกน
0: ถ
1: ั้
0: ู
1: น
0: ก
1: ขึ้
0: ต
1: น
0: ้องถูกต้อง
1: ซึ่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ถ้าแบมลองเดาคิดว่าคงไม่พร้อมในเร็วๆนี้หรอกใช่ไหม
0: สัตว์ในสวนสัตว์กับสัตว์ในป่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันมันมีหลายอย่างที่เขาไม่เหมือนกันคือสวนสัตว์พวกเซตพีโอทีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเขาเก็บสิ่งที่เรียกว่าสตัดบุ๊กก็คือแปลว่าเรารู้ว่าเสือตัวเนี้ยเป็นอินโดจีน
1: ลู
0: แน
1: ก
0: ่
1: ใน คร
0: อน
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเราจะเอาเข้าป่าจริงๆอ่ะเราต้องเอาเสือที่เราแน่ใจจริงๆว่านี่แหละคือเสืออินโดจีนเพราะเสื
1: ต
0: อ
1: ้อ
0: บ
1: ง
0: ้าน
1: เป
0: เร
1: ็
0: าน ค
1: พ
0: ือ
1: ัน
0: เ
1: ธ
0: ส
1: ุ
0: ื
1: ์
0: อ
1: พือ ้
0: ินโด
1: เมื
0: จ
1: อ
0: ี
1: ง
0: นใช่
1: จึงควรทำเช่
0: ใช
1: นน
0: ่
1: ั้น
0: เพราะว่าเสือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเขาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอย่างเช่นเสือไซบีเรียเนี่ยขนฟูตัวใหญ่ก็อยู่บ้านเราวอลอนฮีทสโตรกตายเสือเบงกอลก็ตัวใหญ่แต่ว่าขนเตียนแต่ตัวใหญ่ซึ่งอยู่บ้านเราที่อาหารน้อยเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไหวแ
1: เ
0: ต
1: พ
0: ่
1: ราะ
0: เสือ
1: ตัวใหญ่ก็ต้องกินเยอะ
0: ใช่แต่เสืออินโดจีนของเราเนี่ยก็จะเล็กหน้าเหมือนพี่ๆเลยแต่ว่าเล็กแล้วก็ลายจะถี่อยู่ป่าเราก็จะพังตัวดีขึ้นเร็วขึ้นแบบถูกดีไซน์เพื่อผืนป่าเรานั่นแหละ
1: โอเคงั้นเราจะไม่เขาเรียกอะไรนะเราจะยังไม่เห็นการเอาเสืออ
0: ่า
1: โคร่
0: ถู
1: ง
0: กต้อง
1: กลับเข้าไปอยู่ในป่าได้ในเร็วๆนี้หรอก
0: ใช่
1: ต้องเตรียมการอีกเยอะ
0: ใช่
1: งั้นมีข้อมูลไหมครับว่าแล้วเสือที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเต็มพื้นที่ของมันหรือยังถ้า
0: อ
1: บ
0: ๋
1: ออ กว่าป่าเรามีแค่ไหนและ
0: อ๋อ
1: มันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วหรือเปล่าถูกไหมมันต้องการจะเพิ่มแปลว่าที่มันเหลือนะ
0: อ่าเข้าใจเข้าใจ
1: กวางล้อ

0: าหารล้นไปเพิ่มอีกอะไรเงี้ยมีข้อมูลไหม
1: คือตอนนี้ป่าเราขาดแคลนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้เพราะว่าด้วยโลกที่ร้อนขึ้นเนาะบางทีแบบผลไม้ก็บลูมช้าลงนกก็เพี้ยนคือทุกอย่างเพี้ยนหมดตอนนี้พื้นป่าทั่วโลกเพี้ยนหมดเพื่อนป่าไทยก็เช่นกันแล้งก็แล้งหนักขึ้นฝนตกก็ฝนไม่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเสือเราเนี่ยเป็นข่าวดีตรงที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียที่ประชากรเสือในป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆเหรอ
1: ใช่พี่ของเราเก่งมากพี่ๆในป่าเราเก่งมาก
0: พี่ที่ดูแลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่ที่ดูแลในป่าเก่งมากใช่
0: ก็คือเรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเรามีที่พักฟื้นให้กับ
1: ใช่แล้วมี
0: สิ่งต่างๆ
1: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ดูแลเรามีนักวิจัยที่อยู่ในป่าเลยมี
0: ก็แปลว่าถ้าความสะดวกในการเอาเสือบ้านไปอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพราะเสือป่าก็เพิ่มอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: เสือบ้านแค่จัดการให้มันมีความสุขในชีวิต
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ดูแลการผสมพันธุ์ให้มัน
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ข้ามตระกูลนะอย่าไปอะไรงี้
1: ใช่ใช่
0: แค่นั้น
1: ใช่
0: สัตว์ที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์จะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีมาตรฐานอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขในการอยู่ตรงนั้นบ้างครับ
1: อ๋อมีค่ะก็คือตอนนี้ที่ระดับสากลใช้กันเขาเรียกว่า five domains เป็นอันใหม่ซึ่ง5 domain เนี่ยโดเมนแรกก็เรื่องโภชนาการควรได้กินอาหารทานอาหารที่ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการนิวทริชั่นต้องถึงโปรตีนต้องถึงอันที่2ก็คือสภาพแวดล้อมควรเสือเนี่ยต้องการกรงที่ใหญ่พอที่จะสามารถวิ่งได้ปีนป่ายได้ต้องการสระน้ำที่สะอาดและสามารถลงไปว่ายได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำแล้วขี้ร้อนใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมเราควรให้ choice เพื่อให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสัตว์อย่างเช่นสวนสัตว์บางที่ที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอารถกอล์ฟขับแล้วก็เอาของเล่นให้มันไล่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่กับเพื่อนได้ใช้พฤติกรรมได้ interact กับเสือด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพเสือทุกตัวไม่ว่าสัตว์ทุกตัวก็ควรมี ready accessทีมแพทย์ที่เก่งแล้วก็แพทย์เราก็เก่งแล้วแต่หมายถึงว่าทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมดีกว่าแล้วก็อันสุดท้ายคืออันใหม่ก็คือมาจากทฤษฎีเรื่องที่ว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยชีวิตที่ไร้ความทุกข์ทรมานก็ไม่ใช่ชีวิตที่น่าอยู่ชีวิตที่น่าอยู่คือชีวิตที่มีความสุขมันก็เลยเป็นอันที่5ที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า mental state หรือสุขภาพจิตใจเสือที่ไม่เจ็บก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาน่าอยู่หรือว่าเขามี quality of life ที่ดีเสือที่มี quality of life ที่ดีก็คืออาจจะหิวบ้างแต่พอหิวเนี่ยได้กินอาหารในแบบที่เขาต้องการจริงๆพอกินอาหารเสร็จก็อิ่มแล้วก็รู้สึกดีใจที่ล่าสำเร็จอะไรเงี้ยได้ interact กับเพื่อนมีสัมพันธ์กับ keeper ที่ดีได้อยู่ในที่ที่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยอันนี้แหละคือโดเมนที่5และ5อันนี้รวมกันเนี่ยก็จะเป็น full picture ของสวัสดิภาพเสือ1ตัว
0: เวลาศึกษาหรือวิจัยหรือค้นคว้าเรื่องเสือเรื่องสัตว์ที่คุณชอบไปเรื่อยๆมันมีอะไรกลับมาสะท้อนถึงมนุษย์ไหม
1: มีก็คือสำหรับแบมเนี่ยแบมเป็นคนที่สมัยก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับ accolade มากๆเขาเรียกอะไรแบบรางวัลสอบได้เกรดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบมรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงคุณภาพของตัวแบมเองหรือว่าแบบว่าแบมเก่งไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่กับเสือพอได้ทำงานกับหมีอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสำหรับแบมเนี่ยชีวิตความสุขมันอาจจะไม่ต้องคอมพลิเคทขนาดนั้น อย่างเช่นเสือความสุขของเขาก็คือการที่ได้กินอาหารที่ดีที่เพียบพร้อ
0: ม
1: การที่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เขามีตัวเลือกที่ตรงกับตัวเขาการที่มีสังคมที่ดีอาจจะมีแบบว่าอยู่กับเสืออีกตัวนึงอีก2ตัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบมสะท้อนว่าเออหรือว่าแบมก็ต้องการแค่นั้นเหมือนกันแล้วพอรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้แบม overall เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้น enjoy life ง่ายขึ้นและเห็นทุกอย่างเป็นโบนัสเห็นทุกอย่างที่สิ่งที่เคยคิดว่าต้องคว้ามาได้ก็แบบถ้าคว้ามาก็เป็นโบนัสแต่พอมองกลับไปเฮ้ยเราชนะหลายอย่างแล้วเรา privilege มากๆที่มีเพื่อนที่ดีมีบ้านที่น่าอยู่ได้กินอาหารอร่อยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกระจกสะท้อนดีกว่าใช่
0: ผมว่าเอ๊ะหรือผมเป็นคนพุทธผมเลยรู้สึกว่าคุณเล่าไปเล่ามากลับเข้ามาธรรมะหรือธรรมชาติเลยนะ
1: ใช่ๆแบบว่ามันก็มี
0: ไม่ได้ต้องการอะไรโอ้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกจริงมันบางอย่างที่อยู่ในใจ
1: เวลาแบมกลับไปอ่านเนี่ยมันจะมีหนังสือที่แบมแนะนำมากเป็นของคุณจอห์นเบอร์เจอร์ที่ชื่อว่า Why Look at Animals ใช่ไหมครับเขาบอกว่ามนุษย์กับสัตว์เนี่ย

0: presence แรกของสัตว์ที่มนุษย์ใช้ก็คือเป็น messenger และเป็นตัวที่เสมือนความมั่นสัญญาเนาะเหมือนมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยพอเราไม่ได้พัฒนาเราก็ดูไม่ค่อยออกแบบฝนฟ้าขนาดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นแต่สัตว์จะบอก
1: ก็เลย
0: สัตว์ตัวเนี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนความมั่นสัญญาว่าถ้าสัตว์ตัวนี้มาฝนจะตกแล้วนะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองสัตว์อ่ะมันก็จะมีบางอย่างที่ parallel กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเอาจริงๆนะครับผมว่ามันอาจจะเรียบง่ายจนเราใช้มันในการอ่านเราได้แต่มนุษย์มันซับซ้อนปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปเยอะๆจนมันดูวุ่นวายแล้วพอสิ่งที่สะท้อนมันเรียบง่ายมากมันเลยชัดมากมันชัดมากก็ทำให้เราได้เห็นตัวเองผ่านพวกเขาเหล่านี้
0: ใช่
1: ได้ดียิ่งขึ้น
0: ใช่สมมติบ้างจบเอดินเบิร์กอย่างเงี้ยถ้าบ้างเข้าไปในกรงเขาก็กัดเป็นหมอเขาก็กัดเป็นทนายเขาก็กัดเป็นนักโทษเขาก็กัดมันเป็น playing field ที่แบมรู้สึกว่ามันที่แบมถึงชอบตรงที่ว่าเวลาเสือมันโชว์ affection กับแบมเนี่ยมันเป็นคือเขาชอบแบมที่แบมไม่ได้ชอบที่แบมหน้าตาแบบไหนจบอะไรมีเท่าไหร่แบมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันน่าสนใจดี
1: ทุกวันนี้ทำโปรเจกต์อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: อ๋อตอนนี้ทำช่องที่เรียกว่าชื่อว่าโปรเจกต์ลูก้านะคะก็ชื่อโปรเจกต์ลูก้าเนี่ยลูก้าเนี่ยมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่แปลว่า the last universally common ancestor ซึ่งเป็นเซลล์สุดท้ายที่เป็นเหมือนพ่อหรือแม่ของทุกตัวสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นว่าคุณดูแบมปะการังแบคทีเรียเสือโคร่งหรือต้นไม้คือทุกคนเนี่ยมาจากลูก้ามันก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยควรได้รับการเคารพละกันเนาะในฐานะคนที่เคยเป็นเซลล์เดียวกันมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยงานวิจัยก็จะอยู่ในหนังสือวิจัยตีพิมพ์ซึ่งอาจจะหาอ่านได้ยากหรือว่าอาจจะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแบมก็เลยอยากเอาจุดความน่าทึ่งพวกเนี้ยมาแปลให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นให้ดูฟรีๆให้ดูสบายๆอะไรเงี้ยเป็นสไตล์เหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะ
1: มีความสุขกว่าเดิมไหมครับในงานแบบนี
0: ้มีความสุขกว่าเดิมมาก
1: ในความปรารถนาผมไม่รู้นะคุณเข้าไปทำงานคุณก็ต้องมีความปรารถนาว่าอยากฉันอยากให้มันเกิดสิ่งใดขึ้นอยากเห็นอะไรคุณอยากเห็นอะไรและคุณกำลังทำเดินทางไปหาสิ่งนั้นหรือไม
0: ่คือมีโปรเจกต์ที่อยากทำไว้กับ Four Tiger ก็คือเรื่องการร่างกฎหมายใหม่เนาะเพื่อให้คุ้มครองสัตว์ป่ามากขึ้นแต่ว่าแบมรู้สึกว่าคือแบมก็ต้องยอมรับนะว่าแบมอะ privilege มากๆที่มีพ่อแม่ที่ซัพพอร์ตมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตก็เลยสามารถแยกมาทำสายงานที่อาจจะเงินไม่ได้เยอะแล้วก็ได้ไปเรียนถึงเมืองนอกเนี่ยแบมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่แบมพูดเพราะว่าแบมเข้าใจว่าประเทศเราหรือว่าบางประเทศเนี่ย society อาจจะยังไม่พร้
1: อม
0: welfare มนุษย์ต้องมาก่อนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี่ยก็ dormant ก็คือก็อยากให้ในอนาคตกฎหมายสัตว์ป่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์เนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ไม่เป็นไรมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแหละถ้ามีคนรู้สึกรับรู้และเข้าใจซึ่งก็มีทุกวันนี้ก็มีเยอะและแต่ว่าเชื่อว่าจะมีเยอะขึ้นอีกสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากว่าสัตว์ทุกตัวเนาะพอแบมได้อยู่กับเขาได้รู้บุคลิกได้อยู่รู้อารมณ์เนี่ยแบมรู้สึกว่าสัตว์เขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่รับสิ่งที่มนุษย์เตรียมไว้ให้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความชอบมีความไม่ชอบมีความคิดเราก็อาจจะควรให้เกียรติเนาะบางชนิดที่งานวิจัยสามารถบอกมาแล้วอย่างเช่นปลาหมึกเนี่ยเจ็บเป็นทรมานเป็น
1: อันนี้มีงานวิจัยบอกมาแล้วว่าเป็นเช่นนั้น
0: ใช่ก็อาจจะเวลาทำอาหารเนี่ยก็อาจจะ keep that in mind เนาะอาจจะแบบให้เกียรติเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆการแคร์อะไรก็ตามที่มันไม่มีปากเสียงกับเราแปลว่าคุณมีจิตใจที่สมกับการเป็นมนุษย์จริงๆเพราะไม่ใช่เฉพาะอะไรที่สามารถโต้ตอบคุณได้คุณก็เลยแคร์แล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาก็อย่างอื่นที่เขาพูดไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บหรือไม่รู้สึกที่เราเป็นนะครับขอบคุณครับน้องธัญญาชินพิราช
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ขออวยพรให้ปลอดภัยและมีความสุขกับงานต่อไป
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ยังทำงานกับกรมอุทยานกรมป่าไม้อะไรพวกนี้
0: ทำอยู่ค่ะทำอยู่โดยตลอดใช่ใช
1: ่ก็ขอให้มีความสุขกับงานแล้วก็มีความสุขกับการดูแลสัตว์ป่าต
0: ่
1: างๆด้วยนะครับ
0: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับหมดเวลาของจอดใจครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
3: ๆกลับมาอีกแล้วครับผมนะฮะกลับมาที่นี้แน่นอนความสนุกความฮาความยิ่งใหญ่ตะการตามาพร้อมเหลือกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14เรือนแพ
4: ที่จะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมปีนี้ฮะที่สยามพิคอชั้น7สยามสแควร์วันฮะใครที่รอกันอยู่เตรียมฮะกดบัตรกันได้แล้วตอนนี้นะครับ
3: มีรอฮะย้อนวันวานสู่มนต์เสน่ห์วิถีแห่งสายน้ำ
4: ครับ
3: นี่รูปแบบคอนเสิร์ตครับแนวเค้าเรียกแนวเล่าเกร็ดอ่ะ
4: มีเกร็ดมาเล่า
3: ฟังแล้วก็ฟินไปกับบทเพลงดังพร้อมเรื่องเล่าหลังม่านที่หาฟังได้ยากมาก
4: พร้อมด้วยการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาครับที่สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อแต่ละบทเพลงครับ
3: 3คนนี่มาแน่ๆครับ
4: สามคนไหนฮะ
3: 3นะ ปีนี้จะกระย่องกระแย่งไหมไม่แข็งแรงอยู
4: ่แข็งแรงแข็งแรง
3: 3นะมาแน่นอนครับจะปวดหน้าม่านฮะตอนพิเศษครับชีวิตชาวน้ำครับผมแน่นอนเลย
4: เห็นภาพเลย
3: เกี่ยวกับสายน้ำแน่
4: ครับผม
3: 17ตุลาคมนี
4: ้ครับ
3: ห้ามพลาดนะครับ
4: พบกับพวกเราแน่นอนนะครับหลังม่านแสดงสดครั้งนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้ว่าหลายคนก็ถามว่าจะมีเข้าไหม
3: ใคร
4: สามน้าไงฮะยังอยู่ยังไหวไหม
3: หนวกหูมาก
4: ก็เล่าให้หน่อยหนวกหูไงเราพักห้องติดกันใช่ไหม
3: หนวกหูมากคือไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วแหละเสียงตะโพตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตุ้งถึงตุ้งถึงตุ้งปะร้องกันให้ลืมถ้าซ้อมกัน
4: ซ้อมต้องบอกว่านานๆเนี่ยตั้งใจมากนะซ้อมหลายท่านก็เลยถามว่าทำไมจำไม่ได้เหรอจำได้แต่บางทีอาจจะลืมไปบ้าง
3: ให้มันเข้า
4: ปากมันเข้ามันเข้าต้องซ้อมบ่อยหน่อย
3: เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการพูดกันดิมันเป็นการต่อกรอนกันให้มันสัมผัสและให้มันเนื้อเรื่องมันต้องกระชับอ่ะ
4: เคยถามมีลืมไหมโอ้ยบ่อยไป
3: ได้
4: แล้วเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งกันด้วย3คนเนี่ย
5: วันนี้แกมาจะทำอะไรอ่ะ
6: เอ้าแล้วร้านแกทำอะไรล่ะ
5: เอ้า
6: หรือว่าแกซ่อมมอเตอร์ไซค
5: ์นี่เป็นร้านเสริมสวย
6: ทั้งนั้นก็ช่วยทำให้สวยไวๆชีวิตของฉันวันๆทำแต่สวยเพราะคนรวยไม่รู้จะทำอะไรมีเงินแล้วก็มาอักกระสจันอยากจะจนกับเขามั่งไม่รู้เขาจนกันยังไง
5: เหรอโอ้ยเงินรวยน้อยรวยมากฉันไม่อยากจะสาธยายนี่ที่ทำร้านเสริมสวยก็เพื่อจะช่วยคลายเหงาไป
6: นะคนรวยคนรวยมาก นี่วันเกิดลูกชายอายุ13กะจะซื้อสวนสยามให้ลูกชาย
5: โอ้ยนี่วันเกิดหลานก็ใกล้เหมือนกันไม่รู้ว่าหลานอยากได้อะไรกะว่าจะซื้อแบบเซฟเซฟว่าจะซื้อกรุงเทพเป็นของขวัญให
6: ้นี่

0: จะซื้อกรุงเทพและฉันก็ไม่ห้ามแต่ช่วยขยักกับสวนสยามมาพอฉันซื้อไว
1: ้โอ้ยขอเวลาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครฮัลโหลหวัดดีจ้าเออนั่นกัญญาใช่ไหมเออนี่กัญญาฉันพฤศจิกากำลังพูดสายเออว่าไงจ้าไอ้ที่ดินที่เธอว่าจะขายให้ที่มันอยู่ตรงไหนฉันไม่อยากสนอยากได้กลางถนนเนี่ยอยากได้ปลูกบ้านกลางถนนคงจะน่าอยู่
0: เออพอเปิดประตูก็รถชนตาย
1: เท่าไรเท่าไรกันอ้าย19ล้านสบายสบาย
0: ฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ฉันโทรมาหรือว่าแกโทรไปจำได้ไหมจันนี่นี่ฉันนะอังคารไงเอ้ยจะมาถามเรื่องบ้านริมทะเลนะไอ้ที่ว่าเธอจะขายให้อีหลังไหนสละเธอก็น่าจะรู้หลังที่พอเปิดประตูก็ลงทะเลไงอยากมีบ้านไว้รับลม
1: พอออกบ้านมันก็จมน้ำตาย
0: นี่บ้านยังไงละบ้านจะขายให้ฉันละกันสักเท่าไหร่ฮะ30ล้านเองเหรอเออถูกไปไหม
1: อ๋อ19ล้านแค่เงินดาวเต็มๆนะ90ล้านโอ๊ยได้ได้ได้ได้
0: เดี๋ยวเซ็นเช็คให้เลย100ล้าน
1: โอ้อย่าไปเอาเช็คมันเด้งได้เอาเงินสดไปดีกว่า
0: โอ้ยยายบ้านี่เชื่อได้ที่ไหน
1: อีนี่มันก็กระล่อนแค่นี้ก่อนนะ
0: ไม่มีใครนับถือมันแล้วยายแก่เนี่ยเออพอแค่เนี้ยจะไปไหนก็ไป
1: ไม่ให้ผัวมันรู
0: ้นี่แกวางหูแล้วแกพูดกระชาย
2: ทุกท่านชมแล้วมีความสุขนะ
3: มีความสุข
2: แต่หลังม่านน่ะความทุกข์ของเขานะ
3: เขาเครียดใช่ไหม
2: เครียดกันนะ
3: เขาเครียดที่ว่าจะทำไงให้คุณผู้ชมมีความสุข
2: ใช
3: ่แล้วก็จะหาฉ่อยอะไรมาไม่ให้ไม่ซ้ำไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนใหม
2: ่แต่เรื่องมันก็คือ1มุก2มุก3มุกที่ร้อยเรียงกันมันต้องอยู่ในกรอบด้วยไงใช่ป่ะแล้วก็มันต้องไม่เค้าเรียกว่าไม่ตกท้องช้าง
3: ครับผม
2: ไม่เอื่อยไม่ยืดงั้น
3: คนดูขำคนทำเครียด
2: เออ
3: เขาบอกงี้สามนาเขาบอกมาคนดูขำแล้วแต่คนที่ทำมันเครียดนะ
2: ใช่แต่สามนาเขาก็ตอบโจทย์ได้ทุกคอนเสิร์ตนะก็คือความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมแน่นอนพวกเราหลังเวที
3: ก็ยังมาแอบดูเลยนะ
2: แอบดูเพราะอีกตอนที่เขาซ้อมในห้องน่ะหูแล้วเราก็ไม่รู้หรอกโยงชงเชงเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วเราก็จะไปเหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเองอ่ะพอสแสดงสดเริ่มจริงปั๊บเราก็ยืนข้างฉากดู
3: เราดูแอบดูเขาหน่อย
2: เขาเอาอะไรมาให้เราดูเพราะทุกครั้งเขาก็ไม่เคยทำอะไรให้เราพลาดเราก็ได้เสพได้หัวเราะได้มีรอยยิ้มกับการสาสามหน้าเขา
3: ครับผม
2: มาทุกปีปีนี้เขาก็มา
3: ต้องติดตามนะปีนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
2: ครับ
3: น่าจะเป็นชีวิตทางน้ำหรืออะไรประมาณนี้แหละ
2: เกี่ยวกับคอนเสิร์ต
3: เพราะมันเรือนแพง
2: ไงไม่แน่อาจจะชลวันไก่ทอง
3: ก็น้ำไม่แน่นะน้ำเหมือนกันนะ
2: น้ำเหมือนกันนะถ้าพูดถึงสามนะฉ่อยหน้าม่านเนี่ย
3: ครับ
2: จุดแรกเขาทำมาเพื่ออะไรเปล่า
3: เพื่ออะไรฮะ
2: เพื่อพักเบรกและให้ท่านผู้ชมเข้าห้องน้ำแต่คำตอบที่ชัดเจนคือ
3: คนรอนะ
2: ทุกคนคิดผิดหมดเลยทุกคนคิดผิดหมดคือสามน้ำมาฉ่อยเบรกให้ท่านผู้ชมเข้าห้องน้ำว่าไม่เข้าย
3: ังไม่เข้ารอดูก่อน
2: รอก่อน
3: แล้วบางคนก็จะรอด้วยนะว่าสามน้ำจะออกตอนไหน
2: เนี่ยครั้งที่14เรือนแพเนี่ยผมจะประกาศว่าเป็นช่วงเป็นช่วงอั้น
3: อั้นไว้ก่อน
2: อั้นไว้ก่อน
3: อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวพลาดนะอุตส่าห์มาซื้อบัตรซื้อตั๋วมาแล้ว
2: แล้วเป็นช่วงที่คนดูไม่อยากพลาดนะนะ
3: รอคอย
2: ซึ่งเราก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปล่อยทุกท่านไปเข้าห้องน้ำกันได
3: ้พักได้พักครึ่ง
2: แต่สังเกตดูไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าอั้นไว้ก่อนรอดูสามน้ำจบ
3: ครับ
2: ถึงว่าเวลาคอนเสิร์ตเลิกเก้าอี้เปียกบ้างอะไรบ้าง
3: เหงื่อเหร
2: อมองห้องแอร์เลยเหงื่อเหนื่อยหรือท่านผู้ชมเอาน้ำมากินมันก็ไม่ใช่ไง
3: ขำ
2: ไปดมดูมันก็
3: เอาไปดมด้วยเหรอ
2: ไปดมดูไง
3: แหม
2: สุดท้ายก็
3: ทำตัวเป็นสุนัขตำรวจเลยนะ

0: พิสูจน์กินไง
1: อย่างที่บอกนะครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: รูปแบบเอ่ยบทเพลงเอ่ยจะไม่ซ้ำกัน
0: ฮะการโชว์ด้วยนะพี่เล้ง
1: การโชว
0: ์คนก็ประทับใจโชว์นะจากครูไก่ด้วย
1: แล้วถ้าเราย้อนกลับไปแต่ละคอนเสิร์ตอะมันไม่ใช่มีแค่บทเพลงเอ้ยนี่ชอบชอบทุกบทเพลงนะ
0: มีเรื่องราวมีเรื่องราวต่างกัน
1: และที่สำคัญคือโชว์แต่ละบทเพลงยิ่งใหญ่มาก
0: ครับผม
1: เออ
0: แต่มีบางโชว์นะพี่แค่คนร้องกับนักแสดงไม่กี่คนก็ทำให้คนตราตรึงใจได้
1: ใช่ใช่ใช่พี่นึกออกเกี่ยวกับรสนาที่น้องหลินร้องอ่ะ
0: น้องหลินโหสวยมากน้องหลินน่ารักเลยแหละหมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะนิสัยใจคออะไรเขาน่ารัก
1: ไม่เราเวลาไปสืบรู้อะไรเขาขนาดนั้นนะว่านิสัยน้อง
0: เห็นไงเห็นเขาเห็นเขาเออ
1: มีบอกแวกไหมเราอะ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: รู้สึกจะรจนาเสียงมาลัย
1: เออใช่ใช่
0: น้องหลินขับร้องแล้วก็จะมีตัวแสดงที่เป็นรจนากับเจ้าเงาะ
1: อย่างที่พันพูดถูกนะว่าความอลังการยิ่งใหญ่โอเคคนเยอะมันดูยิ่งใหญ
0: ่บางเพลงอลังการ
1: ยิ่งใหญ่แต่สำหรับเพลงนี้นะรจนาเสียงมาลัยเนี่ยเขาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยบนเวทีตัวละครมันน้อยมากอะนะมีแค่สองคนเองมั้ง
0: สองคน
1: สองคน
0: รจนากับเจ้าเงาะ
1: อ่า
0: แล้วก็ผู้ร้อง
1: แต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกเอาคนดูอยู
0: ่
1: เอาผู้ชมอยู
0: ่
1: ดูมันอลังการ
0: สะกด
1: อ่ะสะกดอยู
0: ่
1: นี่คือความเป็นไปได้ของโชว์แต่ละโชว์ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นจะต้องโชว์ใหญ่ต้องคนเยอะบางทีก็ไม่ใช่
0: ครับผมขึ้นอยู่กับบทเพลง
1: ครับผม
0: นะฮะเอาอยากชมแล้วพี่อยากดูน้องหลินแล้ว
1: อยากฟังเพลงจากน้องหลินไม่ใช่อยากดูน้องหลิน
0: อยากฟังเพลงจากน้องหลินแล้วไม่ได้เจอตั้งนานเลยหมายถึงว่าไม่ได้เจอกันนานไงคอนเสิร์ต
1: นี่ไงครั้งที่14นี่ไง
0: จะได้เจอแล้วเนี่ย
1: เออ
0: เขาอาจจะไม่อยากเจอเรา
1: อ่ะกับบทเพลงนี่ครับผมรจนาเสียงมาลัยฮะจากเรื่องราวที่เป็นมรดกทางวรรณคดีไทยนะครับที่นำมาตีความและสร้างสรรค์เป็นบทเพลงร่วมสมัยกับบทเพลงนี้รจนาเสียงอะไรเชิญท่านสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับมหรสพวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีคุณพระช่วยสำแดงสดเรือนแพเต็มอิ่มกับความสนุกจากเท่งเถิดเทิงพันพลุแตกและจำอวดหน้าม่านสามนาโย่งนงพวงฟังบทเพลงไพเราะที่คุณคิดถึงจากก้องสาวรัตแม่เมาสุดาชื่นบานอามก่อนกันรอยอันกาบัณฑิตลีโออาทิตย์อ้นพานุวัฒน์ทัศกิตติทัศอลิสธนัสลักษ์หลินวลันรัตน์แบมสิริรัตน์17ตุลาคมนี้ที่สยามพิกหอชั้น7สยามสแควร์วันจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โทร02-262-3456
1: ถ้าพูดถึงแมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานหลายคนอาจนึกถึงความน่ารักขี้อ้อนหรือความซุกซนแต่รู้หรือไม่ว่าแมวไทยมีเรื่องราวมากกว่านั้นเพราะในอดีตแมวบางตัวไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความรักความผูกพันและยังถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณทั้งรูปร่างสีขนลักษณะต่างๆรวมถึงความเชื่อที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เราจะพาไปเปิดตำราตามหาแมวไทยและทำความรู้จักกับเสน่ห์ของแมวโบราณที่อาจไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่ยังมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกลายขน
2: สวัสดีครับหมอแม่นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาตินะครับทิมบ้าครับพูดถึงแมวไทยโบราณนะครับสายพันธุ์แรกเลยคนนี้จะเป็นแมวสายพันธุ์วิเชียรมาศนะครับดูง่ายก็คือลำตัวเนี่ยจะเป็นสีอ่อนครีมอ่อนนะครับแล้วก็ไล่ระดับสีลงไปจนปลายอวัยวะก็จะเป็นส่วนที่เข้มนะครับถ้าเป็นวิเชียรมาศจะต้องเป็นแต้มสีดำนะฮะจมูกหูขาสี่ข้างหางแล้วก็อวัยวะเพศนะครับจุดตัดเลยนะครับถ้าเป็นวิเชียรมาศจริงๆต้องเป็นแมวยีนสีดำก็คือฝ่าเท้าจะต้องเป็นสีดำหรือว่าสีมะขามเข้มลูกตาจะต้องเป็นสีฟ้าครับถ้าเป็นพวกสีเหลืองจะเป็นพวกตองเกนิสพวกนั้นจะไม่ได้เป็นวิเชียรมาศถ้าตามโบราณเนี่ยเขาว่าจะช่วยเรื่องความมั่งคั่งค้าขายนับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เป็นแมวมงคลของประเทศไทยนะครับ
3: สวัสดีครับ

0: ผมพีพีครับเจ้าของฟาร์มบ้านแมวไทยพีพีครับผมแมวมงคลที่หายากที่สุดณตอนนี้ที่เป็นอยู่ในตำราสมุดข่อยก็คือแมววิราชครับคือตัวนี้เลยนี่คือแมววิราชเนี่ยมันมีอยู่จริงสมัยอยุธยาเหมือนกันเขาวิ่งอยู่ในเรือสำเภาแล้วก็มีแมวตัวเนี้ยเห็นอยู่เลยครับคืออันเนี้ยคือไม่เหมือน 100% นะครับประมาณ 95% เพราะจริงๆแล้วหางเนี่ยต้องขาวหมดเลยแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนาอยู่คือตัวดำแล้วก็พื้นท้องขาวมีถุงเท้า4ข้างครับหน้าบ่าขาวแล้วก็หลังเส้นสีขาวตรงกลางทั้งหลังเลยครับอย่างตัวเนี้ยประมาณ 95% ที่ชัดเจนครับผม
1: คนนี้เป็นแมวสีสว่างแมวโคราชแมวมาเลสแมวดอกเหลาเนาะมีหลายชื่อสิ่งสำคัญของแมวโคราชนะครับผมจะเรียกว่าแมวโคราชนะเป็นแมวที่ใช้ในพิธีขอฝนของโคราชแต่ในปัจจุบันก็ด้วยความที่ว่าแมวโคราชเนี่ยมันหายากมากขึ้นเขาก็เปลี่ยนเป็นแมวสายพันธุ์อะไรก็ได้แล้วจริงๆแล้วมันจะพิเศษตรงที่ปลายขนเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ลักษณะที่ดีก็จะคือตาสีเหลืองแล้วก็มีอมเขียวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลักษณะของหัวปากหน้าอกเวลาเรามองมาเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจซ้อนกันหลายๆอันคนนี้เป็นแมวสุภลักษณ์ครับคนนี้เป็นแมวที่หายสาบสูญไปเมื่อ 20-30 ปีก่อนหมายถึงว่าจำนวนปริมาณเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยจนแทบจะไม่เจอสำคัญในแมวสุภลักษณ์นะครับสีเป็นสีทองแดงเสมอกันทั้งตัวไม่มีหน้าดำไม่มีจมูกดำเนาะหูก็ไม่ได้ดำนะครับเป็นแมวที่ถือยีนช็อกโกแลตในทางสากลสีของตาจะต้องเป็นแบบสีเหลืองทองประกายตัวนี้เป็นแมวขาวมณีนะครับตาสีฟ้าเนาะสว่างสดใสความเป็นมาก็คือเป็นแมวที่นิยมในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับจะเป็นแมวที่นิยมเลี้ยงกันในวังแมวขาวมณีจะมีตา3รูปแบบนะครับก็คือมีตาสีเหลืองมีตาสีฟ้าแล้วก็มีตา2สีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นตาสีเขียวก็มีครับแมวขาวมณีจะต้องขาวปอดทั้งตัวนะครับเวลาเราเลี้ยงก็ต้องดูแลเรื่องความขาวความสะอาดให้ดีเนาะแล้วเวลาสีขาวมันผ่องออร่าตัดกับสีลูกตาแมวตัวนี้มันจะสง่างามมากลักษณะของแมวกลจาก็คือดำปลอดทั่วตัวเรียวยาวบางบ้านใช้คำว่าระหงเหมือนนกกระเรียนนะครับแต่ในความรู้สึกผมยังไงก็ได้ขอให้มันดูสง่างามไม่ว่าจะตัวหนาหรือตัวบางนะครับแล้วก็สีตาจะต้องเป็นสีเขาจะใช้คำว่าเหลืองดอกบวบแมวกลจาเนี่ยด้วยความที่ว่าสีมันเข้มแล้วมีสตอรี่มาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีหมายความว่าที่เขาพูดกันว่าในงานศพกระโดดข้ามลงศพอะไรแบบเนี้ยจะนำความโชคร้ายอะไรบ้างหรือว่าเป็นแมวของแม่มดอะไรบ้างทำให้คนไม่ค่อยนิยมเลี้ยงแต่จริงๆแล้วแมวดำเนี่ยเป็นแมวที่นิสัยดีมากขี้อ้อนมากแล้วก็จะไม่ได้ขี้เหวี่ยงเหมือนพวกขาวมณีจริงๆแล้วแมวดำเป็นแมวที่นิสัยดีมากนะครับถ้ามีโอกาสได้เลี้ยงเนี่ยทุกคนจะติดใจเลย
2: ท่ามกลางเมืองกรุงในวันนี้มีแมวไทยบางสายพันธุ์ที่เพิ่งถูกค้นพบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่และปัจจุบันกลายเป็นแมวที่หาดูได้ยากอย่างเช่นแมววิลากรุงเทพที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี
0: ้เจอแมววิลากรุงเทพครั้งแรกของประเทศไทยคือที่สีลมครับเมื่อปี2561ครับคุณวิวพนารัตน์คำฉัตรนะครับเป็นคนเจอตอนแรกนึกว่าเป็นแมวสีกีบัวครับพอมาตรวจเลือดแล้วอะไรแล้วก็เป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ครับชื่อแมววิลากรุงเทพทางเพจแมวสยามกับทางทิมบ้าตั้งไว้ว่าแมววิลากรุงเทพเพราะวิลาแปลว่าแมวกรุงเทพคือสถานที่หรือโลเคชั่นที่เจอดังนั้นเป็นแมวของกรุงเทพนั่นเองครับผมลักษณะของแมววิลากรุงเทพนะครับสีขนของเขาอ่ะจะเป็นสีคล้ายๆสีมอคค่าทั้งตัวนะครับหน้ากากจะมีหน้ากากบางๆที่หน้าครับดวงตาของเขายิ่งโตจะเป็นยิ่งฟ้าชัดครับจมูกสีชมพูแล้วก็จุดเด่นก็คืออุ้งเท้าอะครับสีชมพูด้วยแล้วเป็นแมวแปลกอย่างนึงเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิเวลาตกกระจายก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ในสภาพอากาศที่เขาปกติสีเขาจะอ่อนกว่านี้นิดนึงแต่พอเขามานอกสถานที่อะครับสีของเขาอะจะเป็นสีเข้มขึ้นปัจจุบันแมววิลากรุงเทพเนี่ยถือว่ายังพบได้น้อยมากๆปัจจุบันมีไม่ถึง40ตัวในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนที่เกิดเองตามธรรมชาติก็น้อยมาก

0: กันครับผมดังนั้นควรอนุรักษ์แมวไทยสายพันธุ์ใหม่ชนีไว้ด้วยนะครับ
1: คนนี้เป็นแมวสีกีบบัวคนนี้เขาจะมียีนของแมวช็อกโกแลตก็คือสุภลักษณ์เนาะแล้วก็บวกยีนไดลูทของพวกกลุ่มแมวโคราชเข้าไปสีมันก็เลยออกมาเป็นช็อกโกแลตไดลูทแต่ต้องบอกว่ากีบบัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสแตนดาร์ดอะไรตายตัวขนาดนั้นอยู่ในเป็นสีใหม่ๆอุ้มไปไหนก็จะมีแต่คนถามว่ามันแมวสีอะไรเพราะว่ามันดูไม่ออกเลยจะเป็นสุภลักษณ์หรือเปล่าเอ๊ะหรือเป็นโคราชหรือเปล่าหรือเป็นวิลาหรือเปล่าเนาะแต่หลักๆที่มันทำให้ดูคล้ายกันเนี่ยเพราะว่ามันมียีนที่ดูเป็นสีช็อกโกแลตเหมือนกัน
0: การอนุรักษ์แมวไทยอ่ะครับอยากให้ทุกคนอ่ะรักอยู่แล้วแหละแมวยังไงแมวไทยก็คือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยอ่ะครับถ้าเกิดลองเลี้ยงเราจะรักก็คือเหมือนคนไทยครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทุกคนง่ายสภาพอากาศไม่ได้มีผลกับการเลี้ยงด้วยครับถ้าผู้ชมสนใจเกี่ยวกับแมวไทยหรือแมวไทยสมัยใหม่แล้วก็แมวไทยโบราณก็เข้ามาสอบถามได้ที่เพจบ้านแมวพีพีนะครับแล้วก็ TikTok บ้านแมวพีพีเช่นกันครับผม
1: สำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงนะครับอยากให้คิดดีๆก่อนเนาะว่าตัวเองพร้อมมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าแมวตัวนึงเนี่ยมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่12ปีนะครับถ้าเลี้ยงได้มากกว่า12ปีถือว่าได้กำไรแต่เราอย่าลืมว่าเราไม่ได้แค่ให้อาหารแล้วก็เก็บอึนะเราต้องอยู่ด้วยความสุขด้วยความทุกข์ด้วยกันไปเป็น10ปีตัดสินใจให้ดีนะครับก่อนที่เราจะรับอะไรขึ้นมาเลี้ยงแต่เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับ
2: จากแมวโบราณถึงแมวเมืองกรุงจากแมวที่เคยพบเห็นได้ทั่วไปสู่แมวที่วันนี้ต้องใช้ความตั้งใจในการตามหาแมวบางสายพันธุ์ยังคงอยู่ให้เราได้พบเห็นแต่บางสายพันธุ์กลับเหลือเพียงชื่อและภาพในตำรากลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังอาจไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเองนี่คือเรื่องราวของแมวไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน
3: ดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
5: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

นับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: แล้วนะครับจะทำได้อีกกี่วันก็ไม่รู้อีกกี่เทปก็ไม่รู้เพราะแก่เต็มทีละรายการเปิดตำนานวันนี้นะครับก็ต้องได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากเพจสำคัญ2เพจนะครับอันแรกก็คือเพจไทยคราฟต์นะครับอันที่2ก็คือเพจพิพิธศิลป์นะครับทั้ง2เพจนี้ก็จะมีแอดมินร่วมกันนะครับแล้วก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติเราเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นfollow ของเพจทั้ง2นะครับท่านผู้ชมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิพิธศิลป์อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือไทยคราฟต์นะครับก็ลองกดติดตามนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมวัดบางแคใหญ่ในเทปก่อนๆที่ผ่านมาอันนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจได้รับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากเพจพิพิธศิลป์แล้วก็ทางเพจพิพิธศิลป์กับเพจไทยคราฟต์ก็ยกกองกันไปนะครับช่วยรายการเปิดตำนานถ่ายทำกันที่วัดบางแคใหญ่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ่ายเสร็จครั้งนั้นแล้วก็เลยถามบอกเอครูเพียงครูชายครูก๊อกเรามีวัดอะไรอีกทางเพจรู้จักวัดอะไรอีกที่ตื่นตาตื่นใจที่คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็ตัวพี่เองก็ยังไม่รู้จักก็ได้รับคำแนะนำว่านี่คือวัดพระงามตอนนี้ท่านผู้ชมกับผมก็อยู่ที่วัดพระงามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เวลาท่านผู้ชมเช็คใน Google ก็ต้องบอกว่าวัดพระงามบางปะหันอยุธยาวันนี้ที่วัดพระงามบางปะหันนะครับใช้วิธีใช้ Google เสร็จแล้วก็ต้องใช้ปากถามเส้นทางด้วยก็จะมาสู่พื้นที่ตรงนี้สวยงามตื่นตาตื่นใจแล่นรถเข้ามาแล้วก็ร้องโอ้โหเฮนะครับเพราะว่าด้านหลังของผมเดี๋ยวเราจะเชิญครูชายครูเพียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีครูก๊อกแล้วก็เยอะแยะเลยก็มาช่วยกันเล่านะครับเพราะว่ามันเยอะมากวัดนี้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามาซ่อนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะฮะใครรู้ก็บอกด้วยก็แล้วกันเพราะไม่รู้อะไรที่ไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมหลวงช่างหลวงเยอะมากหลายอย่างเป็นงานช่างหลวงซึ่งมาอยู่ที่บางปะหันนะครับก็ยังงงๆอยู่ว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็ครูชายก็คุยกับผมครูเพียงก็คุยกันแล้วก็กำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ราวๆปลาย3ต้น4ปลาย3ต้น4ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ได้ว่ามีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับบางปะหันอยุธยาเพราะว่าถ้าเป็นร3ก็ต้องไปนนทบุรีไปที่บางขุนเทียนอันนั้นเป็นนิวาสสถานดั้งเดิมหมดเลยนึกว่าถ้าเผื่อท่านได้ผู้ชมท่านใดนึกได้เดี๋ยวดูจนจบรายการแล้วก็จะตื่นตาตื่นใจไปเองฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญครูชายครูเพียงครูก๊อกมาจ่าเอกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับเพราะว่าเราก็มาครบกัน3เพจเลยนะครับทั้งเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองเจือนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะมีเพจ
1: ไทยคราฟต์
0: สตูดิโอ
1: ค่ะ
0: อ๋อเมื่อกี้พูดตกไปนะฮะชื่อเต็มๆของเพจคือไทยคราฟต์สตูดิโออันนี้คือครูเพียง
1: ค่ะ
0: ครูเพียงแนะนำนิดนึง
1: สวัสดีค่ะครูเพียงจากไทยคราฟต์สตูดิโอค่ะแล้วก็อีกเพจนึงก็คือพิพิธศิลป์ด้วยค่ะ
0: พิพิธศิลป์ด้วย2เพจ
1: 2เพจ
0: เค้าลงกันคนละเรื่องนะฮะท่านผู้ชมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครู
2: ครูชายครับ
0: ครูชายจาก
2: ไทยคราฟต์สตูดิโอเนี่ยครับ
0: ใช
2: ่เป็นครูพิเศษที่มา
0: ที่ไทยคราฟต์สตูดิโอ
2: ใช่ครับ
0: ครูชายนี่หลากหลายความสามารถนะล่าสุดก็ส่งรูปก่อเขามอ
1: ใช
0: ่ครูชายก่อเขามอนะฮะก็ต้องไปเจอกับครูไก่สุรัตน์จงดาแล้วก็ชอบเขามอแล้วก็ครูชายนอกจากจะก่อเขามอแล้วครูชายก็
2: กระเบื้อง
0: เขียนกระเบื้องเป
1: ็
0: นลายครามบลูแอนด์ไวท์นะครับแล้วก็เป็นลายไทยปนฝรั่งแบบของจีนที่สั่งเข้ามาในอยู่ใน
2: ยุคอยุธยา
0: อยุธยานะครับอันนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือครูก๊อกครูก๊อกแนะนำตัวครูก๊อก
3: ก็จะเป็นแอดมินแล้วก็มีให้ข้อมูลที่เพจด้วยครับ
0: อ๋อคนตอบนี่คือครูก๊อกครูก๊อกก็หลากหลายความสามารถนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะทำเครื่องสังเคตงานสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้าพานะครั

0: ครับก็แต่ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากเลยนะครับแล้วสองเพจนี้ก็จะคอยแนะนำว่ามีสถานที่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็อันซีนอย่างเช่นวันนี้ก็อันซีนมากเลยรับรองว่าติดตามนะครับรายการนี้2เทปแน่นอนนะครับตอน1ตอน2แล้วก็ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าของที่เราไปเซอร์เวย์แล้วนี่เป็นลมสลบนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเราก็จะเริ่มอันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจอะไรก็ไม่รู้
1: อันนี้จะเป็นมนดบนะฮะมนดบพุทธบาทที่เนี่ยจะลักษณะสถาปัตย์เนี่ยจะเป็นแบบลักษณะผสมประสานระหว่างแบบศิลปะจีนพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ยุโรปในสมัยรัชกาลที่4นะฮะยุโรปนี่ก็เป็นแบบลักษณะเป็นแบบยุควิกตอเรียที่เราเห็นเนี่ยฮะจะมีเสาที่เป็นแบบคล้ายๆทรงโรมัน
0: เสาแล้วก็ข้างเสามุมสุดซ้ายขวา
1: ใช่ครับ
0: เป็นเสาสี่เหลี่ยมนูนออกมาพอเรามีเสาแบบวิกตอเรียใช่มั้ยฮะเสาแบบวิกตอเรียปั๊บอาคารมุม4มุมเนี่ยอาจารย์เรียกอะไรนะ
1: เป็นลักษณะแบบสร้างครับ
0: สร้างสร้างแล้วสร้างไม่โทไม่มีรอเรือสร้างก็คือสัมสร้างสัมสร้างนี่ก็เป็นอาคารที่มุมพระเมรุ
1: ครับ
0: นะครับอาคารสร้างนี่ก็
1: ประจำทิศต่างๆ
0: ประจำทิศเนี่ยในสมัยโบราณก็จะใช้เก็บของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
1: พระเม
0: รุเช่น
2: เก็บ
0: เครื่องสังเคตถวาย1ก็คือเครื่องทัยทานถวายผ้าไตรที่จะทอดบังสกุลรวมไปถึงเก็บไม้จันทร์ท่อนไม้จันทร์พอสมัยโบราณท่อนไม้ระหว่างถวายพระเพลิงก็ต้องเอาไม้จันทร์สมเข้าไปเรื่อย
1: ๆ
0: ก็จะเก็บที่สร้างทั้ง4นี่แหละนะครับแต่สร้างนี่มันเป็นทรงอะไรฮะ
1: อันนี้มันเป็นทรงลูกผสมระหว่างจีนกับยุโรป
0: จีนกับฝรั่ง
1: จีนกับฝรั่งผสมกัน
0: ตรงไหนจีนตรงไหนฝรั่ง
1: ตรงส่วนหลังคาเนี่ยจะมีรถชั้นเนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบหลังคาจีนนะฮะ
0: หลังคาซ้อนชั้นกันขึ้นไปกี่5ชั้น
1: เหมือนลักษณะเจดีย์ของจีน
0: อ๋อเป็นเจดีย์ทรงถะนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่ครูเพียงบอกว่าตัวหลังคาเนี่ยมันทำเป็นลอนนะครับก็เรียนแบบกระเบื้องกาบูหรือกระเบื้องกับกล้วยนะครับกล้วยของจีน
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี
1: ้และส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบกึ่งยุโรป
0: แล้วก็มีซุ้มโค้ง
1: ซุ้มโค้งที่เราเห็น
0: ซุ้มโค้งเนี่ยข้างล่างใหญ่ๆหน้าต่างเนี่ยฮะช่องหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งก็เป็นอาร์โค้งนะฮะก็เป็นแบบยุโรปแล้วอันนี้มันเก่งมากนะเพราะว่าตรงอาร์โค้งอยู่ที่สร้างใช่ไหมส่วนตัวกำแพงระเบียงอะระหว่างประตูกับสร้างเนี่ยนะกำแพงระเบียงเนี่ยทำเป็นช่องยอดแหลมนะก็เป็นแบบซุ้มเปอร์เซียที
2: ่
0: และที่สำคัญนะฮะอีซุ้มเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ
2: ไม่ได้ตรงๆเข้าไป
0: ทะเยซุ้มเฉียงซุ้มเฉียงเป็นช่องเพื่อที่จะไม่ให้คนนอกมองเห็นคนข้างใน
1: ใช่แล้วลักษณะแบบที่เป็นช่องเฉียงอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ที่วัดกำแพงวัดบวร
0: กำแพงวัดบวรก็มีช่องเฉียง
1: เป็นช่องเฉียงเหมือนกัน
0: แล้วก็มีที่วัดหน้าพระเมรุก็ยังเฉียงนิดนึงเอียงนะ
1: เอียง
0: นี่จริงๆแล้วก็คือมันไม่ใช่ข้างในมองไม่เห็นข้างนอกหรอกเพราะเราอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยก็แล้วกันจะพูดว่าอย่างไร
2: ถูกทำร้ายหรือถูกต
0: ีจะยิงยิงมันก็ยากขึ้น
1: ใช่
0: เพราะว่าเวลาที่เจ้านายเสด็จก็จะทรงเดินเทียนหรือเดินเวียนนะครับประทักษิณรอบนะครับส่วนประติมากรรมที่เขียนว่าปู่ชมพูพานกับใครอ่ะอันนี้ปู่หัสเดชะนะ
1: อันนี้จะเป็นลักษณะของงานปั้นใหม่ฮะแต่ว่าเขาสร้างมาเพื่อให้แสดงถึงเห็นเป็นทวารบาลในการรักษาปกปักรักษาในสถานที่แห่งนี้
0: อันนี้ถ้าอยู่วัดพระแก้วก็อันนี้ทศกัณฐ
1: ์
0: กหัสเดชะสหัสเดชะอันนี้ลอกมาจากวัดพระแก้วแต่มาเปลี่ยนชื
1: ่
0: อโอเคอันนี้ของใหม
1: ่
0: นะครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่เราจะเดินขึ้นข้างบนก็ดูซุ้มเนี่ยนะครับช่องประตูสี่เหลี่ยมแล้วก็ยอดซุ้มเนี่ยเป็นรูปโค้งหน้าบันของซุ้มโค้งเนี่ยเป็นช้างเผือกยืนแท่นช้างพลายมองเห็นงานะครับแล้วก็ยืนอยู่บนแท่นแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยก็จะเป็นพวก
1: ลายเครือวันแบบอย่างฝรั่งนะเป็นลายก้านขดแบบ
0: ลายก้านขดฝ

0: ราเชวันก็ช้างเผือกนี่ก็ปรากฏอยู่บนเหรียญกษัตริย์
1: เหรียญกษัตริย์แล้วก็ธงชาติ
0: ธงช้าง
1: ธงช้างในยุคของ
0: เหรียญแรกที่ทำสมัยกันที่4เนี่ยก็เป็นด้านข้างนึงก็
1: เป
0: ็
1: นร
0: ู
1: ปช้าง
0: แบบนี้มองเห็นด้านข้างนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นข้างบนด้วยกันใหม่ก็อธิบายใหม่อ่ะบ้านประตูคุณชายผมเดินเข้ามาเห็นประตูเปิดอยู่ก็เลยบอกขอปิดจะได้ถ่ายคุณชายบอกมันประตูใหม่ครับก็บอกไม่เป็นไรใหม่ก็อธิบายใหม่อันนี้ลายอะไรกัน
1: อันนี้ก็เป็นลายลักษณะลายกั้นขดเครือวันเหมือนกันลายกั้นขดเครือวันแล้วก็มีตัวคายลายออกมาก็คือไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหน้าคายลายเป็นหัวหน้าเป็นตัวสำหรับเป็นตัวแยกของลาย
0: นะก็จะมี
1: นี่ก็มีเหมือนกันตัวข้างล่าง
0: ข้างล่างสุดเป็นไรฮะ
1: ตัวข้างล่างสุดเนี่ยถ้าดูลักษณะการแกะเนี่ยลักษณะมีผมมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะแบบสิงจีนนะฮะสิงจีนที
0: ่สิงโตจีน
1: คลายลวดลายออกมาอีกทีนึงไอตัวนี้คือตัวกำเนิดลาย
0: อ๋อข้างล่างสุดเป็น
1: ใช่ใช่
0: อ๋อคลายออกมาจริงๆมันก็เหมือนกับทับหลังของเขมรนะ
1: ใช่ๆครับ
0: มีตัวนึงคายออกมาคายออกมาคายต่อๆๆ
1: ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการของการผูกลาย
0: อ๋อ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปิดเข้าไป
1: เข้าไป

0: เราเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก่อนจะขึ้นไปกราบสักการะลายพระพุทธบาทที่ครูชัยว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็น
1: ช่อง
0: แสงช่องลมเฉียง
1: ๆ
0: แบบเนี้ยนะครับเป็นแบบธรรมเนียมโบราณที่ใช้เพื่อป้องกันศัตรูป้องกันหอกปืนลูกกระสุนอะไรต่างๆนะครับเพราะแปลว่าเจ้านายก็เคยเดินเวียนตรงเนี้ยประทักษิณเพราะระดับสูงบังพระเศียรมิตรเหมือนกันกำแพงแก้วอันนี
1: ้
0: นะครับบังพระเศียรมิตร
1: เราสังเกตช่องเนี่ยจะคล้ายๆกับที่วังนารายณ
0: ์ก็เป็นวังนารายณ์ก็สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถ้าพูดอย่างนั้นก็จะบอกว่าอันเนี้ยสร้างปลาย3ต้น4ถ้าครั้งที่4ก็ไปบูรณะวังนารายณ์ก็เคยเห็นไอ้ซุ้มช่องอย่างนี้มาแล้วนะฮะก็คงได้แรงบันดาลใจหลายต่อหลายอันก็จับแพะชนแกะไปเรื่อยๆฮะผมเดินต่อครับท่านผู้ชมครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับที่อาจารย์บอกว่ามีสร้างปัจจุบันก็
1: เป็นทำเป็นหอระฆัง
0: หอระฆังไปแล้วนะครับระวังนิดนึงสร้างก็เป็นหอระฆังตรงเดินตรงนี้ก็ชื่นใจโอ้ท่านผู้ชมช้าๆมาดูมณฑปประดิษฐานลายพระพุทธบาทหลังนี้เนี่ยนะครับมีบันไดแล้วก็มีประตูทางเข้าทั้ง4ทิศจากชั้นล่างขึ้นมาถูลายประทักษิณที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นลานประทักษิณจากลานประทักษิณก็ยังมีบันไดแล้วก็ประตูอีก4ทิศเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีซุ้มชั้นในนะครับซุ้มประตูด้านทิศเหนือนะครับท่านผู้ชมครับตรงกลางสุดทําเป็นพานแว่นฟ้าซ้อนกัน2ชั้นบนพานแว่นฟ้าอันนั้นนะครับเป็นพระคัมภีร์ใบลานจะเป็นใบลานสมุดข่อยก็ไม่รู้ละแต่มัดเอาไว้แล้วก็มีฉัตร5ชั้นนะครับอยู่ข้างบนส่วนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็ทำเป็นฉัตร3ชั้นนะครับอันนี้ก็เราก็ค่อยๆเดาเอาว่ามันจะมีความหมายว่าอะไรอันนี้เราดูไว้แค่นี้เป็นแรงบันดาลใจไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้าบันอีก3ด้านว่าเป็นอะไรแล้วจากนั้นจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นข้างบนนะครับเราเลาะลัดตัดเวลารวบลัดเข้ามาเราก็เดินมากลับมาวนกลับมาทิศตะวันตกด้านทางขึ้นที่เราขึ้นนะเพราะมันตรงข้ามกับโบสถ์อยู่โบสถ์อยู่ที่หน้าโบสถ์ที่ตะวันออกเราก็เดินขึ้นที่ตะวันตกก็หน้าบันเป็นพานพุ่มนะครับแล้วก็มีอะไรรอบ
1: รัศมี
0: รัศมีรอบ
1: รัศมี
0: นะครับทีนี้ครูชายบอกว่าเราจะเดินขึ้นแล้วแต่ตอนเดินขึ้นเนี่ยมันมีประตู4ทิศครูชายก็จะไปเล่าเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนครูชายก็จะให้ข้อมูลว่าบานประตูทั้ง4บาน4ชุดเนี่ย4บาน4ช่อง

0: สี่ช่องก็คือ8บานท่านชมเห็นเป็นลวดลายแกะนะครับแต่ละทั้งแต่ละคู่เนี่ย4คู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลย
1: ค
0: ู่นี้ก็จะเป็นเสี้ยวกลาง
1: เหยียบบนสิง
0: สิงแบบจีนนะครับก็แกะใหม
1: ่แกะใหม่ฮะแล้วก็พยายามที่ช่างเนี่ยพยายามที่จะดูรูปแบบจากของดั้งเดิมแต่ของดั้งเดิมเนี่ยโดนถูกถอดเก็บไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าฝีไม้ลายมือของคนยุคใหม่กับของคนยุคเก่าเนี่ยจะแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันยังไง
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับพอเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของซุ้ม
1: หน้าบัน
0: ทั้ง4ทิศด้านหลังก็คือด้านที่หันเข้าสู่พระมณฑปนี
1: ้ครับ
0: นะครับเราจะเริ่มจากด้านทิศตะวันออกด้านหลังของทิศตะวันออกอันนี้นะครับก็ทำเป็นกระบอกนี่แหละหรือเสาก็ไม่รู้ละนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บนสุดเลยเนี่ยเป็นหน้าไม
1: ้ครับ
0: หน้าไม้ตั้งขึ้นเห็นไหมฮะโก่งโค้งของวงหน้าไม้แล้วก็มีเชือกโค้งข้างล่างเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ด้านขวาสุดเนี่ยที่เป็นเหมือนตัวเจม้วนๆ
1: ะ
0: อันนั้นอ่ะ
1: เป็น
0: จริงๆมันเป็นเขาสัตว์นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นซองกระบอกสำหรับใส่ลูกศร
1: ศรใช
0: ่ลูกศรหรือลูกดอกของหน้าไม้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนไอ้เสาเนี่ยนะครับทางซ้ายมันชำรุดไปหมดละทางขวาเนี่ยเราจะพอเห็นด้ามดาบอันแรกอันบนสุดเลยที่เฉียงแรกใต้หน้าไม้ลงมาเนี่ยมันจะเป็นด้านดาบเป็นป้องป้องลงมาแล้วก็จากนั้นก็มีเป็นแท่งออกมาอีก1 2 3อ่ะสั้นกลางยาวก็น่าจะปลายหอกปลายง้าจะอยู่ฝั่งซ้าย
1: จะเป็นเหมือนคล้ายลักษณะธงเหมือนกันนะเป็นธง
0: แล้วก็มีง้าวข้างล่างขวาอันล่างง้าวลัง
1: อันที่มีปวกลังอยู่ข้างบนนั้นคือฝักดาบฝักกระบี่แบบฝรั่ง
0: อ๋อกระบี่ฝรั่งโอเคแล้วข้างใต้กระบี่ฝรั่งเป็นธงอันที่หนึ่งอ่ะด้านนี
1: ้เป็นนางฟ้าประธานพร
0: ด้านนี้ก็น่าจะ
1: ซ่อมใหม่แล้ว
0: เป็นรูปนางฟ้าเหาะแล้วก็โปรยดอกไม้ลงมามือขวาก็ถือภาชนะใส่ดอกไม้อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็น่าจะของใหม
1: ่
0: เดี๋ยวเราไปดูด้านทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปช้าง3เศียรนะครับยืนแท่นนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นพานเหนือเป็นพาน
1: เป็นลักษณะ
0: ให้เดาว่าเป็นตรามหาอุณาโลมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเป็นตรามหาอุณาโลมก็อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะฮะก็บนพานแว่นฟ้าอันนี้แล้วก็ประดิษฐานอยู่บนช้างสามเศียรส่วนด้านทิศเหนือนะครับท่านผู้ชมครับก็ตื่นตาตื่นใจอันนี้ที่ครูเพียงบอกว่าน่าจะเก่าแท้ยังอยู่หมดก็คือเครื่องบริขารของพระสงฆ์นะครับตรงกลางเป็นพานข้างบนเป็น
1: จีวร
0: จีวรไหม
1: น่าจะเป็นจีวร
0: ก็ต้องเป็นจีวรนะไม่ใช่พระคัมภีร
2: ์
0: ข้างบนเป็นจีวรทางขวามือเป็นหมอนขวาน
1: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับหมอนขวานล่างสุดขวาก็เป็นกระถางธูปเชิงเทียนนะครับกระถางธูปเชิงเทียนธูปกระจุกกำหนึ่งเลยแล้วก็เทียนตั้ง3เล่มนะฮะแล้วก็ถัดเข้ามาข้างในทางซ้ายเป็นบาตรนะครับแล้วก็เป็นพานสำหรับประดิษฐานพระไตรจีวรแล้วก็จากนั้นก็คือหม้อกรองน้ำ
1: หม้อกรองน้ำ
0: ที่มีหูหิ้วหม้อกรองน้ำซ้ายสุดคือกาน้ำนะครับ บนสุดคือคนโทนะครับมีคนโทหรือน้ำเต้านั่นแหละนะครับแล้วก็มีฝาจุกแล้วก็มีกระบอกเหยือกนะครับแล้วก็วางอยู่บนถาดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบริขารที่ถวายพระนะครับก็ทีนี้กลับเข้ามาภายในตัวอาคารนี้นะครับภายในตัวพระมณฑปนี้นะครับก็ผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับเจาะเป็นซุ้มยอดแหลมนะครับทำเป็นซุ้มยอดแหลมซุ้มยอดแหลมนี่ก็เป็นซุ้มโวก็อิทธิพลมาจากเปอร์เซียแล้วก็นิยมมาก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็มาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ที่วัดโพก็ยังนิยม
1: มี
0: และกันที่3

0: ก็เจาะช่องเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถามว่าไว้อะไรบางทีก็ไว้พระพุทธรูป
1: ไว้พระพุทธรูปส่วนใหญ
0: ่ที่
1: จะเห็นแบบมีทรงสูงเนี้ยก็อาจจะเป็นไว้พระพุทธรูปทรงยืนแบบปางห้ามญาติห้ามสมุดอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใส่ช่องนี้เลย
1: ใส่ตามช่องอย่างนี้เลย
0: ก็เพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็น
1: พระพุทธบาท
0: ลายพระพุทธบาทอันนี้องค์จริงหรือองค์ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้ว
1: องค์จริงนะฮะองค์จริง
0: ใช่ไหมอันนี้แค่มาซ่อม
1: อันนี้มาซ่อม
0: ลายพุทธบาทเนี่ยดูจากเนี่ยลวดลายด้านข้างลายครีบพัวเนี่ยเป็นรัตนะอยู่แล้ว
1: เป็นรัตนะ
0: นะครับแล้วก็เป็นลายใบเป็นรัตนะจริงๆเพราะว่าไม่บอกซ้ายขวา
1: ครับ
0: นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลาย
1: มงคล108
0: ตรงกลางเป็นอะไรกัน
1: ตรงกลางเนี่ยก็เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุฮะแล้วก็มีจริงๆแล้วอ่ะเป็นการอธิบายถึงเรื่องของลักษณะของมหาจักรพรรดินะฮะที่คุมทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยปกครองทั้งโลกเนี่ยมันก็จะมี4ทวีปอยู่ในรูปนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นอาจจะเป็นธรรมจักรก็ได้นะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องประกอบของมหาจักรพรรดิทั้งนั้นเลย
0: เนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ช่องไหนก็ได้หมด
1: ครับ
0: ถ้าจะดูให้ชัดๆก็นี่เป็นหอยสังอยู่บน
1: หอยสังเป็นดาบ
0: เป็นหอยสัง
1: ดาบคู่
0: นี่เป็นดาบคู่
1: มีฉัตร
0: ไหนฉัตร
1: นี่ฉัตร
0: นี่ฉัตร
1: ฉัตรนี่ฉัตรลองลงมา
2: ตาลป
1: ั
2: ด
1: ตาลปัดก็มีอันนี้เป็นพัดยศ
0: พัดยศพัดรอง
1: อันนี้พัดรอง
0: นี่พัดยศพ
1: ั
0: ดรองไอ้ขุขระนี่มันคืออะไรอ่ะ
1: อันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่ามันด้วยความที่ว่ามันมีการปิดทองหรือทารักเนี่ยจนความคมของลายเนี่ยมันไม่ค่อยเห็น
0: เป็นสะอโนดาตใช่ไหม
1: ไม่มั่นใจครับอาจารย์
0: ก็อยู่ที่ตะวันตกของได้พระพุทธบาท
1: อันนี้ก็จะเป็นภูเขาเขามอแล้วก็มีกลุ่มพวกสัตว์ต่างๆ
0: แต่สวยนะครับท่านผู้ชมครับจะชี้ให้ดู
2: ตรงนี้ที่
0: เมื่อกี้ครูเพียงลงไปนั่งดูแล้วผมก็แอบ
1: อันนี้เป็นลายฝรั่งเลย
0: ลายฝรั่ง
2: ฝรั่งผสมไทยสวยมาก
0: เหมือนลายเราไม่เรียกประจำยามก้ามปูใช่ไหมเรียกอะไรอ่ะแต่ถ้าจะเร
1: ีย
0: กชื่อให้ถูก
1: อันนี้เขาเรียกว่าลูกฟักนะครับ
0: ชุดลายเนี้ย
1: เป็นลายลูกฟักลายลูกฟักก็คือลายเป็นลักษณะที่มีความเป็นวงรีถ้าเรามองพวกนั้นมันจะมีความเป็นวงรีอันนี้ก็เป็นลูกฟักชนิดหนึ่งแต่โดนถูกประดิษฐ์ลายให้เป็นแบบ
0: เป็นฝรั่ง
1: เป็นฝรั่งแบบยุควิกตอเรียผสมกับงานไทยแบบยุครัชกาลที่4ที่3ที่4คร
0: ับ ก็แปลว่าลายพระพุทธบาทนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะสร้างขึ้นมา
1: พร้อมๆกัน
0: ร่วมรุ่นราวคราวเดียวกับพระมนตบนี้แหละตั้งใจสร้างประดิษฐานไว้ที่นี่เลยคติลายพระพุทธบาทในสมัยรัชกาลที่3ที่4ก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันที่นิยมสร้างลายพระพุทธบาทนะครับเพราะว่าในครั้งรัชกาลที่4เองก็เคยเสด็จไปที่พระพุทธบาทสระบุ
1: ร
0: ีนะครับแล้วก็ในรัชกาลที่4เองก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเขาสมณกูฏมีความเชื่อในเรื่องของลายพระพุทธบาทนะครับแต่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
1: จิตรกรรมฝาผนังใช่
0: เนื่องจากวัดนี้เนี่ยมันอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะครับมีข้างหน้าวัดเนี่ยเป็นจะหน้าวัดหลังวัดก็ไม่รู้ละตอนนี้ถนนมันอยู่ทางนู้นแล้วสมัยก่อนมันไม่มาถนนมันมาเรือก็ต้องหน้าวัดทางนู้นก็เป็นแม่น้ำน้อยนะครับเวลาน้ำท่วมนี่เดี๋ยวไม่รู้จะพูดยังไงก็น้ำท่วมก็คือท่วม
1: มิดหัว
0: มิดหัว
1: เ
0: จนกิจกรรมก็มีความชื้นมากเราจะเล่าเรื่องอะไรได้มั่งคะกิจกรรม
1: เดี๋ยวท้าวความก่อนแต่เดิมเนี่ยตามช่องต่างๆตรงเนี้ยมันมีกิจกรรมอยู
0: ่นะ
1: แต่ว่าตรงช่องระหว่างประตูนี่ฮะตรงช่องระหว่างซุ้มเนี่ยครับ
0: ผนังขาวๆเนี่ยนะ
1: อันนี้ที่เหลืออยู่ที่อาจารย
2: ์
1: เหลือแค่นี
0: ้ระหว่างประตูทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
1: ทั้ง
0: 4ทิศเนี่ยเหลือด้านนี้เหลือแค่นี้ไม่ใช่เหลือด้านนี้
2: แต่เคยได้ซ่อมไปแล้วล่ะค่ะได้เคยถูกบูรณะ
0: เหลือแค่นี้
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็เนื้อเรื่องข้างบนเนี่ยเราจะเดาอะไรได้บ้าง
1: เนื้อเรื่อง
2: นี่อันนี้ก็เห็นพระเจ้าพิมพิสารโปรดเปรตก็คือว่า
0: อันไหนนะฮะ
2: ด้านนี้ค่ะกำลังโปรดเหมือนกันนี้พระเจ้าพิมพิสาร
0: บุคคลที่นั่งอยู่ในศาลานั้นคือพระเจ้าพิมพิสาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่หมอก

0: ัวดำๆขาวๆเห็นไหมฮะ
1: มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง
0: มีหัวเป็นนั่นน่ะชื่อว่าพลเมืองเนี้ยทำท่าเปรตเลยเนี้ยตอนเนี้ยพระพิมพ์พระเจ้าพิมพิสาร
2: ด้านนี้
0: กำลังโปรดเปรต
2: ตัวใหญ่หน่อยตัวนี้ข้างนี้ใหญ่หน่อยตัวใหญ่เปรตจะตัวใหญ่นิดนึง
0: ไม่ใช่โขอินโขงเหรอ
1: เป็นสกุลแบบโขอินโขงฮะ
0: สกุลช่างโขอินโขง
1: มีความเป็นยุโรปลักษณะของกิจกรรมแบบนี้จะมีฝีมืออีกฝีมือนึงเนี่ยอยู่ที่วัดเปาโลหิตน่าจะเป็นฝีมือเดียวกันเพราะว่าเขียนเรื่องแบบเดียวกันนะฮะแล้วก็มีเรือกลไฟเราจะเห็นด้านบน
0: ไหน
1: ข้างบน
0: อัน
1: นี้เป็นแบบสกุลแบบโขอินโขงนะฮะ
0: โอ้แต่อันนี้มันสวยกับหัวอินโคงอีกนะการ
1: ก็มีความอะไรอ่ะมีการนำไทยประเพณีเข้ามาผสมด้วย
3: แล้วก็ให้สีได้แบบฝรั่งเลยใช้สีคราม
1: ใช้
3: สีครามใช้พิมพ์เหมือนพระอาทิตย์ตกดินแล้ว
1: ใช่
3: พระอาทิตย์ตกดิน
0: จิตรกรรมนี่เราก็จะรู้เรื่องหัวอินว่าตอนพระเจ้าพิมพิสารก็จะเป็นส่วนของพุทธประวัติใช่ไหม
1: คร
0: ับ
3: ใช่ค่ะ
0: ผู้ชายด้านนี้เปรตตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมมาดูนี่นี่นี่นี
3: ่เปรตหัวลำโพง
1: อันนี้จะเขียนพวกแลนด์สเคปเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบประเพณีอยู่อันนี้เป็นแบบยุคเรา3ใช
0: ่โอ้โหข้างนู้น3ตัวแลนด์วัสเกตเปรตวัสุทัศน์5ตัวนะ
1: 5ตัว
0: ซ้ายมือนี่เปรต5ตัวนะขวามือนี่เปรตตั้งหลายตัว1 2 4ตัวเปรตมาขนาดนี
3: ้กลัวการทำบาปไงไม่กล้าทำชั่วไง
0: แล้วอันนี้ล่ะฮะ
1: อันนี้จะเป็นวิวทิวทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะจะมีเสือกับปลากำลังลงกินน้ำ
0: ขวามือเปรตหัวหายไปเพราะสีถลอกแล้วก็ทางซ้ายก็เป็นอีแรงมั้งนกอีแรงแล้วก็มีสัตว์กินน้ำแล้วข้างบนเป็นนางฟ้าไปทำอะไรล่ะเหาะขึ้นไปทำอะไรอ่ะ
3: เพราะน่าจะมีเกี่ยวกับการที่มาแบบให้ช่วยเหลือ
0: ผู้ชมดูนางฟ้าเหาะนี่นี่นี่นี่นี่ท่าเหาะสวยจริง
3: โปรดเปรตไปค่ะงามมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ครูชายครูเพียงฮะสรุปอายุของจิตรกรรมฝาผนังฟันธงให้หน่อยว่ามันควรจะอยู่ในช่วงยุคไหนพศไหนเพราะว่ามันสวยจังเลยนะจะได้ที่ว่ามันลอกกำลังจะหมดละถ้าท่านผู้ชมมาดูมาชมรายการแล้วก็รีบมาดูมันก็ยังพอทัน
1: ครับอันนี้ก็จะกำหนดอายุนะฮะดูจากองค์ประกอบหลายๆสิ่งก็คือรูปแบบประเพณีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบยุคช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ช่วงประมาณรัชกาลที่3นะฮะรัชกาลที่3เนี่ยต่อมารัชกาลที่4ก็คือจะมีฝั่งนี้ที่จะมีเขียนแบบลักษณะแบบวิวทิวทัศน์นะครับมีระยะมุมเปอร์ต่างๆเนี่ยเปอร์สเปกติฟเนี่ยไปแล้วอันนี้ก็จะมีแต่ฝั่งนี้ยังเขียนเป็นแบบประเพณีแบบยุคพระนิยมในช่วงยุครัชกาลที่3อยู
0: ่
1: แต่ฝั่งนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
3: สถาป
1: ัตยกรรมแล้วก็มุมเปอร์สเปกติฟต่างๆแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่มีเรือกลไฟที่เป็นเรือสีดำๆที่เห็นด้านบนนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคของรัชกาลที่4ในการเดินทะเลที่เห็นข้างบนเนี่ยเป็นนางฟ้าเทวดาถัดลงมาเนี่ยจะเป็นเมืองท่าที่เราเห็นเป็นธงแดงๆไหมฮะอันนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากวิวทิวทัศน์ที่มาจากเมืองกวางตุ้งของจีนที่เขาเขียนลงในภาพหลังกระจกนะฮะ
3: สะพาน
1: ใช่แล้วมีเรือใบเล็กๆเห็นเป็นระยะเป็นใบขาวๆนั่นฮะอันนั้นน่ะจะเป็นแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมในช่วงยุครัชกาลที่4ภาพแห่งนี้เนี่ยจะเป็นการผสมประสานระหว่างประเพณีแบบยุครัชกาลที่3และก็เริ่มที่จะมีความเป็นสมจริงยุโรปเนี่ยก็เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือ
0: ของรัชกาลที่4
1: รัชกาลที่4
0: ก็คาบเกี่ยว
1: คาบเกี่ยวกัน
0: นะครับอันนี้ก็คือจบอาคารมณฑปหลังแรกทางพระมณฑปเนี่ยนะครับที่น่าสดตื่นเต้นก็คือมีสะพานท่านผู้ชมครับเราเห็นสะพานนี่เป็นสะพานปูนแล้วก็มุงปูทับเนี่ยด้วย
1: หินแกรนิต
0: แผ่นหินแกรนิตจากเมืองจีนนะท่านผู้ชมครับสกัดหน้าเนี่ยค่อน

ข้างเรียบแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นหลังเต่าโค้งนะครับปูเป็นพื้นนะครับแล้วก็หัวบันไดหัวสะพานกลางสะพาน

0: นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นร่องน้ำท่านผู้ชมครับเขายังเปิด
1: ร
0: ่องน้ำเอาไว้อยู
1: ่
0: ยังเปิดรูแปลว่ามีร่องน้ำเนี่ยตรงไปทางนี้แล้วดีไม่ดีก็ออกไปถึงแม่น้ำน้อยนะครับหรือไม่ก็ล้อมรอบ
1: ล้อมรอบอาจจะล้อมรอบ
0: พระมนดบอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สร้างขึ้นมาในระยะเวลารุ่นราวคราวเดียวกันกับอาคารพระมนด
1: บ
0: นะครับก็จากนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมจุดอื่นๆต่อเยอะมากครับวัดนี้พาท่านผู้ชมมาชมตอนเรียกว่าอะไรล่ะโบราณสถานนะครับซึ่งไม่มีบันทึกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าแบบนี้นะครับหลังแรกก็เป็นอาคารตรีมุกตรีแปลว่า3หรือไตรตรีไตร3เนี่ยนะครับก็คือเป็นอาคารที่มีมุก3ด้านนะครับด้านหน้าที่หันมาทางผมเราทั้งเรา2คนครูชายกับผมเนี่ยก็คือด้านทิศเหนือด้านทิศเหนือแล้วก็อีก2ด้านก็คือตะวันออกตะวันตกนะฮะก็เป็นอาคารเกาะอิฐถือปูนทั้งหลังเลยนะครับเครื่องบนเนี่ยเป็นปูนปั้นหมดเลย
1: ปูนปั้น
0: ช่อฟ้าก็ปูนปั้นนะครับใบลากาหางหงนาคสะดุ้ง
1: สะดุ้ง
0: นะครับแล้วก็หางหงก็ทำเป็นพญานาคก็เป็นงานปูนปั้นหมดเลยแล้วก็ทำเรียนแบบเครื่องไม้ไอ้ที่โผล่มาตรงเทคามันอะไรในหัวนั่นน่ะแปรเหรออ
1: ันนั้นแปรหัวเสาคร
0: ับแปรหัวเสาจริงๆเป็นปูนแล้วฮะมันไม่จำเป็นต้องมีอ่ะ
1: คร
0: ับ แต่มันก็
2: ทำให้มันมี
0: เพื่อให้ครบองค์ของสถาปัตยกรรมไทยนะครับบัวหัวเสาเนี่ยนะครับก็สวยงามเราไม่กล้าเข้าไปใกล้กันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนแตนต่อยไปหนึ่งท่านแล้วนะครับหลังนี้สวยแล้วเนี่ยนะครับอีกหลังหนึ่งที่สวยและแปลกท่านผู้ชมครับอาคารทรงฝรั่งผสมลูกผสมแบบว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะว่าข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นอาคารเนี่ยนะครับด้านสกัดก็คือตะวันออกตะวันตกหัวท้ายเนี่ยก่อทึบด้านข้างก็คือเหนือใต้เนี่ยทำเป็นซุ้มโค้งข้างละ2ซุ้มนะครับแล้วก็ทุ้มโค้งก็โปร่งเข้าไปเฉยๆเล็กมากแบบว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะครับตัวตรีมุกเนี่ยมันต้องมีปฏิมากรรมนะฮะมีพระไม่นั่งก็ยืนนะต้องมีสักองค์หนึ่งแต่ว่าอาคารเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับข้างล่างโปร่งนะข้างบนเนี่ยนะครับก็ทำเป็นระเบียงมีระบิราวระเบียงก่อเป็นปูนปั้นแล้วก็ตรงกลางข้างบนเนี่ยทำโค้งขึ้นไปเหมือนกูบช้างนะฮะเหมือนโค้งเหมือนกูบช้างแล้วก็มีฉัตร5ชั้นนะแล้วก็ข้างบนไม่รู้ต่อด้วยอะไรแต่ว่าด้านข้างของกูบชะ
1: เป็น
0: เพียงบอกว่าต้องดูนะเสาเนี่ยเป็นเสาเหลี่ยมแบบอยุธยาตอนต้นแต่จริงๆอันนี้ไม่ถึงอยุธยาตอนต
1: ้
0: น
1: เป็น
0: รัตนะนี่แหละนะฮะแต่ว่าบัวหัวเสาเนี่ยนะครับใบกลีบบัวเนี่ยมันเป็นแบบใบอาคันทัสก็คือใบไม้ของโรมันของกรีกโรมันเป็นใบฝรั่งนะครับแล้วก็ไม่มีบันไดขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าสร้างไว้ทำอะไรนะฮะแล้วก็ยังอยู่เรียกว่าอยู่ในสภาพดีมากเลยแล้วก็เป็นที่อาศัยของต่อแตนแบบมหาศาลคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในรายงานของกรมศิลปากรก็เลยขออนุญาตบันทึกเอาไว้ในรายการเปิดตำนานนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาดูภาพท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวภาพรายละเอียดนะครับเข้าไปในเพจของ
1: พิพิธศิลป์
0: กับ
1: ไทยคราฟสตูดิโอ
0: 2เพจนะฮะก็คนตอบยืนถ่ายรูปอยู่แล้วเดี๋ยวก็ให้คนตอบไปถ่ายรูปเยอะๆนะฮะพิพิธศิลป์1เพจไทยคราฟสตูดิโออีก1เพจจาก2อันนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวพาท่านไปชมดูอีกอันนึงอันนี้กระเลิกเกิดไกลแล้วก็กระเลิกเกิดไกลแบบไปป่วงก็คือมันพินาศพังหมดแล้วฮะก่อนที่มันจะไปพังมากกว่านี้พังมากกว่านี้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ไม่เหลืออะไรแล้ว
2: ครับ
0: ก็ไปดูกันด้วยกันไปด้วยกันเลยครับ
1: ครับ
0: อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เมื่อกี้กราบเรียนว่าใกล้จะไปป่วงไปแล้วนะครับก็อยู่ข้างหลังเราก็เป็นอาคาร
1: จะตุ
0: ละมุกก็จะตุนี่ก็แปลว่า4ก็แปลว่าอาคารที่มันมีมุก4ด้านนะครับมันไม่เหลือ

0: ซากอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันเป็นหลักฐานให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของวัดนี้ในอดีตนะครับว่าแม้จะอยู่ที่ริมแม่น้ำน้อยบางปะหันไกลจากเมืองหลวงมากเหลือเกินเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีงานช่างหลวงเนี่ยนะครับจากราชสำนักในภาคกลางเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มาอยู่ที่นี่หลายอย่าง
1: หลายอย่างมาก
0: อย่างอาคารตรีมุกนี่ก็ไม่ใช่อาคารชาวบ้านสร้าง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเป็นงานหลวงแล้วเราจนเดี๋ยวนี้เราสามคนเอาหัวสุมกันแล้วนะโขกหัวกันแล้วนี่ก็สามเพจเอาหัวโขกกันยังนึกไม่ออกว่าทำไมถึงงานหลวงมาโผล่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับอาคารจตุรมุขเนี่ยนะครับยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้น3ชั้น3ประมาณ 3-4 ขั้น5ขั้นนะจริงๆมันทั้ง4ทั้งทุกด้านเนาะ
1: มีทุกด้านฮะบันไดทางขึ้น
0: ขึ้นด้านข้างของทุกด้านอันนี้ก็ขึ้นด้านทิศเหนือนะครับขึ้นด้านทิศเหนืออันนี้ก็ขึ้นด้านทิศตะวันออกแล้วขึ้นท่านไหนอ่ะ
1: ขึ้นอันนี้ได้คร
0: ับขึ้นอันนี
1: ้ขึ้นทางนี้ได้เลยครับ
2: แล้วก็กำแพงจะเป็นแบบ
0: บันไดก็ประมาณ5ขั้นนะครับขึ้นมาก็
1: จะเจอ
0: มีซุ้มอันนี้ซุ้มใส่ตะเกียงอะไรก็ว่ากันไปก็เหมือนกับ
1: ที่
0: มนดบเมื่อกี้เหมือนกับสะพานเมื่อกี้นะครับอันนี้
1: เป็นยุคเดียวกันทั้งหมด
0: แล้วก็ยอดก็ทำเป็นลูกแก้วครึ่งวงกลมเนาะ
1: ครับ
0: ก็เราก็จะพาท่านผู้ชมเดินยังไงดี
1: เดินขึ้นทางนี้ดี
0: เดินขึ้นทางนี้อ่ะตรงนี้ก็มีบันได3ขั้น
1: อันนี้อีกโบราณ1
0: นะ2นะ3แล้วก็เข้าไปสู่ภายในมนดบนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่ภายในของมนดบด้วยกัน
1: ครับ
0: เข้าไปเข้ามาในอาคารจตุรมุขนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็ยืนอยู่ใจกลางเลยเนี่ยยังกับวัดพระแก้ววังหน้า
1: ครับ
0: นะยังกับวัดพระแก้ววังหน้ามีมุกสี่ด้านเหมือนกับปราสาทพระเทพบิดรที่วัดพระแก้วนะครับแต่ว่าย่อสเกลเล็กมากเลยก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับข้างในก็โครงสร้างหลังคาซึ่งเป็นไม้เครื่องบนทั้งหมด
1: เครื่องบนอาคารทั้งหมดเนี่ย
0: ไปหมดแล้วเหลืออยู่แต
1: ่ตัวผนังอาคาร
0: ผนังอาคารกับไม้คาน
1: เหลืออยู่ชิ้นเดียว
0: เหลือหัวพี่ตากล้องกับหลังหันไปถ่ายกันเลยอันนี้เป็นคานเก่าอันเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับนอกนั้นก็ไปหมดละนะครับเพราะฉะนั้นอาคารนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมเข้ามาชมเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นล่องรอยของโบราณสถานซึ่งกรมศิลปากรก็อนุรักษ์แล้ว
1: อ
0: ันนี้อนุรักษ์ถูกต้องตามหลักของยูเนสโกคือมันพังอยู่ระดับไหนก็รักษาไม่ให้มันพังต่อจากนั้นไปแต่ไม่เติมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยปูใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผนังที่มันชำรุดเนี่ยก็มีการยาปูนเอาไว้แล้วผนังเนี่ยนะครับมันชำรุด
1: เขาก็ยาเพื่อไม่ให้
0: ปูนยาเพื่อไม่ให้ลาม
1: ไม่ให้ลามต
0: ่อไม่ให้ลามอันนั้นก็สวยด้านนั้นก็สวย
1: เอง
0: ผนังด้านนี้ก็ล่อนออกมาก็เอาปูนใส่แนวปูนที่กรมศิลป์ใส่รอบเลยก็ไม่ให้ลามแต่ว่าไม่จบนะมันก็ลามตรงนี้เห็นไหม
1: ครับ
0: นี่มีปูนมาตลอด
1: ตรงนี้จะเป็นปูนชั้นในเดิมของเขา
0: ปูนชั้นใน
1: อันนี้เป็นปูนชั้นนอก
0: วิธีการก่อของคนโบราณเนี่ยมันไม่ได้ฉาบทีเดียวออกมาหนาเลยเพราะนี่ฉาบประมาณเกือบ2-3 นิ้วอ่ะ
1: อันตรงนี้เราจะเห็นขั้นตอนเลยว่ามีการเรียงอิฐมีสอปูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีฉาบฉาบหยาบก็คือเนื้อปูเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อปูนที่หยาบขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนที
0: ่เปลือกหอยมีหมด
1: มีหมดแล้วส่วนที่ฉาบผนังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะปูนเพชรนะ
0: ปูนเพชร
1: ปูนเพชรเก็บผิวแล้วก็ขัดให้เรียบ
0: วิธีการทำปูนเพชรไม่ใช่ง่ายๆเดี๋ยวให้ครูชายเล่า
1: วิธีการทำปูนเพชรนี่นะฮะก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีทรายละเอียดแล้วก็จะมีหนักในเรื่องของปูนขาวปูนที่ทำมาจากเปลือกหอยนะฮะแล้วก็จะมีกาวหนังสัตว
0: ์
1: นะฮะแล้วก็น้ำอ้อยซึ่งผสมคลุกกันเนี่ยมันก็นำมาฉาบตัวนี้ฮะแล้วก็มีการขัดมันเนี่ยเก็บผิวเนี่ยเงาเหมือนเพชรเขาเรียกว่าปูนเพชรนะฮะ
0: ขัดจนเงา
1: ขัดจนเงาแล้วตัวเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนรองพื้นในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้วยอันนี้นะ
0: พอฉาบเสร็จปูนเพชรเสร็จเราก็เขียนได้เลย
1: คร
0: ับ ก็ใครอยากได้รายละเอียดก็ไปดูในเพจไทยคราฟต์สตูดิโอกับพิพิธศิลป์2เพจเดี๋ยวจะมีรายละเอียดสลับกันไปลงแล้วแต่เพจไหนก็ว่ากันไปนะครับก็ วันนี้

0: นี้เรา3คนนะครับตากแดดอุตรุดมากเลยนะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมวัดพระงามอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่จบครับอันนี้ยังอยู่ข้างนอกเรายังมีพระอุโบสถเรายังมีเรื่องราวของศาลาการประเรียนเราม
1: ี
0: พิพิธภัณฑ์เรามีหอไตรเรามีธรรมะที่เอกเลิกที่สุด
1: สมุดคอย
0: โอเคไปพบกันในสัปดาห์ต่อไปครับวันนี้เรา3คนนะกราบขอบพระคุณเพจพิพิธศิลป์ขอบพระคุณเพจไทยครับสตูดิโอและเรา3คนก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับนะโมนมะขจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลออกไปให้พ้นวินาศายะพิ้งนี่หรือท่องตั้งแต่เด็กนะต้องท่อง3รอบนะโมนมะขจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลออกไปให้พ้นวินาศายะพิ้งนะโมนมะขจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลออกไปให้พ้นวินาศายะพิ้งพิ้งพิ้ง
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TVได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เชื่อใจในรักที่มีต่อกันนี่เป็นบททดสอบหนึ่งที่น้องจะต้องเข้มแข็งและก้าวผ่านมันไปให้ได้พี่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอ

0: พี่อยากจะชวนน้องตองริ้วไปกาดหลวง
1: ไปซื้ออะไรหรอคะ
0: น้องตองริ้วไม่ยอมใช้ปิ่นปักผมทับทิมของอูซอในวันแต่งงานพี่ก็เลยอยากจะซื้อให้ใหม่ถือว่าเป็นของขวัญจากพี่ในงานแต่งงานของน้อง
1: อย่าสิ้นเปลืองเลยค่ะตองริ้วใช้ปิ่นปักผมของแม่ก็ได
0: ้ของขวัญจากพี่เนี่ยคงไม่มีค่าอะไรสำหรับน้องสินะ

0: น้องตองริ้วไม่น่าชวนคนอื่นมาทำให้เสียบรรยากาศเลย
1: ไปหลายคนก็สนุกดีออกค่ะ
0: พี่อึดอัด
2: เจ้านางตองริ้วไปกับเจ้านางกังเลยับเธอค่ะ

0: างั้น
1: ถ้าน้องตองริ้วอยากให้แพรนนท์ไปด้วยน้องตองริ้วก็นั่งรถไปกับแพรนนท์แล้วกันเดี๋ยวพี่จะนั่งรถไปอีกคัน
0: ค่ะพี่เรืองระยับใจดีที่สุดเลยค่ะไปค่ะ
1: คือร้านนี้มีพลอยน้ำงามราคาแพงข้ามชายแดนมาขายแค่เดือนละครั้งถ้าวันนี้ฉันไปไม่ทันฉันเอาเรื่องเธอแน่

0: ท้องเพลงส่งสัญญาณมาแล้วครับท่านดีกำชับทุกคนให้เตรียมพร้อมเราไม่ต้องรอถึงวันแต่งงานเพื่อชิงตัวเจ้าสาวแล้ววันนี้ฉันจะพาหัวใจของฉันกลับประเด็นให้ได
1: ้มีทหารติดตามพวกเจ้านางไปหรือเปล่าม
2: ีทหารขับรถให้เจ้านางตองริ้วหนึ่งนายแล้วเจ้านางเรืองระยับหนึ่งนายค่ะ
1: มีทหารตามไปแค่นี้เองเหรอ
3: กลัวพวกทหารอูซอมันดักซุ่มอยู่แถวนั้นใช่ไหม
1: สันดานโจรไว้ใจไม่ได้

0: ถพี่เรืองระยะหายไปไหนแล้วคะรถเสียหรือเปล่าคะรีบกลับไปดูพี่เรืองระยะ
1: ครับ

0: ิดอะไรขึ้นเสียงอะไร
1: เสียงปืนครับ
2: รีบไปจากที่นี่ดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีเจ้านางที่รักของผม
0: โอซอ
3: ลงมาให้หมดเร็ว

0: ้าวลงมาสิครับเจ้านางหรือจะให้ผมเป็นฝ่ายขึ้นไปบนรถฮะ
1: นั่นรถเจ้านางเรืองระยับน้องตองรีบกับแม่หญิงแพรนวลอยู่ไหน
2: อยู่ดีๆรถของฉันก็ดับสตาร์ทต้องหลายทีกว่าจะติดนี่ก็ว่าจะเอารถกลับไปเปลี่ยนที่หอคำแล้วค่อยตามสองคนนั้นไป
3: แล้วเจ้านางได้บอกเจ้านางตองรีบกับแม่หญิงแพรนวลหรือเปล่าว่าจะกลับที่หอคำ
2: รถของสองคนนั้นเนี่ยขับนำไปก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถของฉันเสีย
1: หมายความว่าเจ้านางให้น้องตองรีบกับแม่หญิงแพรนวลนั่งรถกันไปตามลำพัง
2: มีทหารขับไปด้วยจะกลัวอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้น
0: ตอนนี้ไม่มีแต่ถ้าช้าก็ไม่แน่
1: เจ้านางกลับไปรอที่หอคำดีกว่า
2: ฉันก็เป็นห่วงน้องตองริ้วเหมือนกัน

0: คุณยังไม่กลับประเด็น
1: เพราะผมจะพามหาเทวีและนางฟ้าของผมกลับไปด้วย
0: ไม่รักษาคำพูดหลาวเปิงไม่ปล่อยคุณไว้แน
1: ่ถ้าหลาวเปิงกับซานแปงตายคงไม่มีใครขัดขวางผมได้

0: มีรถจี๊ปมุ่งหน้ามาทางนี้ครับ
1: หลับเอิงรถนั่น
2: นั่นมันรถน้องตองริ้วนี่

ลุกขึ้น

0: แม่หญิงพวกมันมุ่งหน้าเข้าไปในป่าทางทิศเหนือเพราะตรงนั้นเป็นชายแดนที่มีแต่ลังโจร
1: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครจับตัวไปเราไม่รู้ว่าคนร้ายมีจำนวนเท่าไหร่ฉันว่าเราควรจะกลับไปตามทหารมาช่วยดีกว่านะ
0: กว่าจะกลับไปถึงน้องตองริ้วกับแม่หญิงแพรนวลเขาถูกลักพาตัวไปไกลแล้ว
2: สาวเปิงเป็นคนรักใหม่ของแพร
3: มันอยู่ที่ไหนเกตทำไมฆ่ามันอยู่ที่ไหนแพร
2: ไม่มีใคร

0: ละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ยังปะแป้งจนหน้าขาววอกร้องไห้หันมาเจอฝุ่นกับริ้น
2: ความสุขที่แท้จริงของคุณน่ะคืออะไร
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
3: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโร

0: าะลึก Data Center โครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี1ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เพชรนาวีพยัคฆ์กันธรปะทะอานนท์ตลาดคนเดินเพลินเมืองพลและชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองปะทะราชเดชที่อินมวยไทยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
2: สวัสดีครับผมชื่อบังมนัสวีนะครับจากวงมนัสวี
3: เราไม่เคยเห
4: ็
3: นหน
4: ้
3: าเขา
4: เขายืนตั้งนานให้เราเพ
5: ิ่
4: งร
5: ู้
4: จักเหรอ
5: เธอแบกหวังมากเกินไปเธอเริ่มเหนื่อยและล้าทางหัวใจ
6: ไส้กรอกปลาแหนมที่ตามหา
7: เราทำมาจากเนื้อปลาช่อนนะคะไปตากแห้งนะคะเสร็จแล้วก็มายีค่ะคลุกกับน้ำมูลก็คือเป็นส่วนผสมจะมีส้มซ่านแล้วก็เอาไปตากอีกแล้วก็เอามาคลุกอีกขั้นตอนใช้เวลาประมาณ2วันค่ะเป็นหนึ่งในเมนูที่ลูกค้าอาจจะต้องจองด้วย
8: และสำหรับไทยซุนเทียแห้งรสชาติโตที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นน้ำพริกสีสหาย
7: เป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำชุบหยามค่ะเป็นหลนปูค่ะผลปลาทูค่ะ
9: ลิ้นติดดาว around the world

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเทวันทันเหตุการณ์1ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็ที่วันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกกัน

0: นี้นะฮะก็กรมอุตุเองก็เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทั่วไทยเองยังคงมีฝนตกกระจายตัวกันอยู่ลักษณะก็ตกแรงบ้างนะฮะตกเบาบ้างคือแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าตกแรงเนี่ยจะจบไวครับก็สัก30นาทีก็ทางกรมอุตุก็บอกเลยบอกว่าให้เตรียมรับมือกับฝนชุดใหญ่ที่จะกลับมาตกหนักอีกรอบนึงนะครับในช่วงที่4ถึง8ตุลาคมนะครับลองดูครับนี่แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการไลฟ์นะครับรายงานสภาพอากาศวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศครับมีปริมาณฝนลดลงฮะโดยลักษณะฝนส่วนใหญ่จะไม่ใช่การตกหนักต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ว่าจะเป็นฝนที่ตกค่อนข้างจะแรงแล้วก็เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน30นาทีซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง3ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นโอกาสทองเพื่อในการเร่งระบายน้ำครับที่ยังคงท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ก่อนที่สภาพอากาศนั้นจะแปรปรวนไปมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยทั่วประเทศในวันนี้ครับจะมีฝนตกถึง35จังหวัดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยภาคเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัว 20% ของพื้นที่แต่ว่าจะตกในระยะเวลาที่มันสั้นๆภาคอีสานมีฝนกระจายตัว 20% ครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางจังหวัดในโซนอีสานตอนล่างภาคกลางครับมีฝนกระจายตัว 30% ภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและบางพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยครับก็จะมีฝนกระจายตัวอยู่ประมาณสัก 40% ของพื้นที่โดยในช่วงเย็นนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมพื้นที่ของอ่าวไทยครับคุณผู้ชมครับขณะที่กรุงเทพเองนะฮะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัว 30% อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าจะเริ่มตกในช่วงเย็นนะฮะโดยเฉพาะในเขตจตุจักรบางเขนสายไหมและโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับลักษณะของฝนครับจะตกแบบตกแรงแบบเหมือนกับกระจุกตัวคุณผู้ชมครับตกโคร่มลงมานะฮะปริมาณฝนรายชั่วโมงประมาณสัก10มิลลิเมตรนะฮะแต่ว่าจะตกในห้วงเวลาสั้นๆประมาณสัก 20-30 นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงอันนี้กรมอุตุบอกมาแบบนั้นนะฮะทั้งนี้นะครับกรมอุตุได้มีการเน้นย้ำครับช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้ก็คาดการณ์นะครับว่าจะมีกลับมามีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในทุกภาคนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานต่อด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกซึ่งรอบนี้นี่เป็นฝนที่มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนนะฮะคือรอบที่ผ่านมาต้องบอกนะว่ามันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่อันนี้เป็นมวลอากาศเย็นจากจีนที่มา
1: ค่ะ4ถึง8ตุลาคมนี้นะคะฝนที่จะเพิ่มขึ้น
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วในจังหวัดอื่นๆก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู
1: ่
0: อย่างเช่นที่นครนายกนี่ก็หนักฉะเชิงเทรานะปราจีนบุรีกบิลบุรีระยองจันทบุรีนะครับยังมีอุทัย
1: ค่ะ
0: นะฮะที่ตอนนี้เขาบอกว่าก็เริ่มแล้วนะครับมีสุพรรณบุรีโอ้โหหลายจุดเลยท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วถ้าเกิดมีฝนตกเข้ามาแบบนี้ก็หลายคนก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วการผันน้ำเนี่ยจะไหวไหม
1: ค่ะ
0: นะแต่อุตุบอกเลยบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองในการผันน้ำ
1: ค่ะถึงวันที่3ตุลาคมก่อนจะมีฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งก็คือ4ตุลาคมและวันนี้ค่ะทางกรมชลประทานก็ประกาศแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการเพิ่มการระบายจะเพิ่มแบบขั้นบันไดชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาโดยระดับการระบายจะถึงอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาบ่ายโมงและจะรักษาระดับการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยส่วนสาเหตุที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำก็เพราะว่าพื้นที่เหนือเขื่อนมีมวลน้ำเติมเข้ามาจำนวนมาก6โมงเช้าที่ผ่านมาพบปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อัตรา 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมาสมทบอีก570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าไม่เพิ่มการระบายพื้นที่เหนือเขื่อนก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะนี้พื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเขตเทศบาลนครสวรรค์โดยเฉพาะที่ชุมชนบางปรองชุมชนวัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้ถูกน้ำท่วมแล้วทางเทศบาลนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วเตรียมการ

0: ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงท่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วย
1: ครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ปภ.เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้เฝ้าระวังมวลน้ำรอบใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 8:00 น.ที่ผ่านมาค่ะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการประชุมที่ปภ.มีทางรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์เข้าร่วมการประชุมด้วยแล้วก็มีการวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ครับซึ่งทางนายกเองนะฮะกำชับให้ทางปภ.เองเนี่ยปรับแผนนะครับอุดช่องว่างในการทำงานโดยการให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังบอกนะครับว่าด้านหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มลดแล้วจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่ยังคงค้างคากันอยู่นะฮะก็ต้องเร่งจัดการกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยรวมไปถึงมลพิษส่วนอีกด้านหนึ่งครับหลายพื้นที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำรอบใหม่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานายกยังบอกนะครับว่าการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงตนเองได้ลงในพื้นที่หลายแห่งยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนั้นเข้าไปไม่ถึงนะครับลองฟังเสียงนายกดูครับ
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมผมได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งผมยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปไม่ถึง
1: จากนั้นนะครับนายกเองได้คิกออฟครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่จะมีผลนะครับในวันนี้เลยก็คือ1ตุลาคมกำชับนะครับให้ส่วนราชการท้องถิ่นศึกษารายละเอียดใช้ภาษาให้เข้าใจนะฮะแล้วก็สื่อสารง่ายๆกับชาวบ้านครับซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีครับคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าจะทำแบบปีต่อปีเลยครับจึงขอให้ทุกคนนั้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วลองฟังเสียงนายกครับ
2: ที่แจกพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องใช้คำว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินไหมอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: สำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทนะครับคุณผู้ชมครับก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับครอบคลุมนะครับทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนะครับกรณีน้ำท่วมครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็คือ 10,000 บาทนะครับส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทครับส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นนะฮะก็คือไม่เกิน 95,000 บาทนะครับขณะที่ทางด้านของแผ่นดินไหวครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นนะฮะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อกันได้เกิน7วันนะฮะจะได้รับค่าชดเชยเนี่ย 10,000 บาทต่อครั้งนะครับต่อหลังคาเรือนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ครอบคลุมครัวเรือนนะฮะทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็คืออันนี้เป็นประกันนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยเริ่มคิด

0: ออฟวันนี้เลย
1: 1ตุลาคมค่ะ
0: ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน
1: ค่ะระยะเวลาก็คือ1ปีนะคะ
0: เป็นปีต่อปีหมดปีนี้ปุ๊บก็ต่อให้ใหม่หมดปีนี้ก็ต่อให้ใหม่
1: ใช่ค่ะกับ3ภัยเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับ
1: อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหวนะ
1: ค่ะขณะที่วันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะได้เจอผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสในการชี้แจงประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการยกเลิกแก้มลิงท่านยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวกับการยกเลิกโครงการพระราชดำริค่ะท่านผู้ว่าเองบอกว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานเอาไว้หลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำมีทางเข้าทางออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บเอาไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะระบายออกแต่พื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ตอนปี54ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าพบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบการระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนถ้าจะต้องเวนคืนและลงทุนทำระบบน้ำเข้าน้ำออกเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นนะคะคือท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและการพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่การใช้แนวทางอื่นเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณที่น้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำริโดยผู้ว่าชัชชาติได้ย้ำด้วยว่าแนวคิดแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือมีพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วอย่างบึงหนองบอนและพื้นที่บางขุนเทียนสำหรับพื้นที่บึงกลุ่มถ้ามีพื้นที่รองรับอยู่แล้วทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนข้อกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนไหมผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะถ้าพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมแล้วก็ต้องใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงกทม.เองก็ต้องเวนคืนแล้วก็มีการจ่ายค่าที่ดินให้กับเจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทางภาคเอกชนแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการนำเรื่องนี้ไปโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือยกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกรุงเทพมหานครยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและสำหรับประเด็นที่มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเรียกร้องไปถึงนายกอนุทินให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าผู้ว่า ท้อใจเหนื่อยใจไหมผู้ว่าชัชชาติบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ทำเต็มที
2: ่พอไปโยงว่าเป็นไปยกเลิกโครงการแก้มลิงไม่ใช่โครงการแก้มลิงแนวคิดอ่ะยังมีอยู่แล้วก็ทำแนวคิดถ้ามีหลายแนวคิดไงอันนี้แล้วเราก็เอาที่มันเหมาะสมแล้วก็จริงแล้วระบบที่ทำทดแทนหรือว่าทำทดแทนก็มูลค่าก็ถูกกว่าก็มีประสิทธิภาพด้วยเอาว่าจริงแล้วมันอย่าเอาไปโยงกับโครงการที่ท่านหลีกเพราะไม่ใช่โครงการที่ท่านหลีกท่านไม่ได้เป็นคนบอกให้ทำโครงการนี้แต่ว่าท่านให้แนวคิดมา
3: แปลว่าดาบ้านที่ออกมาเนี่ยค่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะอย่างที่บอกว่าบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ของเอกชนไม่สามารถที่จะทำได้
2: คือทำได้ต้องเวงคืนไงต้องไปเวงคืนแล้วก็มูลค่ามันก็สูงถูกไหมเพราะจะไปดราม่าเรื่องประเด็นนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราพยายามเอาประโยชน์สูงสุดแต่ให้บอกว่าไม่ใช่ที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่อะไรเป็นที่ต้องไปซื้อมาด้วย
3: แล้วมีขั้นถึงสะท้อนเสียงเลยว่าอยากให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องให้ท่านนายกนะท่านนี่เผื่อจะมีเวลานอนเพิ่มขึ้นบ้าง
3: น้อยใจไหมอาจารย
2: ์ไม่เป็นไรครับเราทำเต็มที่นะ
1: ค่ะส่วนน้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการแจ้งเตือนพื้นที่11ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนชุมชนริมเขื่อนเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้ระวังน้ำรั่วซึมคาดว่ามวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะ
0: ครับนะครับก็อันนี้เป็นช่วงแรกนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะพักก่อนแต่ว่าในระหว่างที่เมื่อกี้พี่หมวยอ่านผมหันไปดูใน YouTube เขาส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มคะรบกวนถามหน่อยวันนี้

0: จะมีคนมาหมุนวงล้อไหมอ๋อ
1: น่ามีค่ะ
0: จะติดน้ำท่วมหรือเปล่า
1: ต้องมีอันนี้เรื่องน่าจะมีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: อันนี้เรื่องใหญ่คือเขาต้องมีมาหมุนอยู่แล้ววันนี้น้ำท่วมยังไงก็ต้องมี
1: ก็ต้องมี
0: อันนี้คือเขาเป็นหน่วยงานไหนนะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: สลากกินแบ่งรัฐบาลเขาต้องมาอยู่แล้ววันนี้ยังไงก็ต้องมา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่การบินไทยนะอันนี้คือไงก็ต้องออกมาต
1: ้
0: องมาหมุน
1: ค่ะเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะวันนี
0: ้มีคนถามขึ้นมาตอนแรก
1: ค่ะ
0: พี่หนุ่มพูดถึงการบินไทยก็แบบจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วเหรอถามใหญ่เลยก่อนที่พูดไปบอกที่พี่หนุ่มจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วเหรอพี่หนุ่มจะไม่ขึ้นการบินไทยแล้วทำไมพี่หนุ่มพูดถึงเขาแรงจังก็เลยตอบไว้บอกว่าตราบใดที่ผมยังจ่ายเงินให้การบินไทยในการขึ้นเครื่องอยู่ไม่ได้ให้ผมฟรีผมก็จะพูดถูกไหม
1: ค
0: ือทำไมคุณงานบริการอ่ะถูกป่
1: ะ
0: ไหนจะภาษีผมไหนจะค่าตั๋วเครื่องบินคุณไม่ได้ผมพูดผมขึ้นฟรีนี่ใช่ป่
1: ะ
0: ทำไมจะพูดไม่ได้อ่
1: ะ
0: นะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
3: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาระ
5: แม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์
8: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
9: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
10: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
11: ทนร้อนทนฝนด้วย PU Hybrid เทคโนโลยีกับอันพาราชิล PU Hybrid สีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้น
12: งานเสร็จแล้ว
13: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
14: ได้ไหมครับ
13: Formos Omega 369
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี่
17: เบนโต
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
2: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
5: คิดถึงครับ
2: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
0: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
2: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
11: โอ้ย
8: จะไปเล่นต่อครับ
7: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป
1: ลูกวิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
20: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกผลแห่งในหน้าน้ำนี
21: ้ได้พอทะลุยังไม่ได้บอกคุณว่าผม
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
23: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเช็คไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์2ถึง4ตุลาคม2569
24: อุดรพร้อมแล้วเด้อ
25: มหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
26: ไลกาโซย300มิลลิลิตร Be your original ไลกาโซย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
27: ไลกาโซยอร่อยคุ้มค่า
28: It's real
29: หมิวเป็นไรอ่ะ
30: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ

0: ไม่มี
1: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: หิวด่วนต้องเมาคิส
3: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
4: โดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บเซน่าฉีกทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซน่าโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี้
5: ที่พูดถึงการบินไทยเมื่อปลายเบรกที่แล้วพอพักเบรกไปก็เลยคุยพี่หมวยสงสารพนักงานการบินไทยบางท่านเนี่ยยืนร้องไห้นะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย
6: เพราะว่าหน้างานกดดันนะคะผู้โดยสารถามแล้วก็เจ้าหน้าที
5: ่ตอบไม่ได
6: ้ค่ะ
5: คือเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้ถามว่าตอบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะผู้บริหารเนี่ยไม่มีคำสั่งลงมาว่าจะพูดยังไงจะเอายังไงตอนนั้นนะเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วทางฝั่งของตัวแขกลูกค้า
6: ผู้โดยสาร
5: ผู้โดยสารที่ไปรอขึ้นก็โอ้โหออกันแล้วก็ไปถามนะฮะทางฝั่งของตัวพนักงานเป็นกล่าวร้องไห้เพราะกดดันนะฮะอย่างบางคนไปนั่งรอเดินไปถามบอกตกลงจะบินตอนกี่โมงครับไม่มีคำตอบไม่รู
6: ้ค่ะ
5: ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครตอบอะไรได้เพราะว่าผู้บริหารไม่ได้สั่งมาเนี่ยนะฮะมันแย่
6: ค่ะ
5: เนาะมันแย่นะครับมันก็เลยต้องพูดนั่นแหละว่าจะเป็นอย่างนี้กันต่อไปเหรอใช่ไหมฮะก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดต่อไปนี้มีเหตุน้ำท่วมแล้วเครื่องบินก็ไม่ต้องบินแล้วใช่ไหมคือไม่มีคนมาโหลดกระเป๋าแต่ในขณะเดียวกันสายการบินอื่นเขาบินได
6: ้ค่ะ
5: แต่การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติไม่บินออกมาแถลงก็บอกว่าอ๋อน้ำมันท่วมพนักงานมาไม่ได
6: ้
5: ขอโทษขออภัยนะ
6: ค่ะ
5: จบไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นหรอรวมไปถึงทางฝั่งของตัวผู้โดยสารเองเนี่ยวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคุณจะชดใช้เขายังไง
6: ค่ะ
5: ก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นรูปเป็นร่างว่าคุณจะชดใช้ยังไงไปประชุมไม่ได้จองที่พักเอาไว้จองไฟบินต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันล้มหมดเลย
6: ค่ะ
5: ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบเขายังไง
6: แล้วก็อีกหลายคนที่ยังไม่ได้สัมภาระคืนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นที่ได้มีการแถลงแล้วก็ติดตามโดยท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่ากระเป๋าที่ตกค้างเป็นหมื่นใบอะค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นจัดการได้ประมาณ 1,800 ใบก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันในการจัดการแต่ว่าก็ยังเห็นข่าวดีหน่อยเพราะว่าติดตามข่าวแล้วก็ตอนนี้พนักงานภาคพื้นดินก็คือกลับมาทำงานประมาณ 90% แล้วการจัดการทุกอย่างน่าจะเร็วขึ้นค่ะ
5: อันนี้คืออะไรพี่หมวย
6: อันนี้คือการบินไทยเข้ามาเลยค่ะ
5: อ
6: ่
5: านสิ
6: ล่าสุดค่ะแจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศไปกลับระหว่าง 1-3 ตุลาคมอีกกว่า49เที่ยวบินใน26เส้นทางไปและกลับและมีการแจ้งเปลี่ยนตารางการบินเพิ่มเติมอีกกว่า10เส้นทางบินค่ะโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการขีดเส้นให้การบินไทยเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้เสร็จภายใน 1-2 ตุลาคมก็คือภายในวัน2วันนี้ต้องเสร็จอย่างที่บอกนะคะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินค่ะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศยกตัวอย่างนะคะกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อุบลขอนแก่นอุดรธานีรวมไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตสิงคโปร์นิวเดลีมุมไบฮานอยโคเปนเฮเกนไทเปโซอัมสเตอร์ดัมคือนับตั้งแต่การประกาศชุดแรกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมจนทำให้ตารางบินวันที่3ตุลาคมยอดเที่ยวบินที่ถูกประกาศยกเลิกสะสมแล้วตอนนี้อยู่ที่97เที่ยวบินค่ะ
5: นี่นะฮะก็ต้องไปถามทางพนักงานของการบินไทยนะฮะว่าเขาโอเคไหมล่ะกับผู้บริหารดีๆรองดีๆทั้งหลายเนี่ยบางท่านก็เห็นบอกว่ากำลังจะเกษียณใช่ไหมแล้วก็เลยรู้สึกว่าปล่อยเรื่องเลยเหรอหรือยังไงอ่ะโอ้มันมีอะไรอยู่ใต้พรมเยอะมากนะอย่าให้

0: พูดออกไปเลยเพราะว่าคนในการบินไทยเขารู้กันดี
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยครับเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
0: มันต้องปรับเปลี่ยนนะผมบอกเลย
1: เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องกระเป๋าที่ตกค้างอะค่ะที่เมื่อวานนี้ท่านพิพัฒน์ราชกิจการได้ติดตามเรื่องนี้ท่านบอกว่าอย่างที่ข้อมูลที่หมวยรายงานไปเมื่อสักครู่ค่ะหมื่นกว่าใบตอนนี้เคลียร์ไปได้ณช่วงเย็นของเมื่อวาน 1,800 นะคะค้างอยู่ประมาณ 8,000 ใบคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าจะใช้เวลาอีก 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของคาร์โก้ไม่ให้หยุดขนส่งคาร์โก้โดยทางทอท.และกระทรวงกลาโหมเตรียมที่จะเพิ่มกำลังพลอีกประมาณ100นายรวมเป็น230นายเพื่อช่วยให้กระบวนการคัดแยกแล้วก็การลำเลียงสัมภาระเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นในการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีการตั้งวอลลุ่มให้การบินไทยรายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีการประชุมติดตามอีกครั้งวันนี้4โมงเย็นแล้วก็ตอนนี้ทางดีๆการบินไทยแจ้งว่าพนักงานกลับมาแล้ว 90% เป็นพนักงานหน้างานค่ะส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นกลับมา 80% แต่เนื่องจากกระเป๋าแล้วก็สินค้าตกค้างสะสมแม้คนจะกลับมา 100% ดีการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่ายังต้องใช้เวลาในการเคลียร์ตอนนี้การบินไทยพยายามให้กำลังการผลิตกลับมาให้เท่าเดิมเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าทางบอร์ดบริหารของการบินไทยจะขยับเรื่องนี้ยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันหลายภาคส่วนนะฮะบอร์ดลงมาดีๆมีรองดีๆลงไปอะไรยังไงก็ว่ากันไปผมก็รอดูครับรอดูว่าจะต้องเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะทำแบบนี้นี่เสียหายมากนะ
1: ค่ะภาพลักษณ์ของประเทศ
0: โอ้โหในขณะที่สายการบินอื่นบินได
1: ้ค่ะ
0: รักคุณเท่าฟ้า
1: ค่ะ
0: ครับอ้าวเมื่อกี้หลายคนถามมานะฮะเรื่องของ
1: หมุนวงล้อ
0: วันนี้พนักงานหมุนวงล้อจะติดน้ำท่วมจะออกมาได้หรือเปล่าล่าสุดเป็นไงพี่หมวย
1: ค่ะเหมือนสำนักงานสลากกินแบ่งได้โพสต์เลยค่ะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะออกรางวัลวันนี้1ตุลาคมบอกสถานที่ด้วยก็เป็นห้องออกรางวัลที่สำนักงานสลากที่นนทบุรีก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก็ยืนยันนะคะวันนี้ออกรางวัลตามปกติค่ะ
0: นี่นะ
1: ฮะ
0: ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569ณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001นะ2015โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านอมรินทร์ทีวี HD 34นะฮะในเวลา บ่ายโมง50ครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงเว็บสำนักงานสลากด้านล่างเลยครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะแล้วก็ยังมีไลน์ทูเดย์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เผื่อว่าจะได้มีโชคมีลาภกันบ้าง
1: ค่ะนะไม่มีอะไรให้ชื่นใจวันนี
0: ้
1: ค่ะ
0: เนี่ยแสดงว่าเขายืนว่าเขาหมุนแน่
1: ใช่ค่ะ
0: เขาหมุนแน่ที่คนที่ถามเข้ามาเนี่ยกำลังจะหมุนหรือเปล่าหมุน
1: ค่ะ
0: นะแหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูข่าวกันต่อนะฮะไปดูกรมชลประทานครับเตือนภัยขอโทษนะฮะเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้รับมือมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำชาวบ้านก็ลุ้นระทึกนะครับกลัวจะเหมือนปี54หรือเปล่าลงไปดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเริ่มจากพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาที่ชัยนาทนะครับบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับในตำบลหาดอาสากว่า400หลังคาเรือนครับน้ำก็เริ่มเข้าท่วมแล้วนะฮะชาวบ้านเองต้องใช้เรืออพยพสินค้าขอโทษนะฮะทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยออกมานะฮะนอนอยู่ที่ประมาณเต็นท์ริมถนนแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นครับก็คือคุณสมชายแก้วศรีนวลครับอายุ67ปีบอกแบบนี้บอกว่าปีนี้นี่น้ำมาไวมากทางเทศบาลเองประกาศให้เก็บของนะฮะตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยโชคดีไปหน่อยไม่ค่อยได้รับความเสียหายส่วนตนเองและครอบครัวครับก็ต้องเดินไปนอนอยู่ริมถนนครับไม่รู้จะนอนนานแค่ไหนอาจจะเดือนหรือ2เดือนหรือเปล่าคนแถวนี้เอาตรงๆเขาชินกับน้ำท่วมกันแล้วแหละแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเลยเพราะมันทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตแต่เอาจริงๆนะผมเองก็ได้แค่ยิ้มสู้เท่านั้นแหละ
2: ลองฟังดูครับปีนี้คิดว่าจะระบายมากกว่าปีที่ผ่านมาไหม
3: แต่ยังไม่ถึงปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะครับตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยขึ้นเยอะเลย
2: รับมือยังไงพี
3: ่ก็เก็บของกันไปไว้ถนนกันครับเนี่ยวันนี้
2: คิดว่าขึ้นมาอยู่นี่นานไหมปีนี
3: ้ไม่แน่

0: จครับถ้าฝนเหนือไม่มาก็ไม่น่าจะถึงปีที่แล้วครับปีที่แล้วนานมาก
1: โดนทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมพี่
0: ครับครับ
2: ค่ะมาต่อที่สิงห์บุรีค่ะก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลนำหินลูกรังมาเสริมเป็นแนวคันกั้นน้ำที่สะพานบางระจันซึ่งอยู่ระหว่างการ

0: น้ำหลังจากพบว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำไหลซึมออกมาเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับถนนก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้นำรถขึ้นไปจอดบนฟุตบาทริมแม่น้ำเนี่ยค่ะลักษณะของน้ำที่ไหลซึมออกมาขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้เพิ่มอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองสูง8เมตร65เซนจุดวิกฤตคืออยู่ที่8เมตรแต่ว่าระดับน้ำตอนนี้8เมตร65เซนแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังจากทางกรมชลแจ้งว่ามีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำเพิ่มลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ใช้เวลาประมาณ 17-18 ชั่วโมงมวลน้ำจะไหลมาถึงพื้นที่อ่างทองชาวบ้านเองต้องลุ้นกันวันต่อวันขณะที่ทางจังหวัดเองก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนที่อยุธยาคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปที่ตำบลบ้านกระทุ่มซึ่งเป็นจุดที่ต่ำสุดของอำเภอนะครับพบว่าตอนนี้บ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมฮะจมน้ำแล้วครับแบบนี้ฮะจมลงไปเลยคุณผู้ชมดูสิโอ้โดยจุดที่ต่ำที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยสูงกว่า3เมตรกว่าแล้วฮะจาก4แล้วนะครับโอ้ที่สำคัญคุณผู้ชมยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะฮะยังคงต่อเนื่องครับยังน้ำยังขึ้นอยู่ครับทีมข่าวมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวป้าสุวรรณฮะป้าสุวรรณเนี่ยยอมรับนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยกลัวจะเหมือนกับปี54เป็นอย่างมากเพราะมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นนะครับอันดับแรกฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่ผิดปกติอย่างที่สองก็คือแขวงทางหลวงเสนาครับเริ่มนำเอาดินเนี่ยเข้ามากั้นทำคันป้องกันน้ำทะลักถนนสายเสนาผักไห่แล้วรวมระยะทางเนี่ยสัก10กิโลเมตรเหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะว่าปีนี้นี่น้ำจะท่วมสูงเหมือนปี54นะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
2: กล
1: ั
2: วจะถึง54ปี54ถ้าฝนมันตกเขาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะตกอีกฝนน่ะจะมาอีก
3: อะไรที่มันดูแล้วว่ามันเข้าสถานการณ์คล้ายกับปี54
2: จะขาดมันจะขาดปี54
3: อ๋อถนนจะขาด
2: เนี่ยถนนจะขาดเลยเอาอันนี้ดินแปะไว้โถมไว้กั้นเนี่ยไม่ให้ขาด
3: แสดงว่าน้ำสูงแน่เขาถึงได้กั้นกัน
1: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ครับที่บ้านอยู่ในระดับต่ำนะฮะก็ได้พากันยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างบ้านของป้าอัมพรครับที่ทีมข่าวไปพูดคุยมาพบว่าแม้จะยกพื้นบ้านเอาไว้แล้วแต่น้ำเนี่ยผู้ชมยังเอ่อขึ้นไปนะฮะน้ำเนี่ยมาเร็วมากๆครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยังเห็นพื้นบ้านอยู่เลยแต่วันนี้ไม่เห็นแล้วครับผู้ชมครับส่วนความเป็นอยู่ก็ใช่ว่าจะอยู่กันอย่างสุขสบายนะครับเพราะพื้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันสูงไปติดหลังคาบ้านนะฮะคุณผู้ชมซึ่งหลังคาบ้านเป็นสังกะสีเวลากลางวันเนี่ยมันอยู่ถ้าไม่ได้เพราะแดดมันลงพอแดดลงสังกะสีร้อนนะฮะแล้วตัวเราเนี่ยสเปซระหว่างพื้นกับหลังคามันอยู่ใกล้กันมากเพราะต้องยกสูงขึ้นมาแบบนี้ร้อนนะคุณผู้ชมครับตัวแทบไหม้เขาว่างั้นคือสุดท้ายต้องนู่นนะฮะไปอยู่ริมถนนหลบร้อนครับคุณผู้ชมครับส่วนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องทนนอนร้อนอบแดดแบบนั้นฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับเป็นไก่ไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าไก่ถังอ่ะอยู่ในถังอ่ะแล้วก็อบอย่างนั้นอ่ะสงสารเลย
0: จากพระนครศรีอยุธยาไปต่อที่ปทุมธานีดูสถานการณ์ในพื้นที่ลำลูกกาชาวบ้านหลายชุมชนตอนนี้สาหัสมากไม่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังลงไปที่คลองได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บริเวณเลียบคลองหกวะที่ตำบลลำไส้อำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะน้ำท่วมขังสูงนะคะตลอดสองข้างทางชาวบ้านต้องเอารถไปจอดไว้ริมถนนชาวบ้านส่วนใหญ่ยังอยู่ในบ้านพักของตัวเองวิธีการก็คือจะลุยน้ำออกไปทำงานลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารทีมข่าวไปเจอกับครอบครัวของคุณนกค่ะคุณนกพาครอบครัว5ชีวิตมากางเต็นท์นอนอยู่ริมถนนแบบนี้มานอนกันตั้งแต่วันที่25กันยายนก็คือวันศุกร์ที่แล้วเพราะว่าบ้านชั้นเดียวโดนน้ำท่วมไปจนถึงหลังคาอาหารการกินก็จะหาปลาเพื่ออย่างชีพเวลาขับถ่ายลำบากมากค่ะต้องถ่ายใส่กระป๋องเวลาอาบน้ำก่อนหน้านี้ก็ไปใช้น้ำที่อยู่ในที่นาตักมาอาบแต่ว่าตอนนี้ไปเจอปัญหาว่าน้ำในนาก็เริ่มเน่าก็ต้องพายเรือเข้าไปรองน้ำประปาจากบ้านอื่นมาใช้อาบน้ำแทน

0: แล้วก็นอนบนรถเนี่ย
1: นี่คือบ้าน
0: ใช่
1: จากเดิมทีบ้านอยู่ไหน
0: อยู่นู่นครับ
1: ใครบ้างเนี่ยที่มา
0: เด็กตอนนี้อาบน้ำมั้งครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำมั้ง5คน
1: ในห้องน้ำห้องท่าไปใช้ไหน
0: ป้ายเตือนกันหนาวครับก็ป้ายเนี่ย
1: เนี่ยป้ายหาเสียงเลยนะ
0: ครับผมเอามากันกันเงินกันก่อน
1: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
0: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้ได้ไหมแต่อาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
1: แล้วเอาน้ำที่ไหนอ่ะ
0: ก็น้ำในคลองในนาเนี่ยครับ
1: อ๋อฮะเน่าแล้วเนี่ย
2: ถ่ายหนักอ่ะ
0: ก็หากระป๋องสีเอาถุงสวมแล้วก็หย่อนเลย
1: อกอีแป้นจะแตก
0: จริงๆครับไม่ได้โกหก
1: มันลำบากเลยนะ
0: ก็มันไม่มีที่ให้เข้าแล้วครับ
3: นอกจากณเดชน์ก็ณโอนเนี่ยแหละครับ
4: ค่ะ
3: ที่เจอได้ทุกที
4: ่ค่ะใช่
3: ไปทุกที่เลยนะอ้น
4: วันก่อนยังอยู่ในกรุงเทพวันนี้ลงพื้นที่ไปปทุมธานี
3: นี่ฮะเดี๋ยวก็จะโผล่ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น
4: ค่ะ
3: เนี่ยเขาบอกณเดชน์เนี่ยเจอได้ทุกที
4: ่ค่ะ
3: ณอ้นเราก็เหมือนกัน
4: ก็ทุกที่เหมือนกันที่มีความเดือดร้อน
3: ไปเหมือนกัน
4: ไปสะท้อนปัญหาของชาวบ้านค่ะ
3: แต่สไตล์แกจะเป็นคนถามแบบดุดันหน่อยนะ
4: เสียงแข็งๆ
3: อาจจะไม่ได้ค่อยมีหางเสียงต้องขออภัยแทนกันด้วยคือแกเป็นแบบอย่างเงี้ยลุกทุ่งลุกทุ่งลุยๆ
5: ทำก
3: ิน
5: ยังอยู่ในบ้านอยู่เลย
3: เนี่ยนะฮะแต่แกช่วยจริงเวลาแกไปเนี่ยเราไปถามไปทำข่าวแกก็ช่วยเขาคนไม่มีตังค์แกก็ให้เขา
4: ตอนนั้นคุณยายที่ขายส้มตำอะค่ะที่เราเสนอไปแล้วก็ยัง
3: มีตังค์บางคนมีตังค์อยู่5บาท
4: ใช่
3: มีตังค์อยู่5บาทก็เอาตังค์ให้เขา
4: ค่ะเขาไม่มีอาหารการกินนาโอนมีนาโอนก็ให้อะค่ะ
0: ครับผมเอามากันกันเงินกันก่อน
1: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
0: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้ได้ไหมอาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
4: ทีมข่าวยังลุยไปเจอบ้านของคุณเปิ้ลบ้านคุณเปิ้ลก็หนักน้ำท่วมถึงชั้นหนึ่งเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากคุณเปิ้ลบอกว่าไม่สามารถจะย้ายออกไปไหนได้เพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณแม่ก็เดินไม่ได้แขนหักก็ต้องอาศัยอยู่บนเตียงอีกห้องนึงส่วนตัวคุณเปิ้ลเองก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่อยๆเดินไปดูแลคนในครอบครัวดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ยังดีที่มีพี่ชายพี่สาวคอยเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้ทุกวันยอมรับว่าน้ำท่วมปีนี้ลำบากมากแต่ก็ไม่ยอมแพ
2: ้ตอนนี้อยู่บ้านกี่คนจ๊ะ
6: สี่ตอนนี้อยู่3
2: คนคุณผู้หญิงก็ไม่สบายด้วยเหรอ
6: ข้อเข่าเสื่อม
2: ข้อเข่าเสื่อมแล้วอยู่กับใครบ้างครับ
6: กับพ่อกับแม
2: ่กับพ่อกับแม่คุณพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนเอ่ย
6: พ่อติดเตียง
2: พ่อติดเตียงแล้วคุณแม่
6: แม่แขนหัก
2: แม่แขนหักแล้วมีใครมาเยี่ยมเย็นบ้างไหมจ๊ะ
6: ไม่มี
2: ไม่มีเลยเหรอ
6: มีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามา
2: แล้วมีอาหารการกินไหม
6: มีครับ
2: พอเขาเอามาให้หรือไงครับ
6: อ๋อพี่สาวซื้อมาให
2: ้หมายถึงคนในที่ออกไปทำงานซื้อเอากลับมาให้ของทุกวันสะท้อนเลยไหมเนี่ยกับการที
6: ่สะท้อนไม่ได้ทำงานเนี่ยไปทำงานไม่ได้
2: เศร้าท้อแท้
6: ไ
2: หม
6: ไม่ไม่ท้อแท้คุณจะท้อไปทำอะไรต้องอยู่กับมันให้ได
3: ้เนี่ยครับโอ้โหนั่นน้ำไม่ใช่อ๋อนี่ต้องยกขึ้นมาเหรอพี่หมวย
4: ค่ะ
3: โอ้สงสารเลยอ่ะเนี่ยครับก็สภาพความเป็นอยู่นะ
4: อ
3: ันนี้คือปทุมนะ
4: ค่ะ
3: นะอ้าวคุณผู้ชมไปดูนครนายกกันหน่อยโอ้โหเขาบอกว่าน้ำท่วมเสียหายเป็นวงกว้างนะฮะตายายเจ้าของสวนต้นไม้ส่งออกเสียหายนับ10ล้านนะฮะแถมเป็นหนี้สั่งทรายแล้วก็เอากระสอบมาขั้นเหมือนกับทำเป็นที่กั้นน้ำแล้วปรากฏว่ามันเอาไม่อยู่คุณผู้ชมเนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณอาพรท่วมลีนะฮะแกอายุ67ปีคุณผู้ชมครับแกเป็นเจ้าของสวนตายายนะเปิดเผยบอกว่าครอบครัวเนี่ยทำสวนต้นไม้เป็นต้นรักทะเลครับท่านผู้ชมครับส่งออกประเทศโซนตะวันออกกลางทำธุรกิจนี้มา20กว่าปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเท่านี้มาก่อนเลยนะฮะขนาดปี54ว่าหนักแล้วมันยังไม่หนักเท่านี้ปีนี้นี่พื้นที่สวนของตายายถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20ไร่นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยโดยมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับเพราะมีลูกค้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้สั่งต้นรักทะเลเอาไว้แล้วจำนวนมากเตรียมจะส่งออกแต่สุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมเสียไปซะก่อนนะฮะคือมันตายแ
4: หละ
3: ค่ะเนี่ยอันนี้คือต้นรักทะเลเหรอพี่หมวยอันนี้เหรออ
4: ืมไม่แน่ใจค่ะ
3: เนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้น
4: รักทะเล
3: ต้นรักทะเล

0: ต้นรักที่อยู่ในทะเลเหรอต้นรักทะเลนะนี่ทีมงานเราตะโกนเข้ามานะเหมือนกับออกอากาศดูดูกั้นอะคล้าย
1: ค่ะคือทางคุณอาพรบอกว่าที่สำคัญนะคะลูกค้าที่ซาอุดิอาระเบียจ่ายเงินมัดจำมาแล้วทีนี้พอจ่ายเงินมัดจำมาเราไม่มีของส่งให้เขาเราก็เสียค่าปรับอีกเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทแล้วก็บอกว่าเข้าใจว่ารัฐบาลตอนนี้พยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะเยียวยาเข้าใจว่ารัฐบาลโครงงานยุ่งตอนนี้ยายและชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนในส่วนของสวนตายายก็ยังต้องไปเซ็นร้านวัสดุก่อสร้างก็คือไปเชื่อเขาไว้ก่อนไปซื้อทรายซื้อกระสอบทรายมาเพื่อจะทำคันกั้นน้ำให้ถูกน้ำท่วมก็ทำแบบนี้ตั้งแต่ช่วง 27-28 กันยายนมีการระดมเครื่องสูบน้ำเป็น10 ตัวหมดเงินไปอีกเป็นแสนแต่ก็ไม่สามารถป้องกันน้ำได้สุดท้ายต้นไม้เสียหายถูกน้ำท่วมแช่น้ำแบบนี้มาเกือบจะอาทิตย์แล้ว
2: มากไม่ได้กินไม่ได้นอนมา3 วันแล้วสู้ทุกสวนเลยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ยายปลูกต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไร
2: ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับค่ะก็ส่งออกด้วยค่ะ
3: ไม่เป็นไร
2: มันเสียหายหมดเลย
3: แล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีทางออก
2: ขอบพระคุณมาก
3: นะครับ
2: เสียลูกค้าด้วยสิครับเพราะว่ารับมัดจำก็มาแล้วไม่มีต้นไม้เก่าเขาก็ต้องปรับเราอะ
3: เยอะ
2: ไหมครับเยอะค่ะเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่ามันไม่ไหวใช่ค่ะนี่ตั้งแต่วันที่28คุณยายให้คนงานแบกกระสอบทรายที่เห็นนี่ก็ไม่ของรัฐบาลเรากู้เงินธนาคารมาซื้อทรายซื้อกระสอบทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะคิดว่ามันจะรอดเสร็จแล้วมันไม่รอดทุกคนต้องสู้นะ
3: ยายก็ยังสู้
2: ใช่ค่ะเพื่อประเทศชาติของเราเนาะเราก็ต้องช่วยกัน
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: สงสารเลยร้องไห้เลยอ่ะนะคนส่งมาว่าไงพี่หมวยดอกรักทะเล
1: ต้นรักทะเล
0: ต้นรักทะเลใช่ไหม
1: ก็จะเป็นเหมือนในสวนของตายายเลย
0: ต้นรักนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมต้นรักใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วดอกเป็นสีขาว
1: ดอกเป็นสีขาว
0: คล้ายๆดอกรัก
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องปลูกใกล้ทะเลแต่ซาอุดิอาระเบียเขาสั่งไปนะ
1: โอ้สั่งเยอะ
0: เขาก็ไม่มีทะเลนะใช่ไหมแต่เขาเรียกกันดอกรักไอ้ต้นรักทะเล
1: ค่ะบางพื้นที่จะเรียกว่าโหราเป็นไม้พุ่มอะค่ะความสูงของต้นประมาณ 2-5 เมตรแตกกิ่งก้านออกมา
0: ครับ
1: นี่
0: ทีมของเขาเรียกใน YouTube เขาส่งมานะ
1: ส่งข้อมูลมาให้ใช่ไหมคะ
0: เต็มไปหมดเลยตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับคือพี่ก็ไม่รู้จักจริงๆอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: โหเสียหายหมดเลยค่ะ
0: สงสารเลยอะคุณผู้ชมอ้าววันนี้ชาวแฟดคลองจันยิ้มออกแล้วนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ระบายน้ำที่ท่วมสูงเกือบ1 เมตรจนเกือบแห้งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับใช้ท่อซิ่งนะฮะเข้าไปช่วยสูบออกคลองแสนแสบครับลงไปดูภาพนี้หน่อยฮะนี่โอ้โหเขาบอกรถนี่ออกมากันแบบ
1: น้ำแห้ง
0: เป็นพันคันนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะนี่คือสภาพล่าสุดนะครับของถนนศรีบูรพาครับผ่านแฟดคลองจันน้ำแห้งหมดแล้วนะฮะรถยนต์ทุกประเภทสามารถสัญจรไปมาได้แล้วตั้งแต่แยกที่ดินถนนนวมินนะครับไปจนถึงแยกนิด้าฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมรถไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ใช้เครื่องสูบน้ำของเอกชนครับแล้วก็กรมชลประทานกว่า6 ตัวมาสูบน้ำออกไปจนตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะครับขณะที่ภายในแฟลตระดับน้ำลดลงได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยลงละหากเทียบกับเมื่อ2 วันก่อนนี่โอ้โหเขาบอกว่าท่วมมิดหัวบางพื้นที่ก็เกือบจะเต็มคันรถน
1: ่ะ
0: เนี่ยฮะตอนนี้ลงแล้วเนี่ยครับชาวบ้านบางส่วนนะครับเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วนะครับอย่างที่ร้านข้าวแกงปักใต้ครับบริเวณแฟลต2คุณพลฤทธิ์เงาตระการครับเข้ามาสำรวจความเสียหายบอกว่าหลังจากยืนมองร้านนี่ถูกน้ำท่วมมา5 วันวันนี้นะเพิ่งจะมีโอกาสลงมาดูครับพบว่าข้าวของในร้านนั้นจมพังเสียหายหมดเลยน้ำมันมาเร็วมากจริงๆความเสียหายไม่ต่ำกว่า100,000 บาทอยากให้รัฐบาลนั้นออกนโยบายเยียวยาให้กับประชาชนได้รับผลกระทบด้วยพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสูบน้ำเชื่อว่าอีกสัก1-2 วันมันน่าจะแห้งสนิทเลยแต่ก็ยังแอบกังวลนะหากน้ำเหนือมาอีกเนี่ยแฟลตคลองจันจะโดนอีกไหมเพราะอยู่ใกล้คลองแสนแสบเหลือเกินลองฟังเสียงคุณพลฤทธิ์ครับ
4: 100%นะโตเตอร์ที่ตั้งแกงที่เราเนี่ยมันไปหมดแล้วมันเป็นมั่วมา

0: ไงครับมันก็ผุหมด
1: อะไรบ้างที่เสียหาย
0: ทั้งรถยนต์ทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในร้าน
1: ไม่มีการเยียวยา
0: ไม่เราไม่ว่าแต่ตอนนี้ต้องช่วยตัวเองไม่รู้จะพูดยังไงก็แล้วแต่นโยบายของรัฐแหละนะเขาจะออกมาช่วยพวกเรายังไงแค่นั้นเอง
1: ประเมินรวมๆแล้วนี่เป็น
0: แสนไม่อยู่ครับครับที่ร้านนี่ไม่น่าจะอยู่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าเขาประกาศก็มีมาช่วยสูบน้ำออกไปตอนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะครับช่วยได้เยอะเลยครับ
1: ที่กลัวเรื่องน้ำเหนือ
0: ใช่ที่เรากลัวเนี่ยว่ากลัวว่าน้ำเหนือมันจะหนุนแล้วทีนี้ที่เราจะเก็บของอะไรเงี้ยของพัฒนาย้ายหมุน
1: มันย้อนกลับมา
0: ใช่
2: อีกคนนึงครับชื่อว่าคุณอะเออนะฮะอาเออร์นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับคุณอาเออร์เนี่ยลงมาดูรถยนต์2คันของเขานะฮะเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาตื่นเช้าวันศุกร์น้ำท่วมไปครึ่งล้อแล้วครับย้ายรถไม่ทันแล้วจริงๆวันนี้เห็นสภาพรถแล้วผมท้อใจจริงๆผมไม่รู้จะซ่อมยังไงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับแล้วรถเองเนี่ยไม่มีประกันภัยครับค่าซ่อมเนี่ยบอกเลยไม่ต่ำกว่าแสนแน่อาจจะต้องขายซากทิ้งถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้รัฐเนี่ยส่งทีมช่างมาช่วยหน่อยได้ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยผมลำบากมากนะฮะหรือจะมาเยียวยาอย่างน้อยสัก 50% ผมก็ยังคงรับได้นะฟังเสียงอะเออครับ
3: 2คันนะครับ
1: จมเหมือนกัน
3: จมเหมือนกันคือฝั่งนู้นครับสีดำนะ
1: ต้องไหวไหม
3: ไม่ไหวครับไม่ไหวต้องไหวที่ต้องสตาร์ทไม่ได้อ่ะต้องให้เขามายกอีกยังไม่ค่อยมีเงินด้วยครับ
1: อ
3: ย่าครับอย่าครับพอดีล้มบางคนก็ไม่มีประกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละไม่มีอะครับ
1: ต้องเอง 100%
3: ใช่ 100% เลยครับอย่างนั้นก็เป็นแสนนะมาครับเนี่ย
1: ต่อคัน
3: ใช่ครับไม่รู้ซ่อมแล้วไม่รู้ใช้ได้ไหมต้องดูอีกทีหนึ่งก็ไหนช่วยได้ก็น่าจะอย่าให้ช่วยอยู่ครับที่ช่วยพอช่วยได้อะไม่ถึง 100% ก็อย่างน้อยก็50อย่างนี้ครับ
4: วันนั้นที่พี่หนุ่มทำรายการก็คือถ้าน้ำท่วมแบบนี้ห้ามสตาร์ทเด็ดขาด
2: ห้ามสตาร์ทนะ
4: ค่ะ
2: คือต้องเป่าก่อน
4: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีรถไฟฟ้าก็ห้ามสตาร์ทเหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหคือคนที่มีประกันก็ว่ากันไปคนไม่มีประกันเนี่ยลำบาก
4: ค่ะอย่างของอาเออไม่มีประกัน
2: เนี่ยครับนี่รถของสนบึงกลุ่ม
4: ค่ะ
2: ยังไม่รอดเลย
4: แล้วแบบนี้ของอาเออก็คือเขาสตาร์ทไม่ได้ก็คือต้องเป่าให้แห้ง
2: ต้องเป่าก่อนต้องเป่าแต่ถ้าเกิดคุณไปสตาร์ทเลยเนี่ยบางทีมันดูดน้ำที่มันค้างอยู่ข้างในน่ะลงไปในเครื่อง
4: ค่ะ
2: เข้าไปในเครื่องเนี่ยฮะก็คือที่ต้องทำก็คือต้องเปิดไอ้กรองอากาศออกมาเอาไอ้กรองที่มีอยู่เนี่ยทิ้งไปก่อนหรือไปตากแดดหรืออะไรก็แล้วแต่เอาน้ำเป่านะฮะหัวเทียนไอ้ตรงท่อกรองอากาศแอร์โฟนต่างๆนานาท่านก็ต้องพ่นให้หมดเป่าให้หมด
4: ค่ะหลังจากนั้นก็คือต้องลากไปที่ศูนย์ใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วก็พงผมก็ต้องรื้อออกมาตาก
4: ค่ะ
2: เนี่ยฮะแต่เห็นว่ามีช่างอาสาหลายคนก็เริ่มจะช่วยกันดูแลแล้วนะ
4: ค่ะ
2: เนี่ยครับ
4: ไปดูที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าร่มเกล้า33ระดับน้ำยังสูงอยู่ค่ะพี่น้องประชาชนต้องพายเรือบางคนก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำออกมาเพื่อจะรับข้าวสารอาหารแห้งที่ทางกลุ่มจิตอาสานำมาบริจาคทีมข่าวลงเรือไปกับทางกรมฐานช่างจังหวัดราชบุรีเข้าไปช่วยเหลือน้องปรินซ์ค่ะน้องปรินซ์อายุแค่6เดือนแล้วมีไข้ก็พาน้องออกมาส่งโรงพยาบาลทางคุณพ่อบอกว่า6วันที่ผ่านมาถือว่าลำบากมากไม่มีน้ำใช้ก็ต้องใช้น้ำดื่มที่ได้รับแจกมาค่ะมาดื่มกินมาทำความสะอาดร่างกายเนี่ยค่ะน้องไข้ขึ้นสูงกลางคืนแทบไม่ได้นอนเลยก็คือต้องเฝ้าระวังว่าน้ำจะท่วมมาอีกไหมจะมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยค่ะ
2: ลองฟังดูครับ
5: น้ำมันขึ้นเร็วนะพี่ขึ้นเร็วมากๆชั่วโมงนึงนี่ขึ้นแบบปุ๊บๆๆเลยแล้วก็มาขั้นสุดท้ายนี่คือวันเสาร์นี่น้ำขึ้นเยอะตรงเนี้ยช่วงเซเว่นเนี่ยลึกที่สุดคือเนี่ยผมเป็นคนเนี่ยประมาณคางผมกับถึงหัวแต่ผมมีนี่ไงคือเอาแพลอยออกมาข้างนอกมาเอาน้ำเอาข้าวเนี่ยช่วงนั้นกำลังมีอยู่แต่ว่าทีมงานผมที่ตึกอ่ะเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าคนอยู่ชั้นหนึ่งกันเยอะโอ้โหพี่ลำบากมากพี่ห้องน้ำคือน้ำมันใช้ไม่ได้หลายๆวันแล้วมันไม่ไหวแล้วพี่อันนี้ตักน้ำนี่ขึ้นไปลาดมันก็ไม่ลงแล้วชั้นแรกอ่ะเพราะว่าน้ำมันเอ่อขึ้นท่อใช่ไหมใช่มีเด็กน้อยมันลำบากอากาศมันมีแรกๆเนี่ย

0: ที่ฝนตกตลอดเวลาเลยแล้วมาช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยคือมีเมื่อวานตกมาเยอะแล้วก็หายไปแต่อยู่ชั้นล่างนี่คือต้องรอลุ้นอย่างเดียวพี่นอนไม่หลับหรอกต้องรอลุ้นออกมาดูว่าน้ำมันจะขึ้นแค่ไหนขึ้นแค่ไหนแต่ตอนนี้มีนเริ่มกินเล่มเหม็นเน่าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องคือเขาเป็นไข้แล้วก็มันดูแลยากมันบอกใช่มันบอกเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยหวัดร้อนมองคอเริ่มไอก็เลยออกมาข้างนอกไปหาหมอดีกว่าจริงไม่อยากออกมาแล้วเพราะมันเนี่ยพี่ก็ดูดิดูสภาพแวดล้อมนะ
1: ส่วนพื้นที่สายไหมบริเวณซอย43เมื่อคืนนี้บิดจะมีการปะทะนะคะหลังจากที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนำรถแบ็คโฮหินคลุกมาทำแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำในหมู่บ้านไหลออกไปสู่ถนนชาวบ้านก็ประท้วงค่ะสุดท้ายก็ต้องรื้อออกเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดนี้พบว่าตอนนี้ไม่มีคันกั้นน้ำไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างในการทำคันแล้วทางออกก็สามารถเข้าออกได้ตามปกติถ้าไปดูในซอยตอนนี้น้ำท่วมอยู่ที่ระดับหัวเข่าชาวบ้านในซอยนี้คุณชลิตาบอกว่าเมื่อคืนตอนที่กำลังเข้ามาเห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำคันกั้นน้ำที่ปากซอยก็เลยถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงบอกว่าป้องกันไม่ให้น้ำจากในหมู่บ้านไหลออกไปที่ถนนชาวบ้านก็เลยร้องเรียนไปที่ผอ.เขตนะคะแล้วได้รับการชี้แจงว่าให้สร้างคันกั้นน้ำบริเวณกลางซอยแล้วก็ท้ายซอยซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับคลองหกวาเป็นจุดเดียวกับที่เคยทำตอนปี54ทางผู้ปฏิบัติงานน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ย้ำว่าผอ.เขตควรจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าจะมีการทำคันกั้นที่บริเวณไหนแล้วทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าในฐานะคนในซอยอะค่ะคือถ้าเฉลี่ยน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคแต่ว่าถ้ากั้นน้ำไม่ให้น้ำจากในหมู่บ้านออกไปที่ถนนแล้วเขาจะอยู่ยังไง
2: เขาก็แย่เลย
1: ใช่ค่ะ
2: ลองฟังดูครับ
3: ใช่ค่ะเมื่อคืนกลับบ้านมาประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะก็มีการตั้งเป็นลูกระนาดขนาดใหญ่อะค่ะโดยที่เราถามเจ้าหน้าที่ว่ามาทำอะไรกันเขาบอกว่ามาทำกั้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำออกไปอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราก็เลยร้องเรียนกันไปค่ะติดต่อผอ.เขตซึ่งท่านใจดีมากนะคะท่านก็มาแล้วท่านก็ให้สรุปว่าจริงๆอะท่านสั่งให้ทำด้านหลังค่ะแต่เจ้าที่อาจจะมีการประสานงานที่ผิดพลาดกันนะคะตกดึกประมาณห้าทุ่มครึ่งอะค่ะไอ้ตรงคันกั้นนั้นก็หายไปค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เช้าจะกลับมาทำข้างหลังค่ะต้องขอความร่วมมือค่ะว่าถ้าจะทำอะไรช่วยแจ้งกับประชาชนนิดนึงค่ะจะกั้นพวกเราก็ยินดีแต่ต้องบอกแจ้งชี้แจงอะค่ะจะกั้นตรงนี้เพราะอะไรต้องมีเหตุผลต้องมีหนังสือชี้แจงค่ะอย่างเมื่อคืนที่ชาวบ้านลุมกันอะพอไม่มีหนังสือชี้แจงค่ะกังวลเราถึงอยากทราบความชัดเจนว่าตกลงเราจะต้องทำยังไงจะต้องอยู่ยังไงขอแค่ให้ท่านชัดเจนกับพวกเราอะค่ะว่าจะขังน้ำจะกั้นน้ำเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่บอกให้เรารอแบบ4วัน5วันอย่างเงี้ยโดยไม่มีกำหนดค่ะไม่รู้เมื่อไหร่
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้คือชาวบ้านแล้วก็งงไม่มีการไปแจ้งเขากันก่อน
1: ค่ะ
2: นะครับเมื่อกี้น้องพึ่งลงไปนะ
1: ค่ะ
2: น้องพึ่งก็ลงพื้นที่บ่อยเหมือนกันคนส่งข้อความเข้ามาอีกแล้ว
1: ว่าอยากขอว่า
2: ไม่บอกน้องพึ่งบอกน้องพึ่งระวังเท้าเปื่อยนะระวังปิงเกาะบ้างอะไรไม่รู้เนี่ย
1: ค่ะ
2: ทีน้าอ้นไม่เห็นบอกงี้เลยน้าอ้นระวังปิงเกาะระวังเท้าเปื่อยน้าอ้นก็ลง
1: น้าอ้นเกือบจะโดนปลิงควายกัดด้วยมาก่อน
2: แต่คนไปบอกว่าน้องพึ่งระวัง
1: น้าอ้นน่าจะน้อยใจนะคะ
2: เอาสำหรับน้ำในพื้นที่สายไหมคุณผู้ชมครับก็เรียกว่ายังคงท่วมสูงอยู่นะฮะ45-50เซนนะครับรถเล็กนี่สัญจรลำบากมากนะครับโดยเฉพาะตามซอยย่อยชาวบ้านเนี่ยต้องลุยน้ำเน่านะฮะเดินออกมาด้านนอกครับเพื่อไปทำงานแล้วก็มาหาซื้ออาหารด้วยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะไปที่สมุทรปราการบ้างคุณผู้ชมครับแม่ค้าบางบ่อนะฮะไม่อยากรับน้ำจากกทม.เลยนะฮะบอกว่าตลาดริมคลองปิดมา5วันขาดรายได้อยากให้รัฐนั้นช่วยเร่งระบายน้ำหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมครับสมุทรปราการนะฮะกรณีที่ปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนนะครับชาวบางพลีบางบ่อบางเสาธงสมุทรปราการบอกว่าระดับน้ำยังทรงตัวอีก 7-10 วันเนื่องจากมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกทม.เพื่อลงทะเลสมุทรปราการขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปแถวๆตลาดริมคลองสำโรงนะครับติดกับทางสำนักงานอำเภอบางบ่อพบว่าตลาดแห่งนี้ครับถูกน้ำท่วมร้านค้าปิดทั้งหมดเลยนะฮะโดยบริเวณพื้นตลาดริมคลองสำโรงนะฮะน้ำยังคงท่วมขังสูงประมาณสัก 5-10 เมตรนี่ตลาดบางบ่อครับคุณผู้ชมครับคุณอรนุชครับอายุ74ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าตั้งแต่ฝนตกมาต้องหยุดขายของมา5วันแล้วปีนี้หนักมากๆจริงๆปกติน้ำไม่เคยท่วมเข้าบ้านแต่ปีนี้ท่วมสูงจริงๆเข้าถึงด้านในเลย

0: ย้ายของหนีแทบไม่ทันทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนสมาชิกในบ้าน3คนตอนนี้นู่นนะฮะไปอยู่ชั้น2แล้ว
1: ล่าสุดได้ข้อความจากปภ.แจ้งว่าจะมีน้ำจากภาคตะวันออกของกทม.เข้ามาในพื้นที่อำเภอบางบ่อบางพลีบางเสาธงตนเองวิตกกังวลแต่ไม่รู้จะทำยังไงส่วนข้าวของคงจะไม่ได้ขนย้ายหนีเพราะว่ามันพังเสียหายไปหมดแล้วอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐขอให้ช่วยคิดก่อนว่าน้ำจะมามากหรือเปล่าควรจะมีการวางแผนการระบายน้ำอย่าให้น้ำท่วมบ้านพี่น้องประชาชนมากจนเกินไปคือถ้าท่วมเล็กน้อยพวกเราเองยังพอรับได
2: ้รับรู้ยังฮะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำจากภาคตะวันออกมาเติมกระทบบ้านเราเนี่ย
3: ระบายไปทางนี้เหรอ
2: ใช่ๆมันจะกระทบ3อำเภอบางพีบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้รู้สึกยังไงณตอนนี
3: ้มันก็อึดอัดไงหนูมันก็เดินออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วมันกลัวเราขาเขอมันจะเน่าหมดเนี่ย
2: ครับ
3: ไอ้ค้าขายไม่ต้องพูดถึงหรอกแล้วคนไม่มาตลาดเลยใช่มั้ยไม่มาเลยจะเงียบกันไปหมดประมาณนี้ประมาณ5วันละ
0: เนี่ยครับผู้ชมครับที่บางบ่อนะฮะน้ำท่วมหนักเลย
1: ค่ะ
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
4: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทนร้อนทนฝนด้วย PU Hybrid เทคโนโลยีกับอันพาราชิล PU Hybrid สีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้น
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
10: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
9: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
11: ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได
12: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
13: สองหัวใจจันทร์20:30 ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์น่ะป้าไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
16: ป้า
17: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
18: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
19: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
13: ผู้หญิง please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์แครปไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วยมาจิกครีนแอคทีฟบูสเตอร์
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนตก
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
5: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
6: สนับสนุนโดย

0: โตชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวโอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
3: พ่อน้องชายไงล่ะจ๊ะ
5: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
2: ของเขาดีจริงๆ
5: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแปลกไม่เปลี่ยน
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านลืมอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: คุณผู้ชมครับคุณปอนออนนิวนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปที่ซอยราชพัฒนา15ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เขตสะพานสูงครับในวันที่25ชายในภาพคนนี้ก็ชื่อบังรีด
9: ค่ะ
8: เนี่ยฮะใส่หมวกนะเมื่อกี้นะขอดูภาพเมื่อสักครู่อีกทีนะบังรีดเมื่อสักครู่นี้ที่คุณปอนไปยืนคุยดูนะนี่บังรีดนี่อ่ะหยุดนะนี่นะบังรีดเนี่ยคุณผู้ชมครับคือแกเองเนี่ยเป็นชาวบ้านแล้วน้ำเนี่ยท่วมนะฮะตอนแรกเนี่ยน้ำท่วมมาประมาณสักเข่าถึงหัวเข่าคุณผู้ชมพี่หมวย
9: ค่ะ
8: ปรากฏคุณผู้ชมข้ามไปวันหนึ่งบังรีดคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับคือแกเองเนี่ยออกไปหาปลามาให้คนในบ้านกินเพราะมันออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงล่าสุดแกเสียชีวิตนะฮะ
9: โอ้ค่ะ
8: คือน้ำท่วมแล้วแกเอาเรือออกไปหาปลาแล้วเหมือนกันรู้สึกเรือจะคว่ำหรือสักอย่างเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณปอนออนนิวตอนที่คุณปอนออนนิวเขาไปสัมภาษณ์มานะเรามีฟังเสียงคุณปอนออนนิวอยู
10: ่เพราะว่ามันขึ้นแบบน้ำสิว่ามันพังลงมาจากข้างบน
8: อ
10: ันนี้มันน้ำฝนมันขึ้นเมื่อกี้พอแล้วฝนตกมันขึ้นเป็นนิ้วขึ้นทำอะไรไม่ทันเลยมันขึ้นเร็วมากวันแรกที่เขาประกาศว่าเป็นวันแรกแล้วพรุ่งนี้น่ะเป็นวันที่ว่าจะเข้าเขตกรุงเทพโดยตรงๆอ่ะฝนน่ะแล้วมาเตือนเอาแค่ช่วงกี่วันจะถามทำทันมาทำไม่ทันหรอกเอาแค่วางเขตลงมาดูแลมั่งกทม.ผู้ว่าลงบอกลงมาทางเขตให้เขตมาดูแลมั่งเอางี้ดีกว่าง่าย
8: ๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหข้ามไปแค่วันเดียวคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบางแกเสียชีวิตคุณปอนก็เลยตกใจนะฮะแล้วก็โอ้โหมันเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวฟังญาติพี่น้องของบางรีดเขาพูด
11: ฝนตกน้ำท่วมฉันเสียพี่ชายไป1คน
12: วันนี้ปอนได้มีโอกาสไปให้กำลังใจมะเรียมและป๋ายามรวมไปถึงคนที่อยู่ในราชพัฒนา15เป็นตัวแทนนำถุงอาหารและยาที่พี่ๆน้องๆนำมาบริจาคที่ร้านสมใจฟาร์มไปให้ถึงมือคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ปอนต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบังลีจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หวังว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้คงจะทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาใส่ใจและดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้มากกว่านี
8: ้ญาติของบังลีนะฮะ
12: บริจาคที
8: ่ลองฟังเสียงมาที่เขาพูดเรามีเสียงมาพูดอยู่นะ
12: ครั้งนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจัด
11: สกที่เขาเคยร่วมงานกันตอนนี้ว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์เขาเลยเขาก็เห็นว่าฝนมันเริ่มขึ้นน้ำมันเริ่มขึ้นเขากลัวว่าพี่น้องจะไม่มีอะไรกินเขาเล

0: ไปพายเรือมาหาปลาเขาบอกมีปลาก็ไปหาปลาไอ้เราก็ไม่ให้เขาออกมาแล้วนะพี่ชายนะอันนี้น้องชายนี่มันไปบอกหลานว่าพ่อเขาเสียฉันแต่คือสุบ
1: ให้แมวไม่ต้องเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: เขาตั้งหน้าจะจมน้ำตั้งแต่ตรงนั้นแหละเขาคงจะวูบจมน้ำตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเขาก็ลอยแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาลอยถามว่ารัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างฝนตกน้ำท่วมฉันเสียพี่ชายไปหนึ่งคนพร้อมกับ5เดือนฉันเสียพ่อเสียพี่ชายเฉพาะใน5เดือนนะจุกนะมันไม่ใช่ว่ามันจุก
2: แล้วน้ำเท่าเข่า
3: ค่ะ
2: ไปหาปลาจะเอาปลามาให้
3: คนในครอบ
2: คนในครอบครัวได้กินกันเพราะว่าไม่มีอาหารเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ
3: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบังรีด้วยนะคะ
2: อันนี้คุณปอนก็ถือว่าเป็นจิตอาสาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
3: ค่ะคุณปอนบอกเลยว่าวันที่สัมภาษณ์บังรีคือบังรีเครียดมากกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้และสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะวันนี้พี่ธนกฤตจิตอารีรัตน์ก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วตอนนี้ไปเจอปัญหาปลิงควายจำนวนมากตัวยาวเท่านี้ตัวใหญ่เท่านี้ก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารยารักษาโรคขนมน้ำดื่มมารับได้ค่ะที่ถนนร่มเกล้า 19/1 จุดนี้เป็นศูนย์ธนกฤตจิตอาสาและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะ
2: เนี่ยฮะ
3: ค่ะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ร่มเกล้านะคะมาที่ร่มเกล้า 19/1 ค่ะจากจุดนี้ไปดูที่ระยองนะคะระยองก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่แฟนรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ถนนสายบ้านดอนที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจุดนี้น้ำท่วมสูงมา 3-4 วันแล้วค่ะรถเล็กไม่สามารถจะผ่านได้ผู้สื่อข่าวตัดสินใจขับรถลุยน้ำเข้าไปสำรวจด้านในคนขับรถบรรทุกยังต้องเตือนเลยค่ะบอกว่าอย่าเข้าไปเลยน้ำมันสูงมากชาวบ้านมาทอดแหจับปลากันแล้วชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมา4วันบางจุดคือลึกสูงระดับเอวแล้วน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดค่ะแล้วตอนนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำเริ่มเน่าเริ่มส่งกลิ่นกังวลว่าถ้าน้ำไม่ลดแล้วเดี๋ยวจะมีมวลน้ำมาจากอำเภอบ้านค่ายอีกพื้นที่นี้จะเป็นยังไง
2: ลองฟังดูครับ
4: คือ3วัน4วันแล้วนี่น่าจะวันที่4นะน้ำเหม็นแล้วอ่ะน้ำเหม็นแล้ว
5: ตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วใช่ไหมเนี่ยเหม็นไหมคุณนะยิ่งเหม็นกว่านี้อีกอ๋อมันเน่าจากหญ้าเนาะ
2: ส่วนที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจชุมชนตลาดเทศบาลกบินนะฮะอำเภอกบินบุรีก็พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยคงท่วมสูงนะฮะลดระดับลงไปแค่1เมตรคุณผู้ชมครับขณะที่บางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงนะประมาณสัก1เมตรครึ่งชาวบ้านแถวนี้นี่ยังคงต้องเดินทางด้วยเรือกันอยู่นะครับขณะที่รถหลายคันจมน้ำไปเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ทันโดยน้ำที่ลดจากพื้นที่กบินบุรีก็ไหลไปฮะที่อำเภอศรีมหาโพธินะฮะแล้วก็อำเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนไปรวมกันนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจากนั้นครับก็จะไหลลงทะเลต่อไปทางด้านของคุณนิชาพรทิพยารมนะครับรองนายกเทศบาลตำบลกบินท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเยอะแล้วมาเร็วโดยน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่2เมตรหนักกว่าปี56นะฮะทำให้ตั้งตัวไม่ทันกันจริงๆโดยที่จุดนี้ครับมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอยู่เยอะมากต้องรีบช่วยกันอพยพออกไปโอ้น่าสงสารคุณผู้ชมครับไปที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมครับไปเจอไอ้เข้อีกแล้วครับไอ้เข้ขนาดกว่า3เมตรครับริมคลองแน่คุณผู้ชมอ้าปากโอ้ตายเห็นไหมคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆแน
3: ่โอ้ริมคลองส่งน้ำค่ะจุดนี้
2: อืมเช้านี้คุณผู้ชมครับคุณอุดรเทพวารีเทพวาทีขออภัยฮะเป็นอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราครับออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวประกาศแจ้งเตือนครับประชาชนนะบอกว่าระวังนะมีคนพบเห็นไอ้เข้ตัวใหญ่ๆความยาวนี่3เมตรกว่าไปเจออยู่บนไหลทางคลองส่งน้ำหมู่2บ้านพะเนียงบ้านบางพะเนียงนะฮะอยู่ที่คูยายหมีสนามชัยเขตที่ฉะเชิงเทราครับผู้ชมครับและคุณผู้ชมลองดูสนั่นน่ะนะ
3: โอ้
2: อ้าปาก

0: อ่ะทำไมน่ะฮะ
1: ตัวใหญ่มาก3เมตร
0: ตัวใหญ่มันมายังไงนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: คุณอุดรเนี่ยเขากลัวนะบอกว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่กำลังหาปลาและต้องใช้ถนนที่เป็นเพียงเส้นทางเดียวนะครับที่มึงสามารถสัญจรไปมาได้ฝากสื่อหน่อยช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่อยบอกให้ระวังไอ้เข้หน่อยตอนนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยจุดที่พบจระเข้นะครับเป็นถนนทางเบี่ยงที่สามารถใช้การได้เพื่อเข้าไปในพื้นที่3ตำบลที่ถูกน้ำนั้นท่วมโอบล้อมเอาไว้ก็คือตำบลท่ากระดานตำบลคูใยหมีนะฮะแล้วก็มีตำบลทุ่งพระยาล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังช่วยกันค้นหานะครับจนสุดท้ายไปเจอไอ้เข้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับว่ายน้ำอยู่ในคลองส่งน้ำนะคุณผู้ชมไหนดูสินี่คุณผู้ชมโอ้ตายแล้วเพราะไกลทองคลองแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหลายคนถามว่า3คนนี้ยังปลอดภัยดีไหมปลอดภัยนะเอาเข้ขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับเบื้องต้นก็ตรวจสอบแล้วนะครับจระเข้บอกว่าผมหลุดออกมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์ถ้าประชาชนพบเห็นจระเข้อีกก็รีบแจ้งผู้นำชุมชนเลย
1: แต่ว่าอันนี้เขายิงตายเลยอะค่ะ
0: ฮะ
1: ใช่ตำรวจตัดสินใจใช้ปืนยิงจระเข้ตาย
0: ยิงไอ้เข้เลยเหรอ
1: ตามรายงานข่าวอะค่ะเจอในน้ำแล้วก็ยิงแล้วพอตายก็เลยจับขึ้นน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ประมงจังหวัดไปตรวจสอบ
0: ตายซะแล้วคุณผู้ชมโอ
1: ้ตัวใหญ
0: ่ตำรวจยิงเลยเหรอ
1: ตำรวจยิงค่ะ
0: มันเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนะคุณผู้ชมนั่นนะปืนตำรวจยิงเลยโถเนี่ยหมดสภาพ
1: โอ้
0: แม่เอาฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยครับ
2: สรุปแล้วมีกี่ตัวครับ
3: ตัวเดียวครับตัวเดียวจริงแล้วต้องฝากคนเลี้ยงอะครับนะครับฝากชาวบ้านที่อยากจะเลี้ยงจะเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเป็นธุรกิจก็ขออนุญาตให้ติดต้องนะครับเพื่อความมาตรฐานของบ่ออย่างเงี้ยแอบเลี้ยงเงี้ยครับมีความผิดทางกฎหมายนะครับน่าจะโทษน่าจะค่อนข้างหนักนะครับ5ปีไม่จะไม่5แสนปรับ 500,000 แล้วก็ไม่เกิน 500,000 แล้วก็ติด
0: โอ้จระเข้บอกผมผิดอะไรเนี่ย
1: ผมหลุดออกมาจากฟาร์ม
0: ผมหลุดออกมาจากฟาร์
1: ม
0: ถ้ามันพูดได้มันคงบอกทีเนื้อทองเขายังออกไปที่อื่นเลย
1: อันนั้นขนย้าย
0: เ
1: นื้อทองใหญ่กว่านี
0: ้เนื้อทองใหญ่กว่านี้เนื้อทอง4เมตร
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ยังกังวลอยู่มั้ยคะเชิงเซาค่ะ
0: วาสนาจระเข้ก็ยังต่างกันเลย
1: น
0: ะครับสงสารมันนะ
4: ตัวนี้ถือว่ามีแค่ตัวเดียว
0: แต่ถ้าเกิดมันจะไปเป็นอันตรายกับประชาชนมันก็มันจริงๆมันต้องจับกันยิงเลยเหรอ
1: ค่ะหรือมันก็จะว่ายหนีไปเรื่อยๆ
0: ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่หมวยมันคงเจอแล้วคงยิงเลยอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดออกไปก็
1: อันตรายกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็ต้องออกมาหาปลา
0: หลายคนบอกว่ากรณีแบบนี้กำจัดทิ้งก็ถูกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกถ้าหลุดหายไปตามกันให้วุ่นอีกจับบางคนบอกว่าจับไม่เป็นก็แจ้งอาสาครับเขาจับเป็นนะบางคนก็บอกสงสารเนี่ยฮะก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
0: คนที่เขารักสัตว์เขาก็สงสารคนที่เขามองว่ามันจะเป็นภัยกับชาวบ้านเขาก็บอกว่าทำถูกแล้วนี่นะไปคุยกันเองนะไม่รู้จะยังไงนะเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เบนดิตมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่

0: อมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2519
2: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันลงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
3: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
5: มากดไปเลยไม่รู้มา
6: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งพากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
7: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กอนจะเอาอะไรอีก
8: กอนมาไกลแล้วพี่วีกอนไม่อยากกลับ
9: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
10: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
12: สนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาล้างจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คือผู้ชมผมคุยกับพี่หมวยอยู่คนส่งมาบอกว่าคุณหนุ่มคะจระเข้เมื่อกี้เขายิงยาสลบหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะทีมข่าวเราเนี่ยเขาตัดภาพบางภาพออกไปตอนเขายิงเนี่ยเขายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี้เลย
14: ตาย
13: ใช่ไหม
14: ค่ะ
13: ใช่ไหมคืออย่างนี้เลยไม่ใช่ยาสลบนะ
14: ค่ะเขาบอกว่าน้ำกระจาย
13: น้ำกระจายเลยอ่ะ
14: เนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ย
13: ปืนยาสลบแล้วเวลาคุณดูข้างบนขวามือข้างบนนั่นน่ะ
14: ค่ะ
13: ไม่ใช่ยาสลบแล้วครับ
14: ค
13: ่
14: ะอันนั้นกระบอกเดียวหรือสองกระบอกคะ
13: น่าจะสองกระบอกพี่หมวยนั่นน่ะสองกระบอก
14: ค่ะ
13: กับดาวจระเข้ไปแล้ว
14: ค่ะ
13: เนี่ยครับรู้สึกแอร์เมสจะโทรมาถามอยู่ไหน
14: เอาไปส่งที่ประมงจังหวัดค่ะค่ะ
13: ไปดูการตลาดหน่อยคุณผู้ชมครับ
14: เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของมิสเตอร์ DIY ค่ะผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตั้งแต่ปี2559ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 1,300 สาขาครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศไทยฉลองใหญ่ค่ะจัดแคมเปญ Mr. DIY Brand Sale ช็อปของแบรนด์ต้องเลือกที่คุ้มฉลอง10ปีจัดเต็มคุ้มคูณ3ตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุ้มที่1เป็นครั้งเดียวในรอบปีนะคะยกทัพสินค้า Private Brand Mr. DIY มาลดสูงสุด 60% ค่ะตอกย้ำจุดยืน Always Low Price พบกับสินค้าคุ้มค่ามากมายทั้งสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นชุดไม้กวาดพร้อมกับที่ตักผงยังมีทิชชู่ทำความสะอาดไปจนถึงสินค้าต้อนรับเปิดเทอมอย่างรองเท้านักเรียนกระเป๋าใส่กล่องถนอมอาหารค่ะ
13: คุ้มที่2นะครับชวนร่วมกิจกรรมช็อปโชว์และลุ้นนะเพียงถ่ายภาพคู่สแตนดี้ครับเล่าเรื่องราว10ปีมิสเตอร์ DIY นะผ่านเรื่องราวของคุณนะครับโพสต์ใต้ Facebook ครับ Mr. DIY Thailand หรือว่า TikTok นะฮะโพสต์ไหนทำถูกต้องตามกติกาและใจคณะกรรมการในรอบโชว์ผลงานลุ้นรับไปเลยนะครับ iPhone Duo นี่นะ iPhone Duo ไอ้รุ่นใหม่นะ
14: ค่ะ
13: นะยังไม่ออกอันเนี้ยความจุ256 GB นะครับท่านผู้ชมครับยังมี iPhone 18 Pro ความจุ256 GB รวม5เครื่องยังมีบัตรกำนัน Mr. DIY อีก5รางวัล นะครับท่านผู้ชมครับ
14: ส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลในรอบแรกค่ะก็ยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจับรางวัลรอบลุ้นรางวัลลุ้นรับ iPhone Duo ความจุ256กิก

0: กะไบต์ iPhone 18 Pro ความจุ256กิกะไบต์รวมอีก5เครื่องแล้วยังมีบัตรกำนันมิสเตอร์ DIY อีก50รางวัลรวมของรางวัลทั้งหมด65รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทเมื่อช็อปขั้นต่ำ300บาทต่อใบเสร็จตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะยังมีคุ้มที่3ก็คือสินค้าแลกซื้อสุดคุ้มค่ะร่มพับอัตโนมัติและร่มพกพาที่กัน UV ช็อปครบ300บาทแลกซื้อได้เพียง159บาทจากปกติราคา330บาทไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ค่ะแต่สินค้ามีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันที่15กันยายนถึง14พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ครับผมก็สามารถนะฮะติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ www นะครับ mrdiy.co.th นะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้าน Mr. DIY ทุกครั้งก็อย่าลืมมองหาสินค้าแบรนด์ Mr. DIY นะครับพร้อมนะฮะช็อปของแบรนด์ไปด้วยนะต้องเลือกที่คุ้มนะภายใต้แนวคิดนะครับนั่นก็คือ
0: Always Smart Choice ค่ะเลือกฉลาด Smart เสมอ Always Smart Choice เลือกฉลาด Smart เสมอ
1: Smart เสม
0: ออ
1: ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมครับนี่ฮะของ Mr. DIY เขานะครับวันนี้หนกระแสยังคงติดตามเรื่องน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องของน้ำเหนือ
0: เ
1: พราะว่าน้ำเหนือที่มันไหลลงมาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะท่วมพอสมควรเลยล่ะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องไปหวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาเสริมถ้าฝนตกลงมาปริมาณที่มันเยอะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันให้ตาลาวันแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีนะฮะดีกว่าที่เรายังไม่ทันเตรียมตัวอะไรแล้วก็ไปบอกเฝ้าระวังแต่พอถึงเวลาเฝ้าระวังทีไรมันไม่เกิดปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเตรียมตัวแบบนี้เราเตรียมไว้ได
0: ้ค่ะ
1: พอเตรียมแต่ถ้าเกิดมันไม่มาก็ไม่เป็นไรก็เตรียมตัวไว้ดีกว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทันแล้ววันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวน้องท็อปนะฮะท้องพบนัทธริศนะฮะแกเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับใช่ไหม
0: ป้า
1: น้องทีน้องทีขออภัยนะฮะน้องทีแล้วก็น้องท็อปด้วยสองคนมาด้วยกันนั่นแหละน้องทีเนี่ยเป็นคนเขียนแอปพลิเคชันนะน้องทีเขียนใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับผม
1: เขียนเกี่ยวกับอะไรเตือนว่ามีน้ำตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมลูก
2: ใช่เป็นแจ้งเตือนว่าจุดไหนมีน้ำระดับไหนบ้างครับพี่หนุ่ม
1: อันนี้คือในฉะเชิงเทราใช่ไหม
2: ในฉะเชิงเทราก่อนครับ
1: แล้วมันเป๊ะเลยเหรอลูก
2: ก็เป็นข้อมูลจริงที่ชาวบ้านช่วยกันรายงานเข้ามาครับพร้อมแนบรูปที่เป็นหลักฐานครับ
1: ครับแล้วเราก็ทำขึ้นมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะเข้าไปดูได้
2: ใช่ครับก็จะดูได้ว่าโซนไหนมีสีประมาณไหนบ้างครับผมก็จะดูในเชิงเซาทั้งหมดภาพรวมครับ
1: อ๋อโอเคเห็นว่าตัวนี้กำลังพัฒนาไปอีกด้วยใช่ไหม
2: แชปกำลังทำฟีเจอร์ที่แจ้งเตือนสัตว์ดุร้ายอยู่ครับ
3: เมื่อกี้เลยครับ
0: อ๋อจระเข้
2: จระเข้หลุด
0: จระเข้หลุด
3: ก็เตือนได้
2: ใช่ครับจะมี
1: ก็เตือนได้เหมือนกันว่ามีจระเข้ตรงนี้ตรงนี้
2: ใช่ครับ
3: เสร็จแล้วครับเมื่อกี้หลังจากที่ดูข่าวเมื่อกี้
1: อ๋อเมื่อกี้น้องดูข่าวไอ้เข้ที่กับดาวจระเข้ไปน้องเขียนเลยเหรอ
3: ใช่ครับเขียนเมื่อกี้เลยครับ
0: โอ้โหเร็วมาก
3: เสร็จแล้วด้วย
1: แล้วก็คือแต่บอกว่าจระเข้อยู่ตรงนี
3: ้ใช่ครับ
2: ถ้าใครอยากไปดูถ้ามีรายงานนะ
3: ให้รีพอร์ตมาได้ว่ามีจระเข้อยู่ตรงนี้ให้ระวังอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อคนก็จะได้รู้ตัวแล้วก็เข้าไปดู
3: ใช่ครับ
1: อ๋อน้องเรียนอยู่ชั้นอะไรลูก
2: อยู่ม.6 โรงเรียนสุจิตบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: น้องนี่อยู่ม.6 เองเหรอ
0: ครับ
2: ผม
1: โอ้น้องทำพี่ดูโง่ไปเลยน้องอยู่ม.6 น้องทำขนาดนี
0: ้
1: ม.6 พี่ยังแต่งชุดไปเที่ยวอยู่เลย
0: น้องดูข่าวเราแล้วน้องเขียนเลยเขียนโปรแกรมเลยเมื่อกี
1: ้ม.6 พี่ยังจีบหญิงอยู่เลยอ่ะน้องน้องนี่เนาะ
0: ค่ะเก่งมาก
1: เก่งเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะครับแล้ววันนี้ทางฝั่งของตัวท่านผอ.ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.วันนี้ท่านมานั่งนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นทางฝั่งของรองเลขานะครับก็คือพี่ไพฑูรย
0: ์ใช่
1: นะครับวันนี้ส่งตัวแทนมานะฮะแต่วันนี้ก็ได้ความรู้คุณผู้ชมครับลองไปตามดูนะฮะ
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมท

0: ู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับวันนี้ผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ของน้ำทางเหนือที่ไหลลงมานะฮะจากแม่น้ำหลายสายนะครับก็จะลงมาที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็ยังมีในมุมของทางฝั่งของตัวบางปะกงนะฮะที่ไหลหลากลงมาก็ทำให้ท่วมในช่วงของบางปะกงไม่ว่าจะลงมาไอ้ตรงส่วนของฉะเชิงเทรานะฮะหรือนครนายกต่างๆนานานะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวทางด้านซ้ายก็เป็นอุทัยอันนั้นก็เป็นสแกกลาง
1: ครับ
0: นะฮะสแกกลางที่ไหลมาแล้วก็ไปดันกับทาง
1: แม่น้ำเจ้าพระยา
0: แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมันจะเข้าเจ้าพระยา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วเดี๋ยวดูภาพคุณผู้ชมนี่ผมจำคร่าวๆจากเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับเราจะไปคุยกับทางฝั่งของตัวน้องทีนะก็เป็นคนที่เขียนแอปนะครับเตือนคนเตือนภัยคนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะวันนี้น้องมาพร้อมกับทางคุณท็อปนะฮะเป็นเพจเรารัก8ริ้วนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท็อปครับสวัสดีครับทีครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีท่านธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะท่านเป็นอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชมานั่งกับเรา
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับ2ท่านขอคุยกับทางฝั่งของตัวท่านผอ.ก่อนผอ.ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ครับก็จากที่เกิดฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สถานการณ์น่าจะคลี่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก700เนี่ยนะครับไปเป็น 1,700
0: จาก700ไปเป็น 1,700 อันนี้ที่ตรงไหนฮะปิงเหรอ
1: ของแม่น้ำปิงครับวันเดียวนะครับวันเดียว
0: ครับ
1: ครับก็น้ำสุดนะครับก็เพิ่มพรวดลงมา
0: เดี๋ยวนะท่านเมื่อวานเนี้ยที่ผมนั่งคุยกับทางท่านรองเลขา
1: ครับ
0: ท่านไปทูลไปเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี้ยมันอยู่ที่700
1: ครับไม่ครับก่อนหน้านี้นะครับ2วัน
0: 700
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานฝนตก
1: ครับตกเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับในวันที่29นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวมา
0: ครับ
1: ครับเคลื่อนตัวมาณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงที่นครสวรรค์แล้ว
0: ครับ
1: ครับก็เราคาดการณ์ว่าจะสูงสุดนะครับในวันนี
0: ้ก็คือ
1: วันนี้ครับวันนี้ครับ
0: สูงเท่าไหร่ครับประมาณ
1: 1,600 ลูกบาทเมตร
0: 2,600 ลูกบาทเมตรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือปิง
1: มารวมแล้วครับมารวมที่นครสวรรค์แล้ว
0: อ๋อ
1: ไหลมารวมนครสวรรค์แล้วครับตอนนี้ 2,600 นะครับมวลน้ำวันนี้มาถึงนครสวรรค์แล้ว
0: ครับ
1: จากนี้ไปครับก็จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
0: ครับ
1: นะครับในวันพรุ่งนี้
0: ลองดูภาพดินี่นะฮะอันนี้คือเป็นป่าสักนะ
1: เอา
0: ป่าสักยังไม่เอาสิ
1: ครับขอเจ้า
0: เขากำลังพูดเจ้าพญาอยู่ก็เปิดป่าสักเลยลองดูนะ
1: ครับ
0: นี่นะฮะลองดูผู้ชมครับเอาขอขยายอย่างเมื่อวานเลยนะฮะเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นภาพให้มันชัดขึ้น
1: ดูที่นครสวรรค์นิดนึงครับ
0: ครับอ๋อตายแล้ว
1: พี
0: ่นครสวรรค์เอา
1: ครับ
0: นี่ฮะคุณจำลองดูนะครับภาพเนี่ยก็คือในนี้นี่เราจะเห็นไหมฮะบึงบอระเพชรที่เป็นสีแดง
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อวานมันยังไม่แดงเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานที่ทางฝั่งของขั้นไปทูลออกมาเนี่ยมันยังไม่แดงอย่างนี้นะ
1: ครับตอนนี้เต็มแล้วครับของบึงบอระเพชร
0: เมื่อวานมันเป็นศูนย์อยู
1: ่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตครับแต่นี้อัปเดตแล้วครับ
0: อันนี้อัปเดตแล้วนะ
1: ครับ119%
0: เนี่ยครับ119%นะครับคือเต็มแล้วร่วมล้นมาแล้ว
1: ครับก็ในส่วนนะครับน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ครับ2,610นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่รวมมาจากปิงแล้วนะครับปิงตอนนี้ลดลงแล้ว
0: ครับ
1: มวลน้ำก้อนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะ
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้จะเคลื่อนตัวไปถึงเขื่อนเจ้าพระยา
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณผู้ชมลองดูนะฮะปิงเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายมือของคุณผู้ชม
1: ครับ
0: แม่น้ำปิงเห็นไหมฮะขึ้นไปตรงกลางเนี่ยเป็นยมนะแล้วก็ข้างบนขึ้นไปตรงเหลืองๆเห็นไหมฮะช่วยหยุดภาพนิดนึงได้ไหมฮะไม่ต้องเลื่อนแล้วได้ไหมครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นน่านสามสายหลักเนี้ยมันไหลมารวมกันนะครับอยู่ตรงหลังบึงบอระเพชรเห็นไหมฮะที่เป็นแอ่งน้ำตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ตรงจุดนั้นคือนครสวรรค
1: ์ครับ
0: คุณผู้ชมครับคือนครสวรรค์เพราะฉะนั้นตอนนี้นครสวรรค์หนักหนาสาหัสไหมฮะ
1: ไม่หนักครับเพราะว่า

0: มีแหล่ง
1: ยังอยู่ในตลิ่ง
0: ยังอยู่ในตลิ่งนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมาแล้ว
1: กับอีกหนึ่งวัน
0: อีกหนึ่งวันจะมาที
1: ่เขื่อนเจ้าพยา
0: ครับ
1: นะครับพอก่อนถึงเขื่อนเจ้าพยานะครับก็จะมีในส่วนของลุ่มน้ำสะแกกังนะครับวันนี้สะแกกังเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับตอนบนลดลงมาแล้ว

0: หลีบานชะลอลงนะครับในขณะที่มวลน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะขึ้นมาถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันมาเสริมร่วมกันนะครับเหมือนเป็นการจัดจราจรครับว่าวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มปรับลดลงนะครับพยายามควบคุมลดลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ตอนบนเนี่ยไม่มีมาเสริมแล้วนะครับก็จะไม่ส่งผลให้น้ำในเขื่อนวังลุ่มก้าวเนี่ยล้นครับในส่วนนะครับพอมาถึงหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับเรามีการผันน้ำออกไปนะครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้เป็นศักยภาพเลยครับ600นะครับลูกบาศก์เมตร
1: ต่อออกไปตั้งจุดไหนฮะ
0: มันจะมีคลองทั้งด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ
1: หลังจากตรงจุดไอนครสวรรค์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: หลังบึงบัวระเพ็ดนั่นนะฮะที่เป็นดามท้องฟ้าอยู่นั่นนะ
0: ครับบริเวณเหนือเขื่อนใช่ไหมครับก็จะมีเส้นทางน้ำออกไปทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นคลองชัยนาทป่าสักนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็คลองมะขามท่าอู่ทอง
1: ครับด้านบนป่าสักนะคือ 109% เห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: ตรงเลขช่อง3นั่นนะฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นคือยังไงฮะ
0: ในส่วนของป่าสักครับก
1: ็ไม่ต้องเลื่อนแล้วครับอยู่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายได้เดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งไปงงไปเอาให้จะได้เห็นเอาโอเคตรงนี
0: ้ได้เขื่อนป่าสักนะครับ 109% ละแสดงว่าเกินความจุ
1: ครับ
0: นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับที่ย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมาเนี่ยนะครับ24 25 26เนี่ยนะครับก็เราหน่วงไว้นะครับโดยที่ลดการระบายน้ำของเขื่อนเพื่อช่วยในพื้นที่ตอนล่างนะครับวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับน้ำก็ไหลเข้ามาเต็มเขื่อนป่าสักแล้วนะครับวันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้น้ำออกมามากนักนะครับเมื่อเช้านี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักนะครับ500กว่าลูกบาศก์เมตรวันนี้ลดลงมาเหลือ400นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการนะครับในส่วนของปริมาณน้ำไหลเข้าเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขื่อนป่าสักนะครับวิกฤตมากไปกว่านี้นะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมาเนี่ยนะครับแผนเดิม400นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะอยู่สักประมาณ300
1: ครับ
0: เพื่อที่จะไม่ให้กระทบ
1: ท่านผอครับคือถ้าเกิดเราจะอธิบายแบบให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยคือมันท่วมหรือไม่ท่วมดีกว่าคือถ้าเกิดบอก400 500บางทีผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมเอาเป็นจุดๆเลยเนี่ยตรงป่าสักเนี่ยมันไปกระทบจังหวัดอะไรยังไงบ้าง
0: ครับก็ป่าสักนะครับบริเวณท้ายเนี่ยก็จะมีลพบุรีนะครับสระบุรี
1: จะท่วมไหมฮะ
0: บริเวณพื้นที่ตอนท้ายไม่ครับจะมาส่งผลกระทบนะครับบริเวณของท้ายเขื่อนป่าสักลงมา
1: ท้ายเขื่อนป่าสักลงมานะ
0: ก็คือบริเวณเขื่อนพระราม6
1: ตรงพระราม6ตัวนั้นนะ
0: ครับ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมลงมาเนี่ยน้ำตรงนั้นจะท่วมใช่ไหมฮะ
0: ครับก็จะได้รับผลกระทบณขณะนี้ก็มีน้ำล้นเข้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็หากเรามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นอีกสัก300เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางด้านท้ายเนี่ยนะครับมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ
1: ตรงจุดนั้นมีอะไรบ้างครับมี
0: ก็จะมีชุมชนนะครับวัสตือนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50เซนติเมตรนะคร
1: ับ อันนั้นอยู่ในแถวอยุธยาใช่ไหม
0: ใช่ครับพระนครศรีอยุธยา
1: เอาให้ชัดๆนี้เลยฮะชัดๆคือพอคือคนจะได้เข้าใจ
0: ครับ
1: อยุธยา
0: ครับ
1: คือจะถูกผัดน้ำจะผ่านมาจากทางป่าสักจะเข้าตรงนี้ก่อนผมเอาเป็นจุดๆนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อยุธยาเนี่ยท่วมแน
0: ่สูงขึ้นไปอีก50เซนติเมตร
2: ครึ่งเมตร
0: ครับก็จะล้นลงมาครับล้นครับ
1: ล้นฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดว่าท่วม
0: ก็นั่นแหละครับก็คือท่วมกับล้นก็คือตัวเดียวกันแหละครับกันแหละครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ทางจังหวัดนะครับเรามีการประชุมหารือกันนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็ในส่วนนี้ครับจังหวัดก็ไปดูในส่วนของพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่ต่ำจริงๆนะครับที่ประชาชนอยู่ในริมตลิ่งนะครับก็มีการที่จะอพยพนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมา
1: คืออันนี้เป็นการเตือนเลยนะฮะคือเราไม่ต้องมาบอกว่าเฝ้าระวังเลย
0: ค
1: ือท่วมคือท่วมตรงนี้คือท่วมเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเลย
0: ครับ
1: เอาขึ้นที่สูงจะหลบจะเลี่ยงจะอพยพกันออกมาก่อนจะได้รู้นะฮะคือถ้าเกิดเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวล้นเดี๋ยวอะไรคือชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่ผ่านมาถ้าเกิดจะไปนั่งบอกว่าเฝ้าระวังเตรียมเอาเลยในตรงนี้มันจะท่วมก็คือมันจะท่วมแล้วตรงนี้หลบหนีถูกไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: พอ
0: ใช่ครับ
1: ตรงจุดนี้นะฮะอยุธยามีอะไรบ้างครับตรงนั้นที่เราจำเป็นต้องบอกเขา
0: ครับก็ในส่วนตรงนี้ครับก็น้ำเนี่ยครับจะหลากมาเข้าตัวเมืองนะครับตัวเมืองของพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็น้ำในส่วนนี้ครับจะไปรวมกันที่บางไทรนะครับ
1: บางไทร
0: ผมขออนุญาตกลับไปในส่วนของ

0: ขื่อนเจ้าพระยาก่อน
1: ครับ
0: นะครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็แผนเรานะครับจากการประเมินปริมาณน้ำเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้ 2,300 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการขยับนะครับวันละ100นะครับวันละ100นะครับอีก2วันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยา
1: อีกแล้ว
0: ครับซึ่งเป็นพื้นที่จ
1: ุดรวมมาสองฝั่งเลย
0: ใช่ครับ
1: มันมาสองฝั่งเลยมันมาทางป่าสักด้วย
0: ครับ
1: ป่าสักผันมาปุ๊บเนี่ยฮะมาอย่างนี้เดี๋ยวกล้องเจาะให้หน่อยก็ได้นะครับป่าสักมาอย่างนี้เนี่ยฮะมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทางเจ้าพญาก็มาอย่างนี้คือจะมาอย่างนี
0: ้ครับ
1: มาประจบกันอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: มาดันกันอยู่ตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: พอดันเสร็จปุ๊บน้ำก็
0: ครับ
1: อยุธยาโดน
0: ใช่ครับก็ผมเช็คตัวเลขเมื่อเช้าครับก็แถวเสนานะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับจากการที่เรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำไปนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์สัก 20-30 เซนติเมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณอำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: อันนี้คือเฉพาะน้ำเหนือนะเราคุยถึงน้ำเหนือก่อนถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ยังไม่รวมปริมาณของฝน
0: ครับ
1: ที่จะตกมาเนี่ย5 6 7 8นี
0: ้ครับ
2: ใช
1: ่ซึ่งที่อาจารย์ที่ท่านผอติดอาจารย์ตลอด
0: ครับ
1: ที่ท่านผอพูดมาอันเนี้ยคือมันเฉพาะน้ำเหนือที่ดันมาแล้วแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล
0: ้
1: วแต่ถ้าฝนตกลงมาบวกเข้าไปอีก
0: ครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตต่อก่อนต่อไปก่อนครับว่าน้ำสองสายเนี่ยครับจากเจ้าพระยาตัวหลักนะครับกับป่าสักที่ไหลมารวมนะครับก็จะมีปริมาณสัก 3,000 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางสายประมาณ 3,000 3,000 นี่เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ครับตัวเลขที่เราดูกันครับว่าถ้าประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครไหมนะครับ 3,000 เนี่ยนะครับก็จะระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2เมตรเศษๆนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าพนังกั้นของกรุงเทพมหานครครับประมาณสัก 40-50 เซนติเมตรครับก็เพราะนั้นปริมาณน้ำสถานการณ์ณขณะนี้ที่น้ำกำลังขึ้นตัวลงมาเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: สามารถที่จะรองรับหรือกันในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจได้นะครับ
1: คือกรุงเทพท่านผอจะบอกว่ามันจะไม่ท่วมหรอ
0: ไม่ท่วมครับ
1: อาจารย์ท่านบอกยืนยันอย่างนั้นนะ
0: ยืนยันแน่นอน
1: แล้วถ้าเกิดฝนมันตกลงมาหนักอีก
0: อันนี้ฝนนะครับเดี๋ยวปัจจัยเติมนะครับปัจจัยเติมถ้าเป็นตัวเลขของฝนที่คาดการว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับตกบริเวณผ่านมากรุงเทพมหานครในวันที่5 6 7ครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือขึ้นไปในส่วนของภาคกลางอันนี้เราไม่กังวลนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับน้ำในส่วนนี้ไปเติมในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับแต่จากการคาดการนั้นบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักไม่มีนะครับจากการคาดการไม่มีฝนตกเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ฝนในส่วนนี้จะขยับไปตกในส่วนของฝั่งตะวันตก
1: ฝั่งตะวันตกนะ
0: ครับฝั่งตะวันตก
1: ตะวันตกก็จะมาอีกมุมนึง
0: ครับ
1: อีกมุมนึงก็จะเป็นพวกสแกกัง
0: ใช่ครับเราหวังว่าจะไม่ไปตกนะครับของสแกกังซึ่งมันก็เฉียดว่าจะมีสแกกัง
1: ถ้าสแกกังก็จะไปกระทบกับอุทัยลงมาสุพรรณ
0: ครับตัวนี้จะตกลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับถ้าอุทัยกับกำแพงเพชรนะครับซึ่งถ้าตกบริเวณนี้นะครับน้ำจะหลากมาเร็วเพราะว่าวางตัวอยู่ฝั่งเขานะครับใกล้ฝั่งเขานะครับลำน้ำเพราะฉะนั้นตกมาปุ๊บลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
1: ครับ
0: อ้า
1: วโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะพักสักครู่เดียวครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิวพียูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
3: ดีนะ
6: Fit your mask friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับและโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน

0: ใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไป
7: ลุกลุก
8: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
9: ลูกหลานแห่งเทพรัศมีจะนำทางเจ้าไปทุกขนแห่งในหน้าน้ำนี
10: ้ได้พอทะลุทำไมไม่ได้บอกคุณว่าผม
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: บอยหล่อ
14: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
15: ลาก่อน
16: ไปอาบน้ำ
14: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
17: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
15: ช้า
17: หร
15: ือ
17: ย
15: ัง
17: ใครตะโกนแบบวันแม
18: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
19: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์2-4 ตุลาคม 2569
20: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
22: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
23: Magic Clean
22: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอช Multicolor Shine ซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
24: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ผู้ชมครับเรายังพูดคุยถึงเรื่องของจับตาน้ำเหนือนะฮะที่จะหนุนขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับคือในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับน้ำมันจะมาจากจุดนี้นะฮะบางปีมันก็มาจากจุดนี้จุดนี้ไม่มี
1: ครับ
0: บางทีมันก็มาจากตรงกลางไอ้สองข้างไม่มีอาจจะมาน้อยหน่อยแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมครับด้วยฝนนะฮะที่มันตกกันเรียกว่าแบบเยอะมากแล้วก็ตกวนอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทำให้มันเกิดเหตุการณ์น้ำเนี่ยจากแม่น้ำหลายสายเนี่ยนะครับมันเอ่อขึ้นมาแล้วมันไหลมาบรรจบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายต้องใช้คำแบบนี้เลย เพื่อให้คุณผู้ชมลองได้เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยมันมาจากป่าสักก็มามุมนี้มาจากฝั่งปิงอะไรก็อาจจะชะลอได้น้อยได้น้อยหน่อยเพราะน้ำมันไม่ได้มาก
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันมาทุกจุดมันก็เลยมารวมแล้วก็ดันตอนนี้ดันเข้ามาแล้วมันต้องมาผ่านที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะไปออกอ่าวไทยทางน้ำผ่านคุณผู้ชมง่ายๆแต่ละจุดแต่ต้องทางน้ำผ่านแต่ละจุดเขาก็จะมีตัวกั้นตัวกั้นคืออะไรก็คือเขื่อนคือเขื่อนที่จะผันน้ำออกมานะฮะว่าผันมาเท่านี้พอก่อนนะหยุดก่อนหรือผันออกมาเพื่อให้น้ำข้างบนเนี่ยมันได้ระบายตัวออกมาถ้าปล่อยมากไปน้ำทางนี้ก็จะท่วมอีก
1: ครับ
0: ปล่อยน้อยไปไอ้ทางนู้นก็ท่วมอีกมันก็ต้องค่อยๆดู
1: ครับ
0: นะฮะค่อยๆดูว่าจะผ่อนตรงไหนตรง

0: รงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้มันต้องสมานสามัคคีกันดูให้พร้อมว่าจะปล่อยตรงจุดไหนเท่าไหร่ผมอธิบายแบบชาวบ้านแบบนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถูกนะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้นะครับนี่คือเส้นทางน้ำเหนือมาแบบนี
1: ้ครับ
0: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมปิงวังยมน่าน
1: ครับ
0: แล้วก็ป่าสักอยู่ขวามือด้านล่าง
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะทีเนี้ยพื้นที่ที่จะออกมานะฮะหลังเขื่อนเจ้าพระยาลงมาข้างล่างนี่ถือว่าหลังเขื่อนใช่ไหมอาจารย์ท่านผอ.
1: ท้ายเขื่อน
0: ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนคือข้างบน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะท้ายเขื่อนลงมาก็จะมีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการครับ
0: จุดเนี้ยมีผลกระทบ
1: ครับบริเวณริมตลิ่งครับ
0: บริเวณริมตลิ่งนะฮะอยุธยานี่โดนแน่โดนแน่ๆเพราะมันเป็นจุดน้ำที่มันหนุนกันตรงนั้นเลย
1: ครับมารวมมันหนุนเลยครับ
0: นะครับปทุมแล้วฮะปทุมก็หนักนะ
1: ครับปทุมก็กับจะล้นคันนะครับในสิ่งที่เป็นคัน
0: ที่เขาบอกว่าจะเข้ามาคลอง6คลองอะไรนั่นใช่ป่ะฮะคลอง6วา
1: คนละส่วน
0: คนละส่วนตรงนี้คนละส่วนนะ
1: คนละส่วนครับ
0: อ่ะโอเคอันนี้ตรงจุดนึงนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อไปเราไปดูแม่กลอง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะผอ.ดูแม่กลองให้ผอ.ท่านอธิบายแม่กลอง
1: ครับในส่วนของแม่กลองนะครับภาพนี้ครับก็จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา26-27นะครับฝนตกสะสมค่อนข้างวันละ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับบริเวณทางด้านท้ายเขื่อนนะครับณขณะนี้มวลน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนแม่กองไปแล้วนะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับและณขณะนี้ครับกำลังขึ้นตัวไปจังหวัดราชบุรีนะครับณขณะนี้วันนี้ครับเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะถึงในส่วนของสมุทรนะครับสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน้ำนะครับก็ณขณะนี้ที่เริ่มท้นนะครับก็จะไม่เพิ่มมากไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ทั้ง2จังหวัดเลยครับราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
0: ราชบุรีตัวนี้ก็หนักอยู่นะ
1: ครับก็จะอยู่ในลักษณะของการทรงนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับ
0: แต่ยังไม่ลดในเร็วๆนี
1: ้ครับอันนี้การลดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งเป็นตัวรวมน้ำจากตอนบนนะครับเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะครับก็ณขณะนี้ครับปริมาณน้ำนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะครับไม่มาเติมต่อเนื่องจนจะล้นเขื่อนแม่กองนะครับก็สามารถที่จะเริ่มควบคุมนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กองได้แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะพยายามปรับลดการระบายลงเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็สถานการณ์ในส่วนของน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนแม่กองนะครับจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนช่วงที่ผ่านมานะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
0: ไหล
1: ล
0: งบนนะฮะ99%
1: 99% นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราปิดบานเลยครับเพื่อช่วยบริเวณพื้นที่ด้านท้ายที่เกิดผลกระทบอยู
0: ่
1: นะครับก็ในขณะนี้น้ำขึ้นมา 99% นะครับก็วันนี้ครับวันที่1นะครับเราได้มีมตินะครับร่วมกันจากการพิจารณาแล้วครับว่าจะต้องเปิดการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็มติเราร่วมกันนะคิดว่าประมาณ40นะครับก็จะสามารถควบคุมน้ำไม่ให้ล้นเขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: มันต้องล้นอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดระบายลงมานะครับก็จะเปิดมาสักประมาณ40ล้านเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆทยอยเปิดมานะครับโดยที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงนะครับในระดับที่จะมาท่วมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามควบคุมน้ำให้อยู่ในลำน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ปล่อยมาเนี่ยจะตามไม่ทันนะครับกับมวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านเขื่อนแม่กลองไปแล้วนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าเปิดเขื่อนตรงวชิราลงกรณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อระบายน้ำออกมาเนี่ยมันจะถ้าสมมติว่ามันจะมีฝนตกลงอีกผลกระทบมันจะไปตกอยู่ตรงไหนกาญจนบุรี
1: ครับก็กาญจนบุรีครับก็เราประเมินนะครับพยายามที่จะประเมินว่าในส่วนของการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับจากฝนการคาดการณ์ของหน่วยงานนะครับว่าจะมีน้ำมาเติมนะครับอีกนะครับมียังคงมีว่าเราเปิดระบายน้ำออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะพร่องการระบายน้ำนะครับแล้วก็รองรับฝนที่อาจจะเกิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: พอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาตามแควนี
1: ้ครับ
0: แควน้อยผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เสร็จ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับแล้วก็จะไหลต่อมาเรื่อย
1: ๆนะครับแล้วก็ไปรวมกันกับแควใหญ
0: ่แล้วไปรวมกับแควใหญ
1: ่นะครับแล้วก็ไหลผ่านไปเขื่อนแม่กลอง
0: ผ่านไปแม่กลองอีก
1: ครับแล้วก็ลงไปราชบุรีนะครับสมุทรสงคราม
0: ไอ้ตรงจุดนี้เองก็เลยทำให้ทางฝั่งท่านผอ.บอกว่าเพราะฉะนั้นราชบุรีเองเนี่ย

0: น้ำจะยังคงทรง
1: ใช่
0: จะไม่ลดตอนนี้ยังไม่ลดแน่
1: ๆครับก็จะเริ่มปรับลดน่าจะเป็นนะครับวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าระยะทางของน้ำนะครับที่จะเคลื่อนตัวไปผ่านราชบุรีเนี่ย12ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปสมุทรสงครามเนี่ยอีก12ชั่วโมงนะครับหรือ1วันนะครับจากเขื่อนแม่กองไปนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนแม่กองกำลังมีแผนในการปรับลดละนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์น้ำด้านท้ายก็จะเริ่มลดลงตามที่เรามีการปรับลดของเขื่อนแม่กองครับ
0: ครับนะฮะอันนี้ในส่วนของทางฝั่งของตัวแม่กลองที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกว้างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราไปดูของเจ้าพญาแล้วอ
1: ัน
0: นี้เป็นแม่กลองแล้วต่อไปอาจารย์จะดูอะไรครับ
1: ก็ถัดมาน่าจะมาอีกฝั่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือในลุ่มน้ำบางประกง
0: บางประกงนะบางประกงหรือจะไปสแกนกลางก่อนไหมเดี๋ยวบางประกงเขาต้องไปต่อเนื่องทางเขาเอาบางประกงก่อนนะ
1: ครับบางประกงครับ
2: สแกน
0: เอา
1: เมื่อกี้สแกนกลางผมคุยรวมให้หมด
0: โอเคงั้นเอานี้ก็ได้ฮะอันนี้อ่ะ
1: ครับอันนี้เป็นในส่วนของบางประกงนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับลูกศรจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ณขณะนี้เป็นลูกศรนะครับเริ่มลดลงและเป็นสีเขียวนะครับช่วงที่ผ่านมาล้นนะครับในทุกสายของลำน้ำเลยนะครับแล้วก็หลากมาท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกบิลบุรีนะครับนครนายกนะครับณขณะนี้นะครับน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงมาแล้วครับมาผ่านที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับจากนี้นะครับแล้วก็ห่วงถัดไปนะครับก็คือบริเวณนะครับอำเภอบางคล้านะครับ
0: บางคล้านะครับตอนนี้เป็นไงบางคล้า
2: หนักมากครับเมื่อคืนอพยพกันทั้งคืนเลยครับ
1: ครับ
0: บางคล้าหนักมากนะตอนนี
1: ้อำเภอคลองเขื่อน
0: คลองเขื่อนเป็นไง
2: ครับกำลังเริ่มเข้าครับกำลังเริ่มเข้าวันนี้ครับ
1: แล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
2: บางน้ำเปรี้ยวโดนมา2วันแล้วครับ
1: ครับ
0: บางน้ำเปรี้ยว2วันแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาอยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: เขาจะทราบหรือตรงไหน
2: ด้วยครับ
0: ใช่ไหมเป็นกู้ภัยด้วยแล้วพอนี้เขาไปตรงนั้นหมด
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเค
1: ครับถ้าเราดูทางฝั่งขวานะครับก็จะมีคลองสียัดใช่ไหมครับคลองสียัดคลองระบม
0: คลองสียัด 94%
1: ครับ
0: อยู่ข้างบนนั้นขวาม
1: ือในช่วงที่ผ่านมาครับน้ำหลากมาจากฝั่งเขาฝั่งนี้ครับนะครับแล้วก็กำลังไปผ่านตัวเมืองนะครับของตัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะไหลไปรวมกันบริเวณหน้าเขื่อนบางประกงนะครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้จุดบริเวณอันนี้แม่น้ำบางประกงเห็นไหมครับผู้ชม
1: ครับบริเวณหน้าเขื่อนบางประกงเนี่ยครับก็จะเป็นจุดรวมนะครับและเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับ
0: ครับ
1: หน้าเขื่อนบางประกงนะครับอันนี้พื้นที่3อำเภอก็คืออยู่หน้าเขื่อนบางประกงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับบางค้านะครับคลองเขื่อนนะครับแล้วก็บางน้ำเปรี้ยว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหลากมาถึงตัวฉะเชิงเทราแล้วนะครับจากด้านบนนะครับที่ณขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นจากรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันหลากลงมาบนพื้นที่ราบแล้วค่อยๆระบายต่อมาครับ
0: ทีมงานแก้ผมขออนุญาตกว้างขึ้นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะผมอยากให้เห็นไปถึงนครนายกนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ
2: อันนี้ครับซ้ายมือคร
0: ับ เห็นไหมฮะ
2: ขุนด่านอยู่ซ้ายล่างครับ
0: ขุนด่านอยู่ซ้าย
1: ครับ
0: ปัจจีน
1: ครับ
0: นครนายกอยู่ซ้ายมือข้างล่าง
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะโอ้โหนี่มันเป็นจุด
2: รวม
0: เลยอ่ะ
1: ครับ
2: รอบทิศเลยครับ
0: รอบทิศเลยอ่ะพอ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับโอ้โหนี่คือจุดตอนนี้นครนายกนี่จมไปเลยนะ
2: จมไปเลยครับเพราะว่า
0: คือ
1: ใช่ครับ
0: คือมีคนที่อยู่นครนายกติดต่อผมมาบอกว่าจมเกือบทั้งจังหวัด
2: บ้านแฟนผมอยู่นครนายก
0: เป็นไงตอนนี
2: ้ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าณวันคืนวันศุกร์ก็คือแป๊บเดียวครับครึ่งคืนจากระดับน้ำที่ไม่มีครับก็ถึงหน้าอกในครึ่งคืน
0: แล้วตอนนี้ฮะ
2: แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้ว
0: ตอนนี้แห้งแล้ว
1: ลดลงแล้ว
2: แต่ก็กังวลอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่า
0: แห้งเป็นบางจุดหรือ
2: เป็นบางจุดถ้าเกิดต้อง
0: แห้งเป็นบางจุด
2: ใช่ครับ
0: เพราะบางคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าของผมยังไม่แห้งเลย
2: บางจุด
0: เดี๋ยวบอกแห้งแล้ว
2: ในเมืองอันนี้แค่ผมพูดถึงโฟกัสแถวในเมือง
0: แต่บางจุดในนครนายกเองเนี่ย
2: ยังมีระดับน้ำอยู่ครับ
1: ครับ
0: ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ในมุมของตัวฉะเชิงเทราเองเป็นยังไงตอนนี้
2: น้ำกำลังหลากเข้าทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยคนแปดริ้วปกติไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท่วมเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับทุกคนค่อนข้างใจเย็นผมทำเพจเรารักแปดริ้วครับก
0: ็
2: ทำข่าวทำรายงานระดับน้ำเนี่ยมา13ปีนะครับก็ไม่เคยมีประวัติอะไรอย่างนี้คนในแปดริ้วจะค่อนข้างใจเย็นแต่ตัวผมเองเนี่ยพอผมไปช่วยสักแก้วมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นกู้ภัยนกไปช่วยสักแก้วแล้วก็มาพนมสารคามท่าของท่าลาดแล้วก็ไปนครนายกบ้านแฟนผมเนี่ยโอ้ผมเห็นมวลน้ำของทุกที่ว่ามันมากมายมหาศาลแบบสามารถล่มเมืองได้ทั้งเมืองไปหลายเมืองแล้วผมก็เห็นแผนที่เมื่อสักครู่นะครับว่ามันจุดศูนย์รวมน้ำเนี่ยมันคือบ้านผมเอง

0: ผมก็เลยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ทำพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะเตือนทุกๆคนว่าบ้านเราคือพื้นที่รับน้ำนะแล้วเมื่อคืนนี้ครับก็บางขาตอนนี้อำเภอบางขาเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับระดับหัวเข่าบ้างเอวบ้างอกบ้างก็น้ำค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับนะฮะโอ้หนักเหมือนกันล่าสุดนะครับเพจทีลมฟ้าอากาศเขาลงบอกว่ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้วนะครับหากอาคาตหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดการระบายน้ำลงว่าอย่างนั้น
2: ครับ
1: ตรงกันไหมฮะ
2: ก็ณขณะนี้มวลน้ำกำลังมายังลดไม่ได้ครับจะต้องเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้สภาพเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราพยายามที่จะหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเดิมเนี่ยนะครับระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.5 เราดันน้ำขึ้นไปถึงเกือบ18
1: เจ้าพยาขึ้นหน่อยดิฮะ
2: ประมาณ2เมตร50นะครับ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนะครับก็เราก็จะพยายามหน่วงเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้มันหน่วงได้ไม่ได้แล้วนะครับมันมาเพิ่มมาเติมเพราะฉะนั้นน้ำจะล้นทางด้านเหนือเขื่อนนะครับถ้าล้นเหนือเขื่อนลงไปนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับความเสี่ยงในเรื่องของน้ำที่จะไปกัดเซาะคันถนนบริเวณด้านเขื่อนนี่ก็จะวิกฤตหนักไปอีก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการค่อยๆเพิ่มผ่อนการระบายลงมานะครับจากการประเมินเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: อันนี้ในกรณีที่ฝนไม่ตกหรือเปล่า
2: ไม่ตกครับเนี่ยตอนนี้ครับนะมวลน้ำกำลังมาเนี่ยแหละครับ
1: แล้วถ้าเกิดฝนตก
2: ครับก็ดูว่าตกเหนือเขื่อนไหมนะครับถ้าตกเหนือครับก็จะต้องมีปริมาณมากกว่านี้ครับ
1: เหนื่อยกว่านี
2: ้ครับเหนื่อยกว่านี้ครับ
1: ก็ภาวนาขออย่าให้ฝนตกตรงจุดเหนือเขื่อน
2: ครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาครับเราดูแล้วปริมาณน้ำมวลน้ำกำลังมาแค่2,000 ถึง 2,200 นะครับเราคิดว่าน่าจะจบแล้วกลับไปตกอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการนะครับไม่กล้าที่จะมั่นใจว่ามันจะตกหรือไม่ตกอีกนะครับ
1: ครับผม เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคนส่งเข้ามาบอกขอให้คุยเรื่องอุทัยหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าสแกกังเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้เจาะลงไป
2: ครับได
1: ้ขออนุญาตกลับมาเจาะตรงนี้นิดนึงนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมผมลืมบอกไปเลยตอนนี้นะฮะเราย้ายนะครับเราย้ายในมุมของตัวลูกค้าของเรานะครับมาอยู่ในช่วงเบรก2แล้วนะฮะฝากสนับสนุนหน่อยนะครับไปพบกับไตรจีน่า 15X นะครับกับคุณนีโน่เมทินีนะครับแล้วที่จบจากไตรจีน่าเนี่ยยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ในช่อง3อยู่นะครับยังไม่ได้เข้าโซเชียลนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่อง3ต่อนะฮะตอนนี้ไปพบคุณนีโน่นะครับกับไตรจีน่า 15X ครับวันนี้นะครับพบกับพี่นีโน่กับไตรจีน่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมนะครับก็เจอผมก็รู้อยู่แล้วทำอะไรแต่พูดง่ายๆเลยว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนคิดมาตลอดว่าการดูแลผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่พอใช้ไตรจีน่าทำให้ผมเปลี่ยนความคิดว่าการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยให้ดูดีมันง่ายนิดเดียวจริงๆผมใช้ผลิตภัณฑ์นะครับมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วผลลัพธ์มันค่อยๆชัดขึ้นทุกวันไม่ใช่อุปทานนะครับปีนี้ผม60แต่ริ้วรอยของผมมันลดเลือนลงผิวก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแนะนำใครไปก็ไม่เคยผิดหวังจริงๆเราใช้แล้วมันดีเลยกล้าพูดได้เต็มปากนะครับว่าไตรจีน่าเขาดีจริงๆครับแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนไม่เคยใช้วันนี้ไม่ต้องลังเลนะครับคุณจะได้ลองไตรลาจีน่าTime Reversal Collagen Serum ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับหรือ Trilagina 15X คุณนมพัฒนามาจาก 12X แล้วและผมเป็นหนึ่งคนที่ได้ทดลองร่วมกับเขาในช่วงพัฒนาสูตรบอกเลยว่าอะไรที่ว่าใหม่ๆในวงการสกินแคร์เนี่ยนะครับเราใส่ไว้ในนี้หมดแล้ว 15X ตัวใหม่นี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ Collapro นะครับที่จะช่วยให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนลงผิวจะแลดูเรียบเนียนดูกระจ่างใส อีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือ Soluble Collagen นะครับหากคุณใช้เป็นประจำทุกวันเนี่ยจะช่วยให้ผิวของคุณแลดูกระชับริ้วรอยก็จะแลดูตื้นขึ้นภายใน14วัน14วันเนี่ยรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ เรื่องความชุ่มชื้นนะ 15X ตัวนี้แน่นอนมากเขาจะช่วยให้ผิวของคุณดูอิ่มน้ำดูชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงขนาดที่ว่าผมลืมทาปรากฏว่าตื่นมา

0: ก็ยังไม่แห้งแถมยังดูชุ่มชื่นอยู่นะครับวันนี้ถ้าได้ดูอยู่แล้วรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องผิวเยอะๆอย่าลังเลครับ 15X ตัวนี้ช่วยดูแลได้อย่างดีไม่ควรพลาดควรมีติดบ้านจริงๆโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilaginabrand ผมจะให้200สายโปรของเราวันนี้ 15X ตัวใหม่นะครับ2กระปุกใหญ่ไม่พอเอาไปอีก1พกพาและแถมนี่ไปให้อีกครับกันแดดตัวเด็ดอีก1ชิ้นทั้งหมดนี่จริงๆมันเกือบหมื่นนะครับวันนี้เอาไป 2,990 บาทใช้ไปยาวๆ 3-4 เดือนนะครับตกวันละ30บาทตัวนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ซึมซับลงผิวเร็วเหมือนเดิมไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วเบาสบายผิวแต่ยังรู้สึกว่าผิวของเรานั้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลากันแดดของ Tragina นี่ก็อีกตัวนะครับมีทั้ง SPF 50บวก PA4 บวกช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดจากมลภาวะแดดแรงๆเอาอยู่ปกติหลอด 1,590 แล้ววันนี้ไม่ได้ขายแถมไปให้ฟรีๆอีกโปรเปิดตัวของเรายังไงก็ต้องจองนะครับกดย้ำๆมาที่1577ไตรลาจิน่า 15X ใหม่นะครับ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด 2,990 ส่งฟรีก็ทั่วประเทศนะครับทอของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้รูดบัตรก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่กดมาจองสิทธิ์ของคุณให้ทันที่1577ตัวเก่านะครับ 12X ของเราเนี่ยพรีเซนเตอร์ทุกคนก็บอกแล้วว่ามันดีอยู่แล้วเรื่องริ้วรอยแต่ 15X ตัวใหม่เนี่ยผมว่าเขาดูแลมากกว่าริ้วรอยแล้วครับเพราะว่าผิวของคุณจะรู้สึกเฟิร์มนะครับหน้าก็จะดูเต็มน้ำเต็มเนื้อกว่าเดิมพูดง่ายๆนะครับ 15X ตัวนี้ผมมั่นใจจริงๆแล้วรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังถ้าได้ลองโทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrand นะครับ200สายใกล้หมดจริงๆนะครับ 15X ตัวใหม่2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดนะครับทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นเอาไปเพียง 2,990 บาทบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาจริงๆอย่ารอให้ริ้วรอยมันชัดแล้วค่อยดูแลใช้ 15X วันนี้คุ้มที่สุดแล้ว1577ครับ
1: 1577นะครับวันนี้ผมกับพี่โน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ใหม่ Tractor Kubota 32และ40แรงม้าไฟหน้าและฝากระโปรงดีไซน์ใหม่เฉี่ยวกว่าที่เคยทำงานไม่มีสะดุดคล่องตัวกว่าที่คิดใหม่ Tractor Kubota
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
6: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
8: ์ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่ดาวนี
9: ้ได้ทุ่มเข่าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
10: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
9: ทุ่มเข่าไฟลาวา
10: Formos Omega Smart Super Go
11: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
12: เพื่อไม่ยุ่งกับพี่ของกู
11: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให
13: ้พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่ยา
12: ปัญหาของพี่พี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่พี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
14: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
15: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
11: แล้วเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ล่ะครับ
16: ดีโคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม 4 ตุลาคม
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
18: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
12: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
19: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
20: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
21: คุณสอง

0: คนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
1: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
6: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
7: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมคุณเช่นเช็คไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
8: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
9: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
10: It's real
11: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
12: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
13: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
14: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
13: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
13: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
14: เริ่มเลย
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: ไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6 มิลลิกรัม

0: ลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับทางผลกระแสในช่อง3อยู่นะฮะยังไม่ได้เข้าสู่โซเชียลนะคุณผู้ชมครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เราปรับไอ้ตัวช่วงของทอล์กสินค้าไปช่วงเวลานึงนะครับอาจจะนานสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีการปรับเบรกใหม่ขออนุญาตดูทิศดูทางสักนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมครับแต่เย็นๆนะอย่าเพิ่งบอกโอ้ยรอนานจังเลยใจเย็นๆนะอย่าว่ากันนะเอามาคุยเรื่องน้ำกันต่อนิดนึงนะครับคืออย่างเมื่อกี้ผมคุยกันนอกรอบผมก็ถามทางฝั่งของตัวท่านผอ.บอกว่าผอ.ครับคือทางคุณทีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว
1: ครับ
0: คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับการลดระบายน้ำลง
1: ครับ
0: แต่ท่านผอ.บอกว่ายังปรับไม่ได
1: ้ครับยังยืนยันครับเพราะว่าก้อนมวลน้ำเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงเขื่อนนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ต้องพยายามที่จะควบคุมด้านเหนือนะครับเพราะฉะนั้นพอควบคุมแล้วเพิ่มไม่ได้ก็จะต้องเพิ่มทางด้านท้ายนะครับเราประเมินแล้วครับว่าเข้ากับออกเนี่ยจะต้องออก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ต้องออก 2,500
1: ลูกบาศก์
0: เมตร
1: ต่อวินาทีครับ
0: คือเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเขื่อนมันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยหน้าเขื่อน
1: ครับ
0: อันเนี้ยหลังเขื่อนอยู่ตรงกลาง
1: ครับ
0: น้ำที่มาตรงเนี้ยนะฮะมาอย่างเงี้ยมาถึงเขื่อนเสร็จปุ๊บเขื่อนก็ระบายออก 2,500
1: ครับ
0: ระบายออกไปเข้ามาฝั่งท้ายเขื่อน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับก็จะออกมาอย่างนี้ปื๊ดอย่างนี้เสร็จถ้าน้ำตรงนี้มันพร่องไปแล้ว
1: ครับ
0: เขื่อนเนี่ยก็อาจจะลด 2,500 ลงไปได
1: ้ได้ครับ
0: แต่ณตอนนี้ทางผอ.บอกว่าไม่ได้เพราะน้ำมันมายังมาอยู
1: ่
0: ยังหนุนมาอยู
1: ่ครับในวันถึงวันพรุ่งนี้ครับถึงวันพรุ่งนี้
0: นะ
1: ถึงเขื่อนวันพรุ่งนี้ครับมีส่วนหนึ่งที่มาถึงเขื่อนแล้วแต่พรุ่งนี้จะสูงสุดแล้ว
0: พรุ่งนี้น้ำจะมาสูงสุด
1: ที่เขื่อน
0: มันจะมา
1: ถึงเขื่อนเลยคร
0: ับ มาถึงเขื่อนเนี้ยปึ้งเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องระบายออก 2,500 ยังลดไม่ได
1: ้ครับยังลดไม่ได้ครับแล้วก็มวลน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวมานะครับเราต้องมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะต้องระบายออกไปนะครับหลังจากที่เข้ามาน้อยกว่าที่ระบายแล้วค่อยปรับลดลงมาได้ครับ
0: เราจะปรับลดได้น่าจะประมาณสัก
1: ถ้าดูนะครับในจากการคาดการณ์มวลน้ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการบนของตัวเขื่อนวังน้ำเกล้านะครับที่อยู่ในสแกกังเนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับในหลังจากวันที่3ที่4ไปนะครับหลังจากที่มวลน้ำพยายามเคลื่อนตัวผ่านนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าสามารถที่จะปรับลดได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่คาดการณ์ครับก็หลังจากวันที่4ที่5นะครับจะเริ่มที่จะเห็นภาพแล้วครับว่าจะควบคุมนะครับหรือจะเริ่มปรับลดครับ
0: ครับแต่อาจารย์อย่าลืมนะท่านผอ.อย่าลืมผมเรียกท่านอาจารย์นี่ผอ.ได้ไหมผมเรียกได้หมดนะ
1: ครับครับครับ
0: ผมก็ติดผมถามนิดนึงเราต้องอย่าลืมเรื่องของฝนด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอุตุเขาประกาศมาเนี่ย5678เนี่ย
1: ครับ
0: ฝนจะตกเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะกระทบอะไรยังไงไหมฮะ
1: ครับก็จะลงมาเติมนะถ้ามีฝนตกนะครับก็ลงมาเติมตามปริมาณที่นั่นแต่ว่าณขณะนี้นะครับกับสิ่งที่กำลังจะไปคือ2005นะครับก็กระทบกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก
0: ็ที่ปล่อยไป 2,500 เนี่ยก็เยอะแล้ว
1: ใช่ครับเยอะแล้วครับกับการที่เราคาดการไว้นะครับว่าจะไปประมาณนี
0: ้คือปล่อยมากเท่าไหร่ปล่อยมากเท่าไหร
1: ่ด้าน
0: ท้ายเขื่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ท้ายเขื่อนเนี่ยจะมีผลมากเท่านั้น
1: ครับ
0: น้ำก็จะอาจจะมาท่วมกรุงเทพไปนนทบุรีไปอะไรก
1: ็ครับ
0: อันอาจจะมาทางนี
1: ้ครับตอนนี้มวลน้ำที่เราประเมินแล้วครับประมาณนี้นะครับ
0: ถ้าฝนมันตกจริงๆเราภาวนาว่าอย่าตกหน้าเขื่อนหรืออย่าหลังเขื่อนดีครับ
1: หน้าเขื่อนครับ
0: อย่าตกตรงนี
1: ้ครับ
0: อย่าตกหน้าเขื่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าตกหน้าเขื่อน 2,500 เอาไม่อยู่อีก
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องปล่อยมากขึ้นไปอีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะปล่อยมากกว่า 2,500 ไป
1: ครับ
0: ครั้งหลังเขื่อนท่วมหนัก
1: ครับก็ท่วมเพิ่มขึ้นครับ
0: ตอนปี54ปล่อยเท่าไหร่ฮะ
1: ปี54ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: 3,700อันเนี้ยปล่อย 2,500
1: ครับ
0: แต่ถ้าฝนมันตกมันหนักอยู่ที่หน้าเขื่อน
1: ครับ
0: เจ้าพญาต้องปล่อยมากกว่า 2,500
1: ครับกับลูกนี้นะครับกับมวลน้ำลูกนี้ที่กำลังเคลื่อนนะครับ 2,500 ครับ
0: โอเคคืนเวลาให้สถานีผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องสแกกังกันสักนิดนึงเพราะว่าอุทัย
1: ครับ
0: น่าจะหนักเหมือนกันนะครับเอ้าพักสักครู่นะฮะคืนสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่นานแล้วครับเพราะลูกค้าเราไปอยู่เบรกเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
2: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทินโฮมิลลิกรัม

0: กระซิบ
1: เฮ้ยนี่ห้องมั้ยเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้ยโอ
1: ๋พี่หยดสมิงขาวขวา
3: สวัสดีค่ะมาวินค่ะ
4: วัฒราครับ
5: และรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบค่ะ
1: วันนี้พวกเราที่ไอคอนสยามกับงานกาล่าที่หยดสมิงขาวขวา
6: เมื่อวานเข้าฉายเป็นวันแรกเสียงชื่นชมที่หยดสมิงขาวขวาคือที่สุดไอหงสมิงตัวดีแล้วมันร้ายไม่แพ้ผีชุดดำเลยจริง
1: ๆที่หยดสมิงขาวขวาเออภาคนี้มีไอหงด้วย
7: ภาคนี้หงแต่ไม่มีผีชุดดำ
8: ย้อนกลับไปเป็นเหตุการณ์ผมว่าบทใช่ครับผมว่าบทครั้งแรกที่จับหันออกไปทำภารกิจแล้วเจอยักษ
1: ์
8: นั่นเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้มารู้จักกันได้มาเจอกันนะครับผมก็ย้อนกลับไปประมาณสักหลายปีก่อนที่จะมีเหตุการณ์ผีชุดดำนั่นเองครั้งนี้ไม่มีผีชุดดำแล้วนะครับผมมีเป็นเสือสมิง
1: สมิงชื่อไอ้โห
9: งนี่กว่า
1: น่ากลัวกว่าไอ้โหงอีก
10: คุณนำเพชรบอกนิดนึงค่ะว่าเป็นตัวแปรในเรื่อง
11: ก็หนูว่าเป็นลูกจ่าพันธ์ค่ะแล้วก็ต้องมาช่วยตามหาคนหายในภารกิจเพราะเราเป็นกรมป่าไม้ซึ่งเป็นโบกับไบเบิลที่ท
1: ำเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้คราวนี้มันมีไอ้โหงเข้ามาความน่ากลัวมันคือไงฮะจ่าพันธ์
12: นิยามมันคือไอ้โหงมันฆ่าไม่ตายนะแล้วมันเป็นเสือที่ฉลาดแล้วมันสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได
13: ้เป็นถ้วยเป็นช้อน
1: โอ้ไปหิวข้าวซะแล้ว
10: คุณโบเรื่องนี้มันทำไมมันต้องน่าติดตามครับ
11: เพราะว่ามีนักแสดงใหม่ๆใหม่เพียบเลยค่ะที่จะมาช่วยสมทบตัวยักษ์ชูยักษ์เขาไปอีกว่ายักษ์เขาเป็นคนอะไรยังไงยิ่งเขามาแบบว่าอายุน้อยลงในเรื่องนี้เนี่ยปกติแบบเตือนได้ขนาดไหนต้องรอดูค่ะ
1: อ
11: ัน
1: นี้ย้อนไปเท่าไหร่ตอน10ขวบ
11: ใช่ๆก็เขาบอกมาถบไง
1: แล้วคุณนะฮะ
14: ผมมา
11: จีบ
14: มาจีบเขาจริง
1: จีบพี่แบ๊วเหรออ ๋
14: อใช่ใช่แบ๊วจีบผมจีบทั้งแบ๊วทั้งผม
10: แล้วไมเบิ้ลกับคุณโบสนุกไหมครับภาคนี้เข้าไปร่วมผจญภัยกับเนี่ยพี่แฉกกับ
11: ยังไง
10: เด็ก
14: มันมากสนุกครับผมเจอทุกอย่างครับผม
10: ในป่า
14: ในป่าผมแล้วเราไปถ่ายสถานที่จริงครับผมไปถ่ายในป่าจริงก็ทุกอย่างก็มากับป่าจริงนั่นแหละผมฝุ่นเอ่ยฝนแมลงอะไรอย่างเงี้ยผม
10: จริงเหรอ
14: ใช่ครับ
10: อยากเป็นปิงจะได้เข้าไปดูที่นั่น
1: วันนี้คุณดุนนะครับ
15: เยอะมากวันนี้เบิ้ลไม่สั่นนะเจ้าพี่มันงงเลยว่าอะไรวะเนี่ย
1: สองวันนี้คืออะไรวะเนี่ย
0: บางกอกก็สิกระซิบเราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48

0: แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
1: ว้าวเสร็จแล้ว
0: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ที่ยศมิงเขากวางปฐมบทของความสะใจแอคชั่นบูสนันชื่นเขย่าจอ
8: เข้าโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวาน
9: ครับ
8: คุณคิดว่าภาคนี้จะกี่พันล้านดีครับ
10: โอ้โห
9: คือเอาจริงๆนะถ้าคนดูแบบมีความสุขแฮปปี้ทุกคนมาดูกันเพื่อผ่อนคลายเพื่อเอาความบันเทิงกลับมาเนี่ยแค่นี้เราก็ดีใจมากแล้วครับ
8: คุณโบกี่พันล้านดี
11: โอ้ยตอนแรกตั้งเป้าไว้800
8: ล้าน
11: ไปๆมาแล้วก็ท้าทายระบบเจ้าที่เจ้าทางช่องขอให้ถึงสักพันล้าน
12: เอาผมไม่อยากคิดเป็นตัวเลขเลยหลักๆคืออยากให้แบบแฟนคลับเขาได้ enjoyment ได้ entertainment กลับไป
8: พี่แฉะนะคะ
13: มันก็เคยทำได้ถึง800ล้านก็มีมาแล
8: ้
13: ว
8: จริงตอนนี้เหนื่อยๆจากน้ำท่วมเนาะ
12: ครับ
8: ร้านที่แล้วมาดูกันดีกว่า
12: ไปดูดีกว่า
8: เข้า
12: ด
8: ูนะที่หยดสมิงเขาขวางสวัสดีค่ะพี่โจ๊กพี่แบงค์พี่ดูที่หยดไปเมื่อวานเข้ามาวันแรกสนุกมาก
14: ผมเป็นหมวดพันชัดครับ
15: ผมเป็นพันชัดครับพันชัดก็จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเขาขวางอยู่แล้วก็จะนำทางอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าไอ้โหงมันโหดร้ายขนาดไหน
14: ที่หยดสมิงเขาขวางนะครับทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับ Ice Max
15: ODX
8: แล้วก
15: ็ Skin X ครับผม
8: แล้ว LGBTQX ไม่ใช่

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
6: ฟินสุดฟินกับความอร่อย
5: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เจนเราต้องเริ่มเลย
8: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
9: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
6: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
5: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี่
10: เบนโต
11: ะ
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
6: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
5: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เม็ดภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มก.พร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
15: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go
17: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
18: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
19: สวัสดีครับ
18: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
5: กลัวคุณต่อยครับ
20: มาแล้วจ้ะ
18: ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและอย่างที่คุณโก้บอกเสมอเลยนะว่าเราสามคนมาที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงๆเวลาตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาพอเรารู้ว่างานเรามีงานกันทุกคนแต่เพราะว่าวันไหนเขารู้ว่าจะต้องอัดครัวคุณต่อยถามจริงดีใจไหม
20: ดีใจครับ
18: คุณดีใจไหม
21: โอ้มากมากครับ
18: เห็นไหมพวกนี้เห็นแก่กินทั้ง
21: ห
18: มด
21: ใช่ครับ
22: ไม่ใช่ครับผมอยากไม่ได้งาน
18: ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยคร
21: ับ
18: ไม่ได้ว่าดีอะไรเลย
21: อยากจะ
18: เห็นแก่กินไหม
20: เราได้กินฮะจริงๆอร่อย
18: ใช่
20: ระหว่างที่หนุ่มเปิดรายการก็ยังเคี้ยวอยู
18: ่ดีครับจะตบปากเคี้ยวตลอดเวลาเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครัวคุณต่อย
5: ยกครับ
21: เราอยู่กันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับลานกิจกรรมชั้นจีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยครับ
18: ของอร่อย
21: โหมาทั่วเลยแล้วใครที่ชอบอาหารฝรั่งนะเรามีหมดเลยนะครับแล้วอาหารไทยก็มีหมดขนมก็มีหมดเครื่องดื่มก็มีหมด
18: อย่าไปหา
21: ทีเด็ดเลย
18: ใช่
20: กินทั้งค
18: ู่กินทั้ง
20: คู่ของรายการกินทั้งคู่
18: คิดกระเด
21: ็นเนี่ยเราถึงอยากมาก
18: ินกระเด็นกระเด็นมาท่านผู้ชมครับอย่าพลาดเพราะว่ามันมีถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้น
20: ครับ
18: และอย่างที่คุณโกเรียนท่านผู้ชมได้ทราบแล้วปีนึงเราไปเพียง
20: ครั้งเดียวอ่ะ
18: ครับจริงๆปีนึงเราอยากไป86ครั้ง
21: เราไม่ให้ไปเอาสัก40 20แบบนี้
18: เขาไม่ให้ไปนะฮะเราก็เลยได้ไปได้ตรงนี้ก็อย่าพลาดเด็ดขาดส่วนวันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันเขาเรียกว่ากินอย่างไรให้ได้โปรตีนที่เพียงพอไอ้คำว่าโปรตีนที่เพียงพอเวลาท่านดูท่านจะต้องตกใจนะฮะแต่ว่าค่อยๆทำใจปะกินยังไงให้โปรตีนเพียงพอกับชีวิตของเรา
21: วันนี้นะฮะเรื่องของโปรตีนเนี่ยเขามีผลต่อสุขภาพโดยรวมนะครับเพราะว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายในแต่ละวันด้วยช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะครับแล้วก็ควบคุมน้ำหนักครับการกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยสามารถทำได้ตามแนวทางดังวันนี้จะคำนวณให้นะครับเราจะใช้การคำนวณปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันนะครับในปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับเราจะใช้สูตรคือน้ำหนักตัวคูณด้วยปริมาณที่กำหนดบุคคลทั่วไปเช่นออฟฟิศแบบเราคือคนที่ทำงานนั่งโต๊ะนะครับก็จะต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 ถึง 1.0 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอันนี้คนนั่งโต๊ะนะครับเช่นคุณน้ำหนัก50คุณต้องการโปรตีนประมาณ40ถึง50กรัมต่อวันนะครับ
4: เพราะเอา 0.8 คูณเข้าไปไงถ้าคุณ50เอา 0.8 คูณไปก็8 5 40ก็ประมาณ
21: 40กรัม
4: 40กรัมแต่สมมุติว่าเอา1คูณเข้าไปก็คือ50
21: 50
4: แต่สมมุติว่าเน้นๆเลยจริงๆก็คิดว่าประมาณสัก1นะถ้าน้ำหนักเท่าไหร่ก็ต้องการโปรตีนเท่านั้น
21: เท่านั้น
4: ถ้าคุณนั่งโต๊ะ
21: ครับทีนี้สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักครับต้องการโปรตีนประมาณ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม
4: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องการลดน้ำหนักคุณเลยต้องกินโปรตีนเยอะขึ้นแล้วไปลดอย่างอื่นถูกไหมฮะ
21: ใช่ครับ
4: เมื่อกี้1เองใช่ไหมคราวนี้กลายเป็น 1.2 ถึง 1.5 ถ้าคุณอยากลดน้ำหนัก 1.5 คือถ้าเกิดว่าคุณหนักอยู
21: ่ 50,
4: 50คุณต้องการกินโปรตีนวันหนึ่งก็
21: 60กรัม
4: ประมาณ
21: 75

0: 5กรัม
1: นะฮะถ้าคูณได้ 1.5 นะแต่ถ้าคูณได้ 1.2 ก็60เราจะมองเห็นละอ๋อเฮ้ยอะต่อไป
0: ทีนี้คนหล่อๆแบบผมที่ต้องการออกกำลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับก็ประมาณ 1.5 ถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม
1: 1.5 ถึง2เห็นไหมมันเยอะขึ้นมาอีกแล้วจากเนี้ยน้ำหนักเมื่อกี้50ดีๆอยู่ใช่ไหมพอคูณ 1.5 เข้าไปก็คือยังต่ำก
0: ็
1: คือ75เพราะคุณออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างสูงก็เป็น100เลยเพราะมันคูณด้วย2ไง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณออกกำลังนะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ทีนี้เราควรเลือกแหล่งโปรตีนที่เป็นไขมันต่ำนะครับแล้วก็ย่อยง่ายเช่นแบบอกไก่อันนี้ต้องไม่ติดหนังนะครับเนื้อปลาก็คือเป็นพวกเนื้อปลาทั่วไปนะครับแล้วก็เนื้อหมูหรือเนื้อวัวส่วนที่ไม่ติดมันไข่ไก่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบและราคาถูกผลิตภัณฑ์จากนมเช่นพวกกรีกโยเกิร์ตนมพร่องมันเนยอันนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงพืชและถั่วที่ให้โปรตีนสูงเช่นเต้าหู้ขาวงี้เหมาะถั่วลิสงถั่วและญี่ปุ่นถั่วอัลมอนด์แต่เทคนิคการกินให้เพียงพอตลอดวันเนี่ยควรแบ่งกินให้สมดุลในแต่ละวันนะครับโดยกระจายโปรตีนให้ได้ประมาณ 20-30 กรัมในทุกๆมื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นแทนที่เราจะไปอัดทั้งหมดไว้ในมื้อเดียวอันนี้ไม่ดีนะครับการเริ่มโปรตีนตั้งแต่มื้อเช้าด้วยการเติมไข่ต้มหรือนมในมื้อเช้าอันนี้จะช่วยคุมความหิวระหว่างวันได้ดีนะครับหากคุณหิวระหว่างมื้อให้เลือกกินถั่วครับถั่วอย่างอ้อเนี่ยอ้อจะเลือกกินเฉพาะแอลมอนด์นะครับถั่วแอลมอนด์นะครับโยเกิร์ตหรือน้ำเต้าหู้อาหารว่างโปรตีนสูงแทนพวกขนมขบเคี้ยวเลยครับแล้วก็สลับมากินโปรตีนจากพืชเช่นแบบเต้าหู้หรือถั่วช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยครับได้รับโปรตีนโดยปราศจากไขมันอิ่มตัวเพื่อป้องกันการได้รับไขมันเข้าร่างกายมากเกินไปครับ
1: ในโลกยุคปัจจุบันเขากลัวเรื่องของไขมันอิ่มตัวกันอย่างมากแล้วก็ยังหาวิธีจัดการกับมันแบบสมบูรณ์แบบยังไม่ได
0: ้ครับ
1: คราวนั้นเขาก็เลยกลัวแล้วพยายามพูดถึงเรื่องให้เราหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้ไปแต่มันหมายความว่าคุณเป็นใครด้วยคุณดูแลตัวเองดีขนาดไหนด้วยคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะฮะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนสม่ำเสมอและรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรเลย
0: ครับ
1: นั้นจุดสำคัญในชีวิต3อย่างนี้เอาให้ได้นะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเอาให้ได้ก่อนนะฮะ
2: 1
1: พักผ่อนให้เพียงพอแล้วค่อยไปดูเรื่องการกินยังได้เลยด้วยซ้ำนี่เป็นความปรารถนาดีที่บอกกันนะครับและอย่าลืมนะครับครัวคุณต่อยยกทัพอยู่ที่เซ็นทรัลนครปฐมจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ตอนนี้ก็ยังขายกันอย่างสนุกสนานม
0: ัน
1: มือมันมือจริงๆกับพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมอย่าพลาดไปนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่ข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจครับยอมรับความละเอียดอ่อนความนุ่มนวลที่เขาทำและความตั้งใจ
0: โอ้โหเจ๋งๆมาก
2: นี่บอกว่าฟิลลิ่งมันดีมากๆ
1: จะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ให้ช่วยพาพวกผมไปด้วยได้ไหมครับ

0: จนเราต้องเริ่มเลย
1: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
3: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
2: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
6: ตามก้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ไหว้เกจิชื่อดังและปราสาททองคำสุดพิจิตรเปิดประตูสุดอลังการของวิหารแก้ว100เมตรร้านอาหารที่ประสานธรรมชาติกับงานดีไซน์อย่างลงตัวในรายการ
7: ตามก้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 น
8: เปรี้ยวปากเสาร์นี้พากิน4ร้านเด็ดกับน้องแดนเริ่มต้นวันด้วยน้ำเต้าหู้ร้อนๆเย็นตาโฟซอสเข้มข้นต่อด้วยเนื้อย่างกระทะร้อนฉ่ำเนยและคาเฟ่ที่เจ้าของคิ้วมากอ่อนนุชเด็ดทุกร้าน
2: ครัวคุณต่อยยกทัพ

0: ซ็นทรัลนครปฐม
1: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
2: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

0: เสนอโดย Magic Clean Active Booster
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาพูดรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่มันช่วงสอนทำอาหารนี่สอนที่ทำในวันนี้เนื่องจากใกล้เทศกาลกินเจมาถึงแล้วเราก็ต้องเลือกเอาอาหารเจนำเสนอท่านเพราะมีหลายๆคนที่ชอบทานอาหารเจใน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลแต่มันมีร้านที่ทำเจอยู่ตลอดแบบ365วันมีอยู่แล้ว
3: ครับ
1: มีเยอะแยะเลยและร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทำแบบนั้นเหมือนกันร้านนี้ชื่อร้านมิสเตอร์
3: เกงกิ
1: เป็นภาษาญี่ปุ่นเกงกิจริงๆแปลว่า
3: สบายดีหรือเปล่า
1: อารมณ์แบบว่า
3: เกงกิเดสกะ
1: นึกออกมั้ยตอนเช้าคนนี้จะเก่ง
2: กิเดสกะ
1: เนี่ยเช้ามาอย่างเงี้ยนับ1ถึง10นี่ได้หมดเลยถ้าภาษาญี่ปุ่น
2: อิจินิซังโยงโกะลุกุนานาฮาจิคิวยู
1: นี่อิจิมิเมงซังไม่ต้องมามั่วแล้วมั่วมาเมเมอร์นี่มั่วแล้ว
2: ตอนนี้ตอนเช้านี่โอไฮโย
1: สมมุติว่ามาเจอกันตอนบ่าย
2: คอนนิจิวะ
1: ถ้ามาเจอกันตอนเย็น
2: คอมบังวะ
1: ถ้าหลับไปแล้ว
2: ก็นอนติวะ
1: เห็นหรือยังเห็นหรือยังมันไม่มีคนรู้หรอก
2: ได้หมด
1: ร้านนี้ชื่อร้านมิสเตอร์
3: เกงกิน
1: ะครับ
3: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับเขาทำอาหารเจเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ทำมานาน13ปีแล้วใน13ปีที่ทำมานี่คือ13ปีตั้งแต่แรกจนถึงเดี๋ยวนี้คือร้านทั้งร้านขายเจหมดและเป็น
2: ตั้งแต่วันแรก
1: แล้วเป็นเจญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่เจไทยมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากในสมัยที่เขาเริ่มทำแรกๆเมื่อ13ปีที่แล้วยังไม่มีคนรู้จักอาหารเจญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขาทำวันนี้ก็จะมาเสนอข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจ
2: ครับ
1: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวิมลยิ่งยงธวัชจากร้านมิสเตอร์เก่งกิครับ
4: วิมลครับวิมลสวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมผู้จัดการร้านยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆนี่หนึ่งหมดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดขออนุญาตพูดร้านนี้จริงๆมันเกิดจากร้านอยู่ที่ไหนก่อน
5: ร้านอยู่พระราม2ซอย33ค่ะ
1: พระราม2ซอย33หน้าหมู่บ้านอะไร
5: หน้าหมู่บ้านมหาราชาซิตี้ค
1: ่
5: ะ
1: ร้านมหาราชาซิตี้เจ้าของหมู่บ้านมหาราชาซิตี้เป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
1: ฟังนะฮะคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยคือเป็นเจ้าของมหาราชาซิตี้อยู่ที่พระราม
5: 2ซอย33ค่ะ
1: พระราม2ซอย3เขามีหมู่บ้านใหญ่โตแล้วเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เขากินเจ
5: เขากินเจกินมังสวิรัติตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตยังไม่พอเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาก็อยากจะกิน
5: อาหารญี่ปุ่นค่ะ
1: อาหารญี่ปุ่นแต่อาหารญี่ปุ่นหาเจยากไหม
5: ยากมากค่ะ
1: เพราะอาหารญี่ปุ่นเราก็รู้ไงฮะไม่ปลาก็เนื้อไม่ก็
5: หมู
1: ทั้งนั้นเลยแต่เขาหาจนเจอครับเขาหาจนเจอว่าในญี่ปุ่นมีอาหารเจไหมมีเราก็
2: ร
1: ู้แต่เราเนี่ยจะชอบทำเป็นเหมือนไม่รู้แล้วก็งงๆไปมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารของพระในนิกาย
3: เซน
1: ในนิกายเซนเวลาเราไปในศาสนาพุทธเนี่ยนิกายเซนในที่ญี่ปุ่นจะมีวัดอยู่เขากินเจไหม
5: ทาน
1: เจเขาเจหมดเลยเราก็เคยคุณก็เคยพาลูกทัวร์ไปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ไปกิน
3: ในวัดเนี่ยแหละครับ
1: ไปกินในวัดแล้วอาหารเจเขาอร่อยมากแต่ที่เจ้าของก็ไปเจอมาพบความจริงครับก็กลับเมืองไทยไม่กลับป่าครับหิ้วนี่มาด้วยครับพ่อครัวเอามาจาก
5: ติดแม่ครัวค่ะ
1: แม่ครัว
5: โอซาก้าค่ะ
1: โอซาก้าครับคนญี่ปุ่นแท้ๆ
5: คนญี่ปุ่นแท้ๆเลย
1: มาทำอาหารเจ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาเปิดร้านนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาคือไม่ใช่อยู่ดีๆอยากทำแล้วมาแบบอย่างงนอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านรู้จักมิสเตอร์เกงกิไว้ก่อนว่ารูปร่างหน้าตาร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ก่อนวันนี้เมนูที่จะเสนอเนี่ยเขาเสนอข้าวปั้นหน้าปลาไหลถามนิดนึงในร้านเนี่ยเมนูแต่ละวันออกนี่มีสักกี่เมนู
5: ก็หลายเมนูนะคะแต่ที่ขายดีที่สุดก็คือข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจค่ะ
1: อืม
5: คือทุกโต๊ะต้องสั่งค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแสดงว่าคนที่กินเจทุกคนน่ะจริงๆแล้วในใจลึกๆชอบปลาไหลนะฮะ
3: อย่าลืมฟิวนั้นมั้ง
1: ในใจลึกๆอยากกินปลาไหลหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเนี่ยทุกโต๊ะต้องสั่งมาดูพร้อมๆกันเลยครับข้าวปั้นหน้าปลาไหลจากมิสเตอร์กิงกิครับนี่ฮะหมู่บ้านเขาฮะนั่นน่ะข้างในนะฮะหมู่บ้านใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: และนี่ข้างในประกาศชัดนะฮะห้ามนำเนื้อสัตว์ห้ามนำนู่นนี่เข้ามาในร้านจัดอย่างญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะข้างในดูดิฮะท่านผู้ชม13ปีที่แล้วนะครับที่ทำอ่ะดูคนเนี่ย

0: ถ้ามันชอบอ่ะเริ่มต้นจาก
1: ข้าวญี่ปุ่นค่ะหุงสุกค่ะ1ถ้วยแล้วก็น้ำส้มตีข้าวค่ะประมาณ20กรัมค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักข้าวทิ้งเอาไว้ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปเราจะทำซอสนะคะน้ำเปล่า200 ml ค่ะโชยุ30กรัมค่ะน้ำตาลทราย20กรัมค่ะผงซุปเผ็ดหอม1ช้อนโต๊ะค่ะมิรินค่ะ20กรัมค่ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ให้เดือดนะคะไฟกลางๆค่ะอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะประมาณ20กรัมค่ะผสมกับน้ำเปล่าค่ะอันนี้เราจะเอาความข้นหนืดค่ะของซอส
0: ใส่ลงไป
1: ใส่ลงไป
0: นี่ให้ซอสมันข้นหนืด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ผึ่งซอสทิ้งเอาไว้ค่ะ
0: ครับ
1: เราจะมาทำตัวปลาไหลค่ะ
0: ครับ
1: ใช้แป้งกระเด็ดผสมค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ผงซุปเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เห็ดเข็มทองสับค่ะประมาณ30กรัมค่ะแต่ถ้าชอบก็ใส่เยอะก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็น้ำเปล่าค่ะประมาณ20กรัมค่ะตีให้ข้นหนืดค่ะอันนี้เป็นสาหร่ายค่ะเราเอามาเกลี่ยใส่สาหร่ายให้เต็มแผ่นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งน้ำมันเอาไว้ค่ะเพื่อรอลงทอด
0: เป็นสาหร่ายโนริน ี่นะครับ
1: ให้น้ำมันปลามค่ะในการทอดของทอด
0: ครับ
1: ทอดให้เหลืองทองค่ะ
0: ทั้งสองฝั่ง
1: ทั้งสองฝั่งค่ะ
0: ครับกลับไปครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ผึ่งทิ้งเอาไว้ค่ะ
0: มันออกมาแล้วมันเหมือนปลาไหลเลยนะ
1: นี้จะเป็นสาหร่ายเราจะใช้ครึ่งแผ่นนะคะ
0: ครับ
1: เอาข้าวที่เราพักไว้มาเกลี่ยให้ทั่วแผ่นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลับด้านนะคะวางด้วยแตงกวาญี่ปุ่นค่ะ1เส้น
0: ครับ
1: แล้วก็สลัดครีมเจค่ะแล้วก็ม้วนโลได้เลยค่ะม้วนให้แน่นๆนะคะค่ะปลาไหลที่เราพักไว้ค่ะเราจะมาหั่นให้รูปทรงสวยงามแล้วก็จะมาวางไว้บนข้าวที่เราม้วนโลไว้ค่ะแล้วก็โลอีกทีนึงให้มันแน่นค่ะแล้วก็หั่นค่ะเราจะหั่นเป็น6คำค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นก็เอา
1: ด้วยสลัดครีมเจอีกรอบหนึ่งค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ซอสปลาไหลที่เราเคี่ยวเอาไว้ค่ะ
0: อันนี้ตัวสำคัญมาใส่ทีหลังนี
1: ่แล้วก็โรยงาคั่วค่ะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจครับท่านผู้ชมครับวิธีการทำทั้งหมดนี้มันละเอียดที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่คนจะบอกได้นะคุณมนบอกแบบละเอียดจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าท่านเกิดอยู่บ้านแล้วเกิดอยากจะทำทานก็ทำอย่างที่คุณมนสอนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าท่านขี้เกียจทำท่านไปร้านนี้ได้เลยนะมิสเตอร์เกนกิเพราะว่ามันเจทั้งร้านและในเทศกาลนี้เกิดว่าเราทานเจแบบจีนแล้วทานเจแบบไทยแล้วเราอยากจะทานเจแบบญี่ปุ่นบ้างมาที่นี่ได้ข้าวเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นจริงๆนะฮะมันข้อแตกต่างของข้าวญี่ปุ่นมันก็คือมันจะนุ่มไม่แข็งมากนักแต่มันไม่ร่วนแล้วมันก็ไม่เละมันเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้นะฮะนี่จะทำไงให้มันเหมือนปลาไหลที่สุดวิธีการคิดก็คือมันออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างที่ทำนี้ทั้งหมดมันเลยจะเหมือนสุดๆคุณออครับ
2: คืออยากจะบอกงี้ครับเหมือนสุดๆแบบที่อาบอกเลยคือเนื้อปลาไหลเวลาอยู่บนข้าวเงี้ยมันจะต้องขึ้นฟูเงี้ยครับซึ่งมันจะขึ้นฟูเหลืองทองสวยอย่างนี้เลยครับแล้วก็ท็อปด้วยอยู่ด้านบนเนี่ยพอกัดเข้าไปปุ๊บมันแบบผ่านสาหร่ายผ่านตัวน้ำซอสทั้งหมดเลยแต่มันก็จะมีกลิ่นสาหร่ายออกมาหน่อยเพราะนี่คือเจครับแต่ฟีลลิ่งทั้งหมดดีจังเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งเจ๋งมากดี
3: ค
2: ือ ยาว
3: อาจจะรู้ดีว่าหนูนี่เป็นคนชอบกินหน้าปลาไหลมาก
4: ใช
3: ่หนูเคยกินที่ญี่ปุ่นนะพี
4: ่พ่อตายพ่อตายก็เพราะปลาไหลนี่
3: ใช่ก็เลยกินอะไรอ่ะคนปลาไหลฮะแต่ไทย
4: พอปลาไหลไทยโอเค
3: ปลาไหลญี่ปุ่น
4: เพ
3: ื่อนอย่างที่บอกว่าฟิลลิ่งมันดีมากๆใครที่แบบไม่เคยกินปลาไหลจริงๆนะครับอยากให้ไปลองเพราะว่าน้ำซอสของเขามีความจุยจี้มีความเข้มข้นแล้วหอมนวลนะฮะร้านมิสเตอร์เกงกิเขาปั้นหน้าปลาไหลเจนะครับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี้อยากให้ลองไปชิมครับเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม
2: สุดเลยทานแล้วเป็นไงครับ
0: สบายได้เลยนะผมไม่ใช่คนชอบเจพูดตรงๆผมไม่โกหกผมไม่ใช่คนที่ว่า
5: ว่าต้องหน้าเทศกาลนั้นกินนี่กินผมไม่ใช่ผมกินหมดอะทุกอย่างไม่มีเทศกาลเลยแล้วก็ไม่ได้ชอบอาหารเจเป็นพิเศษ
2: ครับ
5: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นอะเวลาผมไปญี่ปุ่นผมก็เน้นบอกตรงเลยก็ปลาเนื้อหมูไล่ไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อย่างอื่นด้วยผักเผือกกินได้แต่เวลามากินของเขายอมรับความละเอียดอ่อนความนุ่มนวลที่เขาทำและความตั้งใจและรสชาติด้วย อาหารที่ไหนในโลกก็ตามถ้ารสชาติมันไม่ใช่มันไม่ได
2: ้
5: มันไม่มีความหมายหรอกครับมันจะสวยให้ตายยังไงก็ตามมันจะดีเด่นขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่อร่อยมันไม่มีความหมายหรอกครับ
2: แ
5: ต่เขาทำได้อร่อยจริงๆฮะเพราะนั้น10คะแนนเต็มที่ได้ไปเป็น10คะแนนเต็มที่ดีจริงๆนั่นทีมงานของเขานะครับที่นั่งอยู่3คนได้เป็นพ่อครัวป่ะครับคนไหนพ่อครัวคนไหนที่ทำอันเนี้ย
2: คนกลางเลยครับ
5: โอ้โหเธอขโมยเขากินเยอะหรือไงเขาไม่ใช่นะ
2: ต้องเทสต้องสอบตลอด
5: หรือครับไม่ใช่ที่ไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องอ้วนหนุ่มผอมตั้งใจพูดว่าเธอขโมยเขากินเยอะเหรอเธอถึงได้ทำได้อร่อยขนาดนี้เธอเก่งจริงๆมันอร่อยมากอยากให้ท่านผู้ชมลองไปดูนะครับมิสเตอร์เก่งจีนะอีกครั้งนึงอยู่ที่
1: พระราม2ซอย33ค่ะ
5: แล้วช่วยบอกเจ้าของร้านด้วยท่านชื่ออะไรครับ
1: คุณกรามซิงบาจาร์ค่ะ
5: คุณกรามซิงถ้าจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ให้ช่วยพาพวกผมไปด้วยได้ไหมครับ
2: อยากไปลอง
5: ได้ไหมครับบอกคุณกรามซิงด้วยนะครับอย่าไปแต่กับคุณมนนะครับคุณกรามซิงคุณกรามซิงครับพวกผมก็ไปญี่ปุ่นเป็นนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแล้วพวกผมสามารถร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้นะครับอันไหนร้องนี่
6: เฮ
5: ้
6: นะคะ
5: นะคะได้เห็นไหมฮะแป๊บปุ๊บเฮ้นะคะโอ้ยอย่าไปคนนี้อย่าไปครับซูผมถ้าเกิดแล้วเบื่อแล้วผมร้องเพลงแขกก็ได้ครับอินนานะคะได้เฮ้ได้เฮ้
2: เราคือญี่ปุ่นเราญี่ปุ่น
5: อ๋อญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณวิมลขอบคุณมิสเตอร์เกงกิขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดโทษทีนะครับอยากจะพูดถึงเจ้าของนิดนึงคุณ
1: กรัมสิงบาจาร์
5: คุณกรัมสิงบาจาร์เวลาเรารวยอันนี้อย่าโกรธกันนะฮะเวลาเรารวยแล้วเราตั้งใจทำสิ่งที่มันดีๆให้มันสุดๆได้ทำนะฮะท่านที่เหลือเหมือนกันท่านจะชอบอาหารอินเดียอาหารศรีลังกาอาหารสวีเดนอาหารอะไรก็ตามแล้วพอมันทำอย่างนี้ได้คนกินมีความสุขครับ
2: มาก
5: ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณครับลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเขาเรียกกันมากกาแฟใส่เครื่องเทศ
2: อันแรกเลยนะครับกาแฟใส่อบเชยหรือซินนามอนอันที่สองจะเป็นกาแฟดำใส่ผงขมิ้นครับอันที่สามคือกาแฟใส่ขิงสุดท้ายเป็นกาแฟใส่การพลูครับ
7: ยังไงเอาไว้ขวาไหมหรือว่าที่เดิม
5: มันได้แรงทุกวันมาก
2: ที่ต้มเนื้อ
5: ค่อยค่อยแน่ครับ
7: แซ่บทำถึง
5: มันเท่มาก
2: ๆน้ำคือสดชื่นมาก
7: คือการฟิวชั่นฟู้ดที่อัปเกรดอาหารญี่ปุ่น
8: ครัวคุณต๋อย
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
11: ้ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถครับสินค้าขายดีที่มีการสั่งซื้อซ้ำอย่างบ่อยครั้งของ Happy Shopping ของเรานะครับเพราะว่าหลายคนที่ได้ลองกินไปแล้วเนี่ยชอบแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองครับเพราะว่า Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถที่ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3 EPA และ DHA กินง่ายไม่คาวกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ให้คุ้มไปเลยนะครับถึง400แคปซูลครับแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถที่มาพร้อมกับของแถมให้คุณไปอีกเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณ
12: สวัสดีครับ
11: โอ้โหนี่นะฮะเรามาอยู่ในบรรยากาศของใต้ท้องทะเลนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือนี่เลยครับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถนั่นเองครับมาพร้อมกับกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้แบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าขายดีมากๆกับทาง Happy Shopping ของเราครับและรอบนี้คุณป๋อมาทั้งทีพลาดไม่ได้เลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะให้คุณป๋อตอกย้ำด้วยโปรพิเศษนะครับที่เรามีของแถมเพิ่มไปให้อีกด้วยเพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับ
12: แน่นอนครับโปรโมชั่นนี้ที่คุ้มค่าจริงครับหนึ่งกระปุกใหญ่มี200แคปซูลนะครับ200แคปซูลแต่แคปซูลมีน้ำมันปลาฟิชออยล์ถึง 1,000 มิลลิกรั
11: ม
12: และทุกๆ1แคปซูล 1,000 มิลลิกรัมมีโอเมก้า3 300มิลลิกรัมครับผมที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้นะครับขวดใหญ
11: ่ครับ
12: ซื้อ1แถม1ได้เป็น2ขวดเท่ากับ400แคปซูล
11: 400
12: แคปซูลเยอะขนาดไหนปกติฟิชออยล์เนี่ยครับผมมีขายกระปุกเล็กด้วย400แคปซูลเท่ากับ13กระปุกนะครับซึ่ง400แคปซูลเนี่ยคุ้มค่ามากๆปกติ13กระปุกกระปุกนึง390บาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับเกือบ 4,000 บาท
11: ครับ
12: 13กระปุกนี้รวมกันทั้งหมดได้แค่390แคปซูลเองนะครับซึ่งโปรโมชั่นวันนี้คุ้มค่าจริงครับ1กระปุก200แคปซูล แถมมี1กระปุก2แคปซูลรวมกันเป็น400แคปซูลโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าจริงครับ
11: โอ้โหชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
12: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพบุรุษ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามา

0: ตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
1: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุขภาพสดอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะฮะรีบโทรมาเลยครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับแล้วก็สับสนไม่เข้าใจนะครับว่าระหว่างน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับคุณปอ
0: ครับตัวน้ำมันตับปลาเราจะได้ยินกันเล็กๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต่างกับน้ำมันปลาน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์จะมีสารสำคัญคือโอเมก้า3
1: ครับ
0: ซึ่งโอเมก้า3นะครับจะประกอบด้วย DHA และ EPA
1: ซึ่งในฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพโอสถนะฮะก็เรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างคุณภาพดีเลยใช่มั้ยครับก็มีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับคุณปอ
0: เราคัดสรรมาจากแหล่งปลาทะเลจากเขตทะเลแปซิฟิกนะครับเราเลือกชนิดปลาเป็นปลาเล็กอยู่ในเขตจำกัดและกระบวนการสกัดจะได้ฟิชออยล์คุณภาพดี1แคปซูลนะครับประกอบด้วย EPA 18% หรือ180มิลลิกรัมและ DHA 12% หรือ120มิลลิกรัมโดยตอบโจทย์ทุกข้อสำหรับคนที่ต้องการใส่ใจตัวเองครับ
1: คุณบอกครับแล้วฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพโอสถเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับ
0: ผู้หญิงผู้ชายสามารถทานได้สามารถทานตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาววัยเรียนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่จนถึงพ่อแม่ครับ ผู้สูงอายุทุกคนที่อยากใส่ใจตัวเองสามารถทานได้เก็บตัวนี้ไว้กินไว้ใส่ใจตัวเองได้ทุกคนทุกวันเลยครับ
1: นี่ทุกคนทุกวันจริงๆนะฮะแล้วก็คุณปอเนี่ยทราบมาว่าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวกินเองด้วยใช่ไหม
0: แน่นอนครับอย่างคุณแม่ผมท่านจินตนาท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับปีนี้หม่าม้าอายุเข้า70แล้วนะครับเป็นคนชอบทำงานชอบทำกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็อยากให้หม่าม้าใส่ใจตัวเองที่สำคัญคือปัจจุบัน70หม่าม้ายังทำงานอยู่ทำกิจกรรมตอนนี้หม่าม้าไปเข้าค่ายทหารไปอบรมไปทำกิจกรรมเสียสละต่างๆนะครับคือคุณแม่เนี่ยมีแผนงานแผนการที่ต้องคิดต้องวางแผนทำสิ่งสำคัญสิ่งต่างๆตลอดเวลา
1: ซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะฮะเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของสุภาพโอสถเนี่ยคุณภาพเขาดีจริงๆมาตรฐานแน่นอนแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาการันตีชื่อเสียงมายาวนานนะฮะกว่า75ปีแล้วใช่ไหมครับคุณปอ
0: ครับแน่นอนครับสุภาพโอสถอยู่กุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่75นะคร
1: ับ
0: เราพัฒนาต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งที่สำคัญคือ
1: ค
0: นที่ไปไหนก็เจอแบรนด์ของสุภาพโอสถไปที่รถไฟฟ้า BTS เคยเจ
1: อ
0: รถเมย์บิลบอร์ดนะครับผมอยากย้ำทุกท่านนะครับให้ใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสุภาพโอสถและโรงงานของเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP จำกัดมหาชนนะครับเป็นโรงงานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: และเรายังมีมาตรฐาน GMP ISO แล้วก็มีฮาลาลด้วยครับพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจทุกๆคนเลยครับและฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพบุรุษเราผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นเพราะเนื้อทุกๆแคปซูลนะครับจะได้ของคุณภาพดี
1: โอ้โหชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
0: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพบุรุษ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
1: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุขภาพสดอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ครับ
1: แล้ววิธีกินกินยังไงครับตอนไหนยังไงบ้าง
0: ครับน้ำมันปลานะครับสามารถทานวันละ1แคปซูลจะทานเวลาไหนก็ได้ทานหลังมื้ออาหารก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้นะครับที่สำคัญคือของเราคุณภาพการสกัดดีมาก
1: ๆครับ
0: 1เม็ดนะครับจะมีสีใสสีเหลืองทองที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวเลยบางคนสามารถกลืนเอาก็สามารถทานได้แต่คนที่กลืนไม่ได
1: ้
0: อย่างเช่นวัยเรียนหรือผู้สูงอายุนะครับสามารถเคี้ยวได้เลยเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ดูเลยนะครับจะได้การันตีมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนครับ
1: เคี้ยวเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เคี้ยวจริงนะคุณผู้ชม
0: นี่ครับเปลือกเปลือกก็ทานได้เพราะเป็นเจลาตินมั่นใจฟิชออยล์ของสุภาพบุรุษได้เลยครับ
1: ครับคุณปอครับแต่ว่าบางคนบอกว่ากินฟิชออยล์แล้วกลัวเรอออกมาแล้วมีกลิ่น
0: ครับตัวนี้เราพัฒนาคุณภาพเพราะฉะนั้นลองทานได้เลยครับผม
1: นี่ไงเดี๋ยวผมจะลองนะครับรับประทานฟิชออยล์ให้คุณผู้ชมดูแบบไม่มีน้ำก
0: ็
1: คือกัดให้กินสดๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชม
0: ค
1: ือต้องบอกก่อนคุณปอคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่กินอาหารที่มีกลิ่นคาวอ่ะคือจะเซนซิทีฟกับความเป็นกลิ่นคาวมากๆเดี๋ยวลองดูนะฮะ
0: ทุกคนมั่นใจเลยนี่ลองเคี้ยวดูเลยเป็นไงครับ
1: ผู้ชมสอบเจออกมาแล้วเห็นไหมผมกัดจริงๆกินจริงๆนะคุณผู้ชม
0: น้ำมันปลาที่คุณภาพดีจะมีกลิ่นสดชื่นอย่างน
1: ี้ใช่
0: แต่คนนี้

0: านได้ปกตินะครับก็ทานกลึงกับน้ำได้เลยคร
1: ับ ใช่อันนี้คือมันไม่เหม็นคาวไม่เลี่ยนอันนี้คือลองเคี้ยวให้ดูว่ามันไม่คาวจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่กินปกติอยู่แล้วก็คือสามารถกินแล้วก็พร้อมกับน้ำได้เลย
0: ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวปากไม่กลิ่นคาวนะครับตัวนี้เราคัดสรรมาอย่างตั้งใจจริงๆครับผมและผมเองก็ทานทุกวันเลยครับ
1: จริงผมเองก็รับประทานทุกวันเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงๆและไม่คาวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณป๋อเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถมาเองทั้งทีนะฮะก็มาพร้อมกับของแถมครับเอาใจทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แต่ว่าเฉพาะคุณชมที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับคุณป๋อ
0: นี่ครับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของสุภาพโอสถนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยแต่ผมให้เฉพาะ100เซตเท่านั้นนะครับขนาดกำลังพอดีใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งใส่น้ำดื่มชากาแฟน้ำหวานใช้แทนแก้วน้ำประจำตัวลดร้อนด้วยจะได้ทานน้ำเยอะๆครับ
1: อันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบทำงานอยู่ออฟฟิศนะครับก็ต้องมีกระบอกน้ำส่วนตัวตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะฮะหรือถ้าเกิดใครไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับอย่างเช่นเข้าไร่เข้าสวนไปเที่ยวเดินทางไปแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้สามารถติดรถไปได้เลยนะครับ
0: พ่นสีไปให้เลยครับ
1: คุณบอกครับตัวนี้ตอนแรกเราบอกว่า100สายแรกเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานบอกว่า100สายแรกเนี่ยหมดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหลายคนบอกว่าขอเพิ่มอีกได้ไหมคุณป๋อมาทั้งทีขอเพิ่มอีกได้ไหม
0: ครับดีใจกับ100สายแรกด้วยนะครับแต่ว่าสายที่กำลังต่อสายอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับผมเพิ่มให้อีก100สายนะครับแล้วคนที่ยังไม่โทรมารีบโทรนะครับ100สายสุดท้ายแล้วจริงๆครับ
1: ตอนนี้รีบโทรสุดท้ายแล้วนะไม่เพิ่มให้อีกแล้วนะฮะสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถปกติ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะ100สายสุดท้ายนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีไปอีก1กระปุกใหญ่ทันทีครับคุณจะได้ไปถึง2กระปุกใหญ่ทั้งหมดก็คือ400แคปซูลนะครับยังไม่หมดครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบจากมูลค่ารวม 2,699 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรได้เลยครับ02-161-3233หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ Line @happy4h3 ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆกับเราขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพบริสุทธิ์เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบครับคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการคือเกามีสาระดีๆมาฝากทุกคนเลยค่ะ
0: ครับนี่1ตุลานะครับ
1: ค่ะ
0: ตุ่มโฮมมาพร้อมกับบรรยากาศที่ฟ้าฝนชุ่มฉ่ำไปทั่วประเทศหมอแพทย์ครับ
1: ค่ะกรุงเทพกับแมนค
0: ่ะบางพื้นที่นั้นชุ่มฉ่ำจนเกิดพอดีเกิดน้ำท่วม
1: แมนค่ะ
0: แต่ว่าบ้านผมบ้านหมอแพทย์ก็โชคดีย
1: ังรอด
0: ยังรอด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วครับเมื่อนี้กับวันพฤหัสเนาะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมถึงแม้สิลดลงไปบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่หมอแพทย์มีคำแนะนำเรื่องสุขภาพอีกอย่างมื้อนี้เกี่ยวกับน้ำท่วม
1: หาโรคหาภาวะที่มาพร้อมกับน้ำท่วมพร้อมกับการดูแลเบื้องต้นกับอาการให้สังเกตตัวเอง
0: สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับตุ่มโฮมไปออกบูธอยู่งานฟาร์มเอ็กซ์โปนี่แหละครับก็ได้รับความสนใจพ่อสมควรหมอแพทย์ครับเพราะว่าคนไปก็สนใจเนี่ยผลิตภัณฑ์ของตุ่มโฮมที่เอามาโชว์คือซุปเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมและกับปาร่าตุ่มโฮมซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการผลิต
1: นะครับ
0: แต่ว่าเสียดายว่าน้ำท่วมนะหลายพื้นที่คนก็ไปเดินทางค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเอาละช่วงในฟาร์มตุ่มโฮมฟาร์มเอ็กซ์โปเนี่ยมีส่วนที่เป็นไผ่ไข่ผำ
1: ไข่ผำ
0: มาแสดงอยู่ในงานหลายได้ไปเก็บความคืบหน้าก้าวหน้าวงการผำมาฝากครับพี่น้องว่าตอนนี้ถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงผำนั่นเลี้ยงเลี้ยงในบ่อโอกาสเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงที่2ครับบ่แม่ครับ
1: ช่วงแรกเขาไปเที่ยวกันก
0: ่อนไปจังหวัดเลยครับพี่น้องครับใกล้เข้าหน้าหนาวแน่นอนครับผู้กระดึง

0: เพิ่นก็เตรียมการแล้วนะครับตอนนี
1: ้เตรียมแล้ว
0: ผู้กระดึงเพิ่นเตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว1ตุลาคมกับมือนี่แหละ
1: มือนี่เลย
0: มือนี่เลยครับเป็นมือแรกที่เพิ่นเปิดนะครับหลังจากที่ปิดธรรมชาติให้พักฟื้นมา6เดือนนะครับเชิญแล้วครับนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันก็ยังมีความเขียวขจีอยู่นะครับเปิดฤดูกาลนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นเร่งเตรียมความพร้อมทั้งที่พักอาหารเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับคุณผู้ว่าในมุ่นแว้งเพิ่นบอกว่าได้กำชับผู้ประกอบการร้านค้าร้อยกว่าไร่ครับให้เตรียมสินค้าบริการยังเพียงพอสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบกลมกลืนกับธรรมชาติส่วนสภาพธรรมชาติบนยอดภูตอนนี้ทั้งป่าไม้แล้วก็ทุ่งหญ้ากับมากเขียวขจีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยได้รับความเสียหายจากไฟป่าประมาณกว่า 3,000 ไร
1: ่
0: ฟื้นตัวตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องครับนักท่องเที่ยวที่มาช่วงฤดูช่วงแรกของฤดูกาลก็จะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติปลายฝนต้นหนาวได้ชมทะเลหมอกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุทยานเพิ่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหมอแพ้ครับเจ้าหน้าที่เพิ่นผ่านการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงซักซ้อมแผนช่วยเหลือให้ความรู้นักท่องเที่ยวก่อนขึ้นภูฤดูท่องเที่ยวภูกระดึงปีนี้นะครับเปิดมื้อนี้เป็นต้นไป1ตุลาคมติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้อยู่เพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับหรือโทรศัพท์ไปถ้ามีเรื่องที่สอบถามเพิ่นนะครับ042-810-833หรือ042-810-834ครับหมอแพ้ครับ
1: โอ้เนี่ยช่วงต้นฤดูกาลก็งามแล้วไอ
0: ้งามครับงามครับ
1: ต้องไปอ
0: ากาศเย็นแล้วด้วยครับแถวมึงเลย
1: น่าสนใจ
0: 20องศาแล้วครับ
1: บ้านี่ไปต่อกันที่บ้านหมอแพ้ได้ไอ้เดี๋ยวนี้ยะโสก็มีของดีหลายเด้อไอ้ยะโสธรเนี่ยเพิ่นเปิดโตอีกแล้วไอ้ฟาร์มยูกิฟันเฮา
0: คือซื้อคือญี่ปุ่นแถวว่า
1: ครับต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์แห่งที่8แล้วอายุยะโสบ่หน่อยเด้อค่ะเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะแล้วก็เปิดประตูให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่วัตถุดิบในฟาร์มเป็นแบบใดไปจนถึงว่าแปรรูปจังใดได้แล้วก็ไปรังสรรค์เมนูอาหารสร้างมูลค่าเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: อยู่ฟาร์มยูกิฟันเฮาอยู่เชียงเพ็งปาติ๋วยโสธรผู้ว่าบ้านหมอแพทย์นี่แหละค่ะเพิ่นไปเป็นประธานเปิดฟาร์มเลยแล้วก็เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฟาร์มสเตย์แห่งที่8ทำกลางว่ามีหัวหน้าส่วนน่ะนะคะแล้วก็สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมงานหลายคนเนาะเป้าหมายก็คือการพัฒนาฟาร์มไอ้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่ค่ะเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำฮอดปลายน้ำตั้งแต่ว่าผลิตแปรรูปเป็นยังไงแล้วก็การตลาดเป็นแบบใดแล้วก็ท่องเที่ยวเป็นแบบใดพร้อมค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐน้ำแล้วก็เอกชนน้ำค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อยกระดับหมองเนี่ยให้เป็นฟาร์มสเตย์ควบคู่กับการสร้างแบรนด์พุ่นเพิ่นนะคะแล้วก็บริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไอ
0: ้ครับ
1: ไฮไลท์หัวบ่คืออหยังกิจกรรมฟอร์มฟาร์มทูเทเบิล
0: พักเพื่อนปลูก
1: พักเพื่อนปลูกพักอะไรคือตั้งแต่ปลูกฮอดขาย
0: ครับ
1: ฮอดการตลาดแล้วก็ไปขายแบบใดต่อบ้านนี้เพิ่นเอามาสอนผมเลยค่ะฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลเนาะให้นักท่องเที่ยวที่ไปค่ะเก็บวัตถุดิบสดมาประกอบอาหาร
0: เห็นมันเนี้ยอยู่นะคร
1: ับ แล้วก็เรียนรู้การแปรรูปแล้วก็ชิมแล้วก็เดินชมถ่ายรูปเช็คอินคือได้เบิดน่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีไอ้ปลูกผักให้ดูที่เพิ่นบอกไปว่างหันค่ะการเปิดฟาร์มยุกินี่ยุกิฟันเฮาไอ้เป็นอีกก้าวนึงของยะโสเด้อในการเชื่อมเกษตรท่องเที่ยวกับชุมชนเขาน้ำกันไอ
0: ้ครับครับ
1: ขอให้วิสัยทัศน์ยะโสจักหน่อย
0: ครับ
1: ยะโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานนี
0: ่นี่ละค่ะเพิ่นดังมาโดดแล้วเรื่องเกษตรอินทรีย์นี่ท่านยะโสนะครับนะ
1: ยะโสค่ะ
0: เพราะนั้นยะโสบ่ได้มีแต่พอบังไฟนะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่นดัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันคู่นึงครับช่วงหน้าอาจสิพาไปเบิ่งว่าวงการไข่ผําตอนนี้มันพัฒนาก้าวหน้าไปถึงใดแล้วเก็บสารานี่มาจากงานฟาร์มเอ็กซ์โปครับ
1: พบกันค่ะ

0: This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
2: คือขั้ว
3: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังง
4: าน
5: ศึกทรงพลัง The Power เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลาอาทัน
6: คุณไม่ไหวแล้วน้อง
7: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
8: No ค่ะ
7: แน่ใจนะครับ
9: เราจะต้องทำให้คุณดารายรู้ความจริงให้เร็วที่สุด
10: ผมก็คงต้องเลิกทำงานที่นี่แล้วนะครับแม
11: ่เพราะผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหมลูกไม่เคยเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาคบผู้หญิงคนนี
12: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ครับคือสู้ช่วงที่2ของตุ่มโฮมนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปงานฟาร์มอีกผมว่าแพ้มีการแสดงอยู่หลายๆส่วนนะทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งเครื่องจักรกลเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแต่หนึ่งในนั้นนะครับคือส่วนของไข่ผําไข่ผําตัวนี้หมอแพ้เบิ่งดูนี่มัน
1: เหมือนชาเขียว
0: แปรรูปไปเป็นผ้าเขียวเลยครับเขาเรียกว่าผํามัจฉะเอาไปเป็นขนมเอาไปผําชาเอาไปกินสดแล้วก็มีการเลี้ยง
1: ค
0: นเอามาแสดงว่าเลี้ยงปัจจุบันนี้มันเลี้ยงไปถึงไหนแล้วมีเห็นบ่มีไอติมพร้อม
1: ไอติมพร้อม
0: เพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนมีความสนใจใครผ่านมาระดับนึงแล้วแต่ว่าตัดสินใจมาถึงมือนี่มันสิน่าสิเลี้ยงอยู่บ่น่าสิตลาดเป็นแบบใดเขาแปรรูปอีหยังได้แน่อ้ายไปคุยกับอาจารย์ผู้นึงครับเพิ่นเรียกว่าเป็นเซียนของไข่ผําเลยเป็นคนแรกของประเทศที่พัฒนาการเลี้ยงแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ทุกรูปแบบไปติดตามเรื่องไข่ผําจากงานฟาร์มเอ็กซ์โปครับสวัสดีครับคุยกันสัปดาห์นี้ผมพามางานฟาร์มเอ็กซ์โปมาอยู่ในโซนที่มีแต่ผำเต็มไปหมดผำนี่ผมเชื่อทุกคนในยุคนี้ต้องคุ้นเคยแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้จักเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดมีหลายคนนะครับกำลังคิดว่าอยากจะเลี้ยงผำอยากจะเอาผำเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเฉพาะในโซนนี้นะมีทั้งเนี่ยอันนี้ก็มัจฉะเป็นผำมัจฉะนะอันนี้ก็เป็นผำอีกมีหลายรูปแบบเลยนะแต่ว่าคนที่เป็นนักวิชาการผักดันเรื่องนี้ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการแล้วก็เรื่องการไปรู้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับหมอโคราชมอเทคโนโลยีสุรนารีอาจารย์อารักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงครับคนสนใจเรื่องผักกันเยอะนะทั้งเป็นผู้บริโภคเองและก็คนที่อยากจะเลี้ยงอาจารย์ครับตอนนี้ต้องถามเอาความง่ายๆเลย
2: ครับ
0: เลี้ยงผักตอนนี้ยังกันได้อยู่ไหมยังคุ้มอยู่ไหมหรือว่ามันง่ายไหมทำได้ไหม
2: โอเคจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากพี่กิติ
0: มันยาก
2: ทั้งสองแบบเลยคำว่าง่ายเนี่ยถ้าเราเทียบกับพืชเศรษฐกิจหลายตัวแล้ว
0: ครับ
2: อ้าวอย่างอาจารย์ทำเมลอนมาเนี่ย
0: ครับ
2: จะรู้เลยว่าโอ้ผักเนี้ยผักนี้จะจัดการง่ายกว่าเมลอนเยอะเลย
0: ถ้าคนนี้เขาว่าเมลอนนะ
2: ใช่ตอนนี้เขาว่ายาก
0: ครับ
2: ยากนี่คือไอ้ตัวเล็กๆที่เราใส่เข้าไปเลย
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบ่อกระมังกระชากอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: เราคิดว่ามันจะโตได้ตามแผนที่เราวางไว
0: ้
2: นั่นหนึ่งประเด็นละว่าเฮ้ยบางที่ทำไมได้ไม่โตทำไมบางที่โตนี่ยากแยกที่หนึ่งนะ
0: ครับ
2: ด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการจัดการที่ต่างกันแยกที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเลยคือคุณค่าภายในตัว
0: ครับ
2: ว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเลี้ยงแล้วปลอดภัย
0: ครับ
2: เช่นไม่มีเรื่องของไข่พยาธิไม่มีเรื่องของตัวขนาดตกค้างหรืออื่นๆที่เป็นตัวที่จะทำให้ตัวคุณภาพมันลดลง
0: ครับ
2: มันจะเลี้ยงแบบสุ่ม4สุ่ม5อาจจะลำบาก
0: นี่มันยากตรงนั้น
2: ห
0: รือว่าถ้าจะขึ้นเป็นระดับอุตสาหกรรมส่งออกหรือให้มันถูกต้องจริงๆ
2: ครับ
0: มันง่าย
2: 10ปีหลังเนี่ยเราเลยเริ่มมีการพัฒนาเริ่มคนวิจัย
0: ครับ
2: ใน5ปีแรกๆอันนี้ยังไม่ได้ถึงกันลึกซึ้งมากแต่พอมีคำว่าฟังฟิวเจอร์ฟู้ดฟังชาแนล
0: ครับ
2: ฟิวเจอร์ฟล็อกเรื่องของสุขภาพมาคนก็เริ่มใส่ใจ
0: ครับ
2: มันเลยเป็นการวิจัยค่อนข้างจะมีข้อมูลวิจัยร้อนหลักในแง่ปีเพียงพอระดับหนึ่งของการที่จะเลี้ยงให้ได้มาตรฐานที่สุดก็อยู่ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
2: แต่ก็ยังมีการบ้านทำต่ออีกนะครับยังทำยังไงให้ต้นทุนมันถูกลง
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำดีคู่ขนานกันไป
0: นี่เลี้ยงจริงแบบนี้เลยเหรอครับ
3: ครับผมตัวนี้เป็นชุดสาธิตการเลี้ยงครับ
0: เราใช้ IoT ในการควบคุมเนาะ
2: เออ
0: เรียกว่า

0: โนมัติแล้วเดี๋ยวนี้นะเลี้ยงแบบนี้เลยแล้วก็สะอาดไม่ต้องนั่นเลย
1: ผลิตภัณฑ์เยอะเลยอันนี้เป็นแพนโปรตีนจากขำนะแล้วขำทำสแน็คทำเครื่องดื่ม
2: นมข้าว
1: นมข้าวอ๋อนี่โปรไบโอติกครับ
2: จะชงแล้วก็สิ่งเดียวกับประชาชนหมดเลยนะคะ
1: คือไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยนะมีความหนึ่งเดียวแต่วิธีการชงเหมือนกับมัทฉะญี่ปุ่นเลยนะ
3: วันนี้เป็นตามดื่มแฟนคลับ
1: ขอบคุณครับ
3: ต
1: ึ
3: งโฮ
1: โอ้โหนี่ลองดูลองดู
3: ลองชิมแล้วเบาๆร้อนๆ
1: ดื่มไม่กิน
4: ดื่มไม่
1: ก
4: ิน
1: อยู่ดีนะพี่กินเหมือนมัทฉะกินด้วยผำที่เราเห็นอยู่หลายร้านเมื่อสักครู่นะเป็นผำฉะเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ก็คือนี่เครื่องเนี่ยนี่เครื่องอะไร
5: เครื่องของทางเราต้องแฟชั่นไดเออร์นะครับเครื่องของผักนะครับเป็นระดับสายการส่วนใหญ่เราจะทำปริมาณเยอะ
1: ครับ
5: ผมฟังนี่การผลิตเยอะประจำของกระทรวงนะครับ
1: นี่แหละครับ
5: ก็เวลาเราออกมาเราก็จะได้ผำนะครับ
1: ผักแห้ง
5: ผักแห้ง
1: คือผำจากที่ฟาร์มที่เลี้ยงมาสดๆนะอบแล้วจะเป็นอย่างนี้ก่อน
5: ใช่ใช
1: ่
5: เสร็จแล้วเราก็มาบดอันนี้บด200เมตรนะครับความละเอียดนะครับผ่านตะแกรงร่อน200เมตรก็จะละเอียดระดับนึงแต่ถ้าละเอียดสูงสุดก็จะ400เมตร
1: แบบนี้เลย
5: อันนี้เป็นเกรดผำฉะ
1: ที่เห็นอยู่หลายร้านเนี่ย
5: ใช
1: ่คนที่เลี้ยงเกษตรกรมีความถ้าเกิดจะมาทำนี้ก็เข้ามาโรงงานได
5: ้ได้เลยถ้ามีปริมาณ
1: ต้องมีปริมาณพอสมควร
5: ได
1: ้ทีนึงได้เท่าไหร่ต้องต่ำ
5: ขั้นต่ำ300กิโลนะคร
1: ับ 300กิโล
5: ส่งเข้ามาผมนะคร
1: ับ ก็จะทีนึงใช้เวลานานไหม
5: อ๋อจริงๆ300กิโลเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง
1: 10ชั่วโมง
5: 10ชั่วโมง
1: หมายถึงว่าถึงผ่านทั้งหมดนี่นะ
5: ผ่านทั้งหมดแต่ว่าผำเนี่ยจะไหลต่อเนื่องเลยนะครับผำใช้เวลาที่อยู่ในเครื่องเนี่ยประมาณ20วินาที
1: 20วิ
5: 20วิแห้งเลยครับ
1: แห้งเลย
5: จากผำสดนะครับผำสดมาเป็นผำแห้งเนี่ย20วินาทีทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ย
1: ยังคงอยู่
5: ความชื้นเหลือต่ำกว่า 6%
1: ครับ
5: ทำให้เก็บไว้ได้นาน
1: ครับ
5: เป็นปี
1: ครับสุดยอดนี่เป็นเจ้าแรกไหมที่ทำเนี่ย
5: เจ้าแรกเดียว
1: แล้ว
5: ตอนน
1: ี้นี่แหละครับไปไกลแล้วครับไข่ผำทุกเมือง
6: น่าสนใจมาก
1: พี่น้องถ้าอยากไปเลี้ยงไข่ผำจ
6: ะ
1: ลองศึกษาเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยครับพี่น้องขี้เข้าไปนะครับหรือที่ไปหาอาจารย์ที่ผมคุยกับเพิ่นก็ได้นะอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราช
6: ค่ะ
1: ครับ
6: ไปต่อที่เรื่องการกิน
1: ครับ
6: ไอ้ฮู้จักขนมเนียนบ
1: ่บ่เคยได้ยินเลยครับ
6: ขนมเนียนที่บ่ได้แปลว่าเนียนนุ่มด้วยเดี๋ยวมาแพ้สิอ้อยฟังค่ะเป็นขนมเนียนหรือนุ่มเนียนเนาะไอ้เป็นขนมพื้นบ้านสูตรโบราณค่ะของชาวไทยเชื้อสายเขมร
1: ครับ
6: เดี๋ยวนี้หากินยากพร้อมค่ะนี่เบิ่งเด้ออ ยู่บ้านบักขามป้อมอำเภอบ้านดานอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ไอ้
1: ครับ
6: นางหวานใจคะเชนรําเนาะอ๋อแล้วก็69ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ลังเฮ็ดแนวกินขนมเนี่ยเบิ่งอยู่เนี่ยขนมเนียนหรือนุ่มเนียนนี่แหละขนมพื้นบ้านโบราณไอ้พบอยู่พื้นที่อีสานใต้เนี่ยแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนี่แหละค่ะ
1: ครับ
6: ขนมชนิดนี้นี่ส่วนประกอบเนี่ยเรียบง่ายมากเลยมีข้าวเหนียวมีน้ำตาลทรายแดงนี่ละ
1: ครับ
6: มีบักพร้าวเกลือจักน้อยเริ่มต้นคือเอาข้าวเหนียวนี่มาแซ่ก่อนไอ้แซ่ขามขึ้นเด้แล้วก็ไปเพิ่งให้เสด็จน้ำซะก่อนแล้วก็ตำบะนี่ตำด้วยโคกไหม
1: ครับ
6: เพราะตำให้แหลกละหยาบแล้วเนาะกับมะฮอนหรือร่อนนะคะแล้วมาคลุกกับบักพร้าว
1: ครับ
6: เนี่ยแหละตามรอบที่เขาคลุกมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ปรุงรสตามแซ่บเลยกับน้ำตาลยังก็ว่าไปจุดเด่นไอ้คือวิธีกำการหนึ่งแบบโบราณเห็นป่ะ
1: ครับ
6: ใส่หม้อดินแล้วก็กับกะลาบักพร้าวหรือกระโปนี่แหละค่ะเจาะหัวเพื่อทรงหัวให้ไอ้น้ำมันพ่นขึ้นมาได
1: ้ครับ
6: แล้วก็เตาทานใส่ทานเป็นเชื้อฟงควบคุมไฟดีๆจักหน่อยค่ะ
1: ค
6: เนี่ย 3-5 นาทีจะได้ขนมออกมาได้ไ
1: อ้โอ้
6: ขนมเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อน
1: ๆครับๆ
6: นี่ล่ะก็กินหอมของบักพร้าว
1: หวานเน
6: า
1: ะ
6: เนี่ยๆๆโอ้โหแล้วก็ขนมเนี้ยเนี่ยก็จะมีเนื้อนุ่มแล้วก็เนี้ยวนุบนับ
1: คร
6: ับ หวานๆเค็มๆมันๆจักหน่อยแห้งกินตอนเนี้ยเนี่ยกัดฮ้อนๆนี่หืมหอมอร่อยเลยค่ะเขาก็เรียกว่านุ่มเนียนนะนุ่มเนี่ยคือขนม
1: ครับ
6: แปลว่าขนม
1: เป็นภาษาเขมรทินไทย
6: แม่นค่ะแต่คำว่าเนียนเนี่ยบ่ได้แปลว่าเนียนหนุ่มยังวะแปลว่ากะลาบักพร้าวนะคะนี่คำศัพท์ใหม่วันนี้ด้วยนะคะเมื่อนี้ขนมเนียนกับหากินยากค่ะก
1: ับ
6: รักษาสูตร แล้วก็ไปลองซิมเบิงจะได้รักษาวัฒนธรรมนี่ไว้ให้บ่เลือนหายไป
1: ครับอันนี้อยู่อำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะคร
6: ับ แม่นค่ะ
1: น่าสนใจนะครับว่าบุรีรัมย์นี่ที่อื่นมีบ่อำเภออื่นมีบ่อาจสิมีอยู่เน
6: า
1: ะ
6: ก็บ้านเฮาบ่มีล่ะอ่ะ
1: ขอให้เป็นว่าเป็นชาวใต้เชื้อสายเขมรแถวๆนั้นน่าสิเฮ็ดกันเป็นนะครับนี่เป็นของโบราณนะครับผู้ใดเห็นยังดีๆแบบนี้ส่งมาบอกตุ่มโฮมเฮาครับนะฮะเดี๋ยวเฮาสิเอานักข่าวไปเบิ่งภาพไปนั่นทีคนที่ได้รู้จักหลายๆจ
6: ะ
1: ได้ไปอุดหนุนนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาพร้อมกับ
6: สาระสุขภาพหมอแพทย์
1: ที่มาพร้อมกับน้ำท่วมครับ
6: พบกันค่ะ

0: พราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
1: เที่ยววังเก่าอดีตทำเนียบรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยในเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะ
2: ไส้กรอกปลาแนมที่ตามหา
3: เราทำมาจากเนื้อปลาช่อนนะคะไปตากแห้งนะคะเสร็จแล้วก็มายีค่ะคลุกกับน้ำมูลก็คือเป็นส่วนผสมจะมีส้มซ่านิดแล้วก็เอาไปตากอีกแล้วก็เอามาคลุกอีกขั้นตอนใช้เวลาประมาณ2วันค่ะ
4: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
5: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมดรองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
6: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
5: ผมก็ไม่ว่า
7: ตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
8: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมพระหัสนี้นะครับช่วงนี้น้ำในกรุงเทพเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าผลที่ตามมา
1: ก็
0: คือสุขภาพโรคที่มากับน้ำท่วมถึงแม้กรุงเทพจะเริ่มลดแต่หลายจังหวัดในภาคต่างๆเนี่ย
1: ยังมีน้ำท่วม
0: หลายอยู่ครับมีอย่างแน่หมอแพทย์ครับ
1: โรคที่หนึ่งหลายๆคนก็ต้องเสี่ยงเลยอ่ะเพราะว่าน้ำท่วมมันก็ต้องมาพร้อมกันลุยน้ำน้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้า
0: หมอแพทย์นี่มาแต่หน่อยเนาะ
1: น้ำกัดเท้า
0: ครับ
1: ไอ้รอบนี้อยู่กรุงเทพหมอแพทย์ก็ยังได้ลุยน้ำ
0: ครับ
1: กระเสียวอยู่ว่าสิมีบ่คือว่าน้ำกัดเท้าคือการแช่น้ำในเท้า
0: ครับ
1: เท้าในน้ำบ่อพิษด้วยค่ะแล้วมันจะเกิดเชื้อราอาการอาจจะเสบๆคันๆโดยเฉพาะง่ามหม่องอับชื้นนะคะวิธีการคือสมมตินะเฮาได้ลุยน้ำจริงๆให้ล้างให้สะอาดและแห้ง
0: ทุกครั้งที่ขึ้นจากน้ำ
1: ให้ล้างสบู่อย่างกระต
0: าม
1: แล้วก็แห้งจะเป่าแห้งหรือเช็ดแห้งนะคะจบแล้วว่าต้องทายาอย่างยกเว้นมีอาการคันหรือผื่นมากขึ้นเนี่ยคุณหมออาจจะใจยาเป็นยาทาเชื้อราที่เท้าปล่อยให้แห้งเดี๋ยวมันก็หายได
0: ้ถ้าคนที่เป็นอาสาสมัครหรือคนที่ซอยเหลือผู้อื่นล่ะแพทย์ผมต้องลุยน้ำตลอดนะมันมีเอียงป้องกันบ่หรือจัง
1: ป้องกันบูดเลยไอ
0: ้ใส่บูดคือว่าบ่ให้น้ำมันอยู
1: ่แน่นค่ะ
0: บ่ได้ตีนจมน้ำอยู่โดนๆต้องเอาขึ้นมาบ้างเอาลงมาบ้างนะ
1: ใช่ค่ะคือผึ่งให้แห้งบ้างยาท่ากับบอยูไอเพราะว่าน้ำมันกระเซาะเบิดตอนที่ขึ้นมาแห้งแล้วอ่ะค่อยเป็นโรคจังมาท่าเอา
0: มัน
1: เปียกยังไงมันก็ทาไม่อยู่อันที่สองโรคอันตรายมาก
0: และ
1: ดังมากในโซเชียลไอตอนนี้ฉี่หนูหรือเล็บโตสไปโรซิสเล็บโตเคยได้ยินป่ะโรคนี้แหละค่ะสังเกตอาการตั้งแต่1ถึง2สัปดาห์เลยหลังจากน้ำท่วมแปลว่าช่วงนี้แหละต้องสังเกตอาการถ้าอาการเริ่มมีไข้สูงอาจจะหนาวสั้นหรือบ่หนาวสั้นก็ได
0: ้
1: ปวดน่องปวดมีแข้งอะค่ะหรือบางคนตาแดงหรือไข้บ่ทราบสาเหตุแล้วกินยาไข้ธรรมดาเริ่มไม่ลง
0: อ
1: ันเนี้ยไปตรวจไปหาคุณหมอค่ะการรักษาคือให้ยาฆ่าเชื้อโรคฉี่หนู
0: ครับมียาม
1: ียาค่ะ
0: คำว่าโรคฉี่หนูมันมาจากฉี่หนูอีดีบ
1: ่ใช่มันเป็นเชื้อโรคนึงที่มันนำพาการติดด้วยปัสสาวะของหนูเขาและซึ่งปัสสาวะของหนูมันก็จะอยู่ในน้ำ
0: ก็เลยเรียกว่าโรค
1: เขาก็เรียกว่าฉี่หนูถ้าเขาม
0: าจากขี้หูจริง
1: ๆแม่นค่ะถ้าเท้ามันมีแผลแล้วไปย่ำน้ำมันมีโอกาสเพราะฉะนั้นหมอแพทย์เตือนมาหลายปีแหละที่บอกว่าให้พยายามใส่รองเท้าบูทนะไปเฮ็ด

0: ตาเฮ็ดให้
1: ถ้าบ่มีแผลบ่เป็นหยังมันบ่มันเข้าได้บ่บ่มีแผล
0: ยากเพราะว่ามันบ่เปิดยกเว้นภูมิคุ้มกันต่ำมากจริงๆแผลเปิดอ่ะอย่างสิค่ะอันที่3อุจจาระร่วงอ
1: ่
0: านี่ง่ายๆก็คือของมันบูดมันเน่ามีเชื้อโรคมาปนในน้ํามันก็เข้าปากลืมล้างมือมันก็อุจจาระร่วงท้องเสียค่ะส่วนมากบ่ได้ต้องใส่ยาฆ่าเชื้อใช้การกินเกลือแร่แก้ท้องเสียไอ
1: ้ก็
0: คือจิบเกลือแร่เพื่อให้ไม่เสียน้ำระวังมากเลยนะ
1: แต่ว่าหลักก็คือกินให้มันสุกนะ
0: กินสุกแล้วล้างมือ
1: แล้วร้อน
0: แล้วก็เกลือแร่ต้องเป็นแก้ท้องเสียบ่แม่นเสียเหงื่อด้วยค่ะไม่งั้นถ่ายเหลวกว่าเดิมนะคะไข้เลือดออกไข้เลือดออก
1: ก็มียุง
0: มียุงเนาะมันมีแหล่งน้ำที่มันขังแล้วมันเป็นแหล่งน้ำลูกน้ำยุงลายแล้วมันจังสิกัดเพราะกัดแล้วมันจังปล่อยเชื้อไข้เลือดออกเข้ามาในโตขั้นกับสมมุติว่าน้ำแห้งทุกคนกับความกับโป๊กับล่าทรายอเบตต่างๆถ้ามีไข่ 2-7 วันกินยาค่าไอ้กินยาพาราหรือกินยาลดไข้ปกติไม่ดีไปหาหมอค่ะ
1: ครับ
0: สุดท้ายตาแดง
1: ครับตาแดง
0: ตาแดงก็คือ
1: มันเกี่ยวกับน้ำตัวมันเลยตาแดงเนี่ยครับ
0: มันเป็นเชื้อมันเป็นการระคายเครื่องอันที่1เช่นจุกตาเข้าตาน้ำสกปรก
1: น้ำสกปรก
0: หรือ2แมงมีแมงวันตอมของสกปรกมันแย่ตาขยี้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือลักษณะเลยคือล้างมือให้สะอาดติดเชื้อโรคได้นะล้างมือให้สะอาดห้ามขยี้ตาสมมุติอายตาแดงก็หมอแพ้ห้ามยุ่งกันห้ามใส่ของรวมกัน
1: มันติดไว้มันบอกครับ
0: ตาแดงไว้ค่ะแค่นั้นเองแต่ว่าบ่ได้อันตรายนะคะก็คือถ้าเป็นก็มียาหยอดตารักษาอะไรได้หมดเลย
1: แต่ต้องระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมากนี่มันยุ่งยากเพราะน้ำกระ
0: ตุ้
1: นอยู่แล้วมันบ่ล่ะเฮาต้องมาดูแลเจ้าของอีกก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นนี่สาระดีๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เอามาอีกแล้วครับพี่น้องครับพี่เขาประกาศไว
0: ้
1: ผู้ใดได้เสือตุ้มม่อมแบบผมกับหมอแพ้เนี่ยให้ลองเพลงละคลิปเขามาแล้วครับนี่น้องรัฐกรยิ้มสวัสด
0: ิ
1: ์กับตันกับน้องปวรณัฐยิ้มสวัสดิ
0: ์ค่ะ
1: ว่ายเพียงหนึ่งขวบครับเพื่อนร่วมสนุกมาจากสมุทรปราการไปฟังผลงานกันครับ
2: มาซ้อยอ่ะมายกมือคุยกันเซนทุกคนมาสัญญาณในรายการตุ้มหอม
1: เ
0: ซน
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวลุงทรงเสือตุ้มม่อมไปให้เด้อน้องกัปตันแต่ว่าน้องกวินเนี่ย
0: น้อยพูด
1: น้อยพูดบ่มีชุดให้เด้อไอ้พี่ใส่พี่ใส่ใส่ก่อน
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับแฟนๆที่สนใจซุปเปอร์อินซีตุ้มโฮมนะครับเปิ้นถ้าผู้ใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสิได้ไปใส่ในสวนในไฮในหน้าหรือใส่ผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านไม่ดอกไม่ประดับได้ผลดีนะครับคือติดต่อมาครับ0987152333นะครับย้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์0987152333ครับมื้อนี้เบิดเวลาตัวโมมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องแจ็คกี้ค่ะชมพวกเราสดๆค่ะผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะด้วยเรื่องของประกันภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะที่จะเริ่มคุ้มครองวันนี้เป็นวันแรกนะคะนั่นก็คือวันที่1ตุลาคม2569ค่ะโดยกรมธรรม์ดังกล่าวนะคะจะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติทั้ง3ประเภทเลยค่ะวันนี้นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้การคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและการสูญเสียชีวิตในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนะคะโดยอุทกภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยนะคะความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศถึง30ล้านครัวเรือนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์นะคะดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นการทำปีต่อปีมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2569นั่นก็คือวันนี้นั่นเองค่ะโดยจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆนะคะดังนั้นบ้านใครที่น้ำท่วม2ครั้งในภัยพิบัติรอบนี้ก็จะได้แค่รอบเดียวนะคะแล้วก็บ้านที่ได้รับน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้นะคะเพราะว่าจะมีการได้รับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วค่ะ
1: มาต่อกันที่การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆกันบ้างนะคะทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะช่อง3ของเราร่วมกับพันธมิตรนะคะก็จะมีการจัดโครงการ Power Laundry ค่ะรวมพลังร้านสะดวกซักซักผ้าฟรี2วันค่ะบริษัท BEC World จำกัดมหาชนโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3และ Ottery Watch and Dry ร่วมกับ Watch Express 24 Watch และ Laundry Barเปิดตัวโครงการ Power Laundry รวมพลังร้านสะดวกซักเพื่อผนึกกำลังในการเปิดให้การบริการซักผ้าฟรี2วันนะคะณสาขาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเติมพลังกลิ่นหอมสะอาดเหมือนผ้าใหม่ทุกการซักด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าจาก Hygiene Fine Line และ Unilever เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาโครงการค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์มีจำนวนจำกัดนะคะต้องติดต่อสอบถามช่วงเวลาในการแจกได้ที่แบรนด์ร้านสะดวกที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะโดยโครงการเนี่ยจะมี2วันนะคะในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สามารถตรวจสอบร้านสาขาที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะจากลิงก์ทาง Facebook Fanpage ของร้านสะดวกซักที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะโดยแต่ละร้านจะมีเงื่อนไขการให้บริการและการรับน้ำยาที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: ส่วนเช้าวันนี้นะคะนักแสดงช่อง3พี่เชอรี่เขมบับสอนพี่ปูปริศนาน้องมีย่าน้องแคนดี้น้องพริกขิงเบสปีเตอร์แพนฟลุ๊กบอมพี่หมอก้องพี่ก้องปิยะและพี่ฮาน่านะคะก็ได้ไปช่วยกันประกอบอาหารที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยได้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้หรือว่าจะร่วมบริจาค ก็สามารถบริจาค กันได้ค่ะผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติตามที่เราขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ
2: ก็อยากมาช่วยเหลือพี่ๆที่ประสบภัยอยู่แล้วด้วยค่ะวันนี้พวกเราอยู่หลายสเตชันมากว่าจะปอกไข่วางไข่วางน้ำปลาวางช้อนแพ็คกับข้าวเน
3: า
2: ะ
3: ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งสำคัญก็คือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี
2: รู้สึกดีใจนะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูได้ทำสเตชันแพ็คแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ะแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
4: มีโอกาสนะครับได้มาช่วยเขาผัดกะเพรานะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับผม
5: ก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับประทานอาหารพวกเราไปแล้วก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับทุกข์ภัยเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือตรงไหนได้นะครับก็อยากให้ช่วยกันเน
6: า
5: ะ
6: ขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะคะให้

0: กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะเราก็ส่งความห่วงใยแล้วก็กำลังใจไปให้ทุกท่านแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะก็หวังว่ามันจะไม่มีระลอกใหม่มานะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยค่ะบรรเทาแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: พูดถึงคนบันเทิงนะคะเราก็จะเห็นหลายคนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เดือดร้อนค่ะอย่างพี่เสกโลโซก็มีการประกาศผ่านทาง Facebook เสกโลโซนะคะเตรียมชักชวนพี่น้องศิลปินมาจัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองในการส่งความห่วงใยและเปิดให้แฟนเพลงได้ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆไปแล้วนะคะส่วนรายละเอียดของคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนถ้าพี่เสกแจ้งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีบนำอัปเดตในรายการให้ทราบกันต่อไปอย่างทันทีเลยค่ะ
2: ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะบ้านไหนที่มีเด็กๆอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเด็กกับน้ำเป็นอะไรที่คู่กันพอเห็นน้ำท่วมปุ๊บ อยากจะลงไปเล่นน้ำกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากๆนะคะวันนี้ค่ะไอดอลดาวเด่นเจนอัลฟาน้องพรีเมียร์นะคะก็เลยทำคลิปออกมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงบอกน้องๆ นะคะว่าอาจจะมีอันตรายนะคะน้องๆไปฟังเสียงน้องพรีเมียร์กันค่ะ
3: เด็กอย่างเราต้องทำยังไงเมื่อเจอน้ำท่วม
4: สวัสดีครับทุกคนผมน้องพี่เมียนะครับอย่างแรกเลยครับสำคัญมากๆถึงว่าเด็กอย่างเราเนี่ยจะชอบเล่นน้ำมากแค่ไหนแต่เราก็ห้ามเล่นน้ำท่วมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเสี่ยงที่จะเจ็บไข้ป่วยหรือว่าโดนไฟช็อตหรือไฟดูดได้นะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติเราจำเป็นที่ต้องเดินลุยน้ำเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทด้วยนะครับอย่างที่สองเวลาเราใส่เสื้อผ้าหรือใส่รองเท้าเราอย่าลืมเคาะเคาะสะบัดสะบัดด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีสัตว์มีพิษหรือสิ่งแปลกปลอมมาซ่อนตัวอยู่ก็ได้อย่างที่สามถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เราต้องพัดหลงจากพ่อแม่หรือครอบครัวเราก็ต้องนัดหมายกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่ไหนและที่สำคัญเราก็ต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคนในครอบครัวให้ได้ด้วยนะครับข้อที่สี่ใครที่เป็นเด็กดื้อช่วงนี้เราต้องฟังผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะครับและถ้าต้องมีการอพยพเราก็ต้องไปพร้อมผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยน้องพี่เมียเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบาย
1: ปิดท้ายอีกสักหนึ่งการช่วยเหลือนะคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเปิดโครงขออภัยค่ะเปิดโรงครัวน้ำพระทัยพระราชทานณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนำไปบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นด้วยค่ะ
2: ก่อนจะพักเบรกกันนะคะมาย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนยืนยันนะคะในแอปเป๋าตังสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะต้องต่ออีก2เดือนด้วยกันค่ะใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้วก่อนหน้านี้หากประสงค์จะรับสิทธิ์ต่ออีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนี้ในวงเงิน 1,000 บาทนะคะต้องกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนโดยเปิดให้เข้าไปยืนยันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เพื่อพอยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงิน 1,000 บาทให้สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมได้ต่อทันทีเลยและสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะถ้าอยากได้สิทธิ์ต้องยืนยันใหม่ทุกคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าต้องบอกว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขามาแรงแซงโค้งจริงนะคะเข้าฉายวันแรกก็กวยรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า25ล้านบาทเลยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
5: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
6: Nescafe Rich Aroma
7: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
7: เพิ่มกาแฟ
6: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: ด
6: ย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
7: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron

0: ใหม่ดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
3: อย่ามายุ่งกับพี่ของกู
2: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให้
4: พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่คิดยา
3: ปัญหาของพี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
5: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
6: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
7: แล้วเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้เหรอครับ
8: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทรัลนครปฐม
11: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
10: 29 กันยายนถึง8 ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
0: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: ไลกอซอย300 ml Be your original ไลกอซอย original number 1 brand Thailand 300 ml ไลกอซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
13: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
14: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4 เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ์
16: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
17: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
0: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2 สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะข่าวแรกของเรื่องราวข่าวบันเทิงต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีแบบสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดเสมียงเขาขวางนะคะเพราะว่ารายได้เปิดตัววันแรกก็ปาไป25ล้านบาทแล้วค่ะไม่ทำให้แฟนๆจักรวาลที่หยดผิดหวังเลยจริงๆค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดเสมียงเขาขวางเพราะหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาแฟนๆก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ชมอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะหลายคนเนี่ยจองตั๋วล่วงหน้าจนเกือบเต็มโรงเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานที่ผ่านมากระแสตอบรับก็ดีสุดๆค่ะหลายคนชื่นชมว่าภาคนี้โดดเด่นมากเรื่องฉากแอคชั่นมีฉากบู๊ให้ได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือกราฟิก4Gค่ะที่มาเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังไปอยู่ในป่าร่วมกับพี่ยักษ์อุ๊ยร่วมกับทุกๆคนทุกๆตัวละครเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญยังการันตีด้วยรายได้เปิดตัววันแรกที่กวาดไปถึง25ล้านบาททั่วประเทศนะคะใครที่อยากไปสัมผัสและพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ในที่หยดเสมียงเขาขวางสามารถจองตั๋วไปรับชมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งในระบบธรรมดาระบบ IMAX 4DX และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับการฉายในระบบ Screen X ที่จะทำให้ทุกคนได้รับความฟินแบบรอบทิศทาง270องศาเลยด้วยค่ะ
2: และสำหรับใครนะคะที่ติดตามจักรวาลที่หยดมาตั้งแต่ภาคแรกนะคะก็น่าจะได้เห็นว่าภาคนี้หนึ่งตัวละครอย่างจ่าประพันธ์ที่รับบทโดยพี่แฉะองอาจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นการย้อนอดีตเล่าเรื่องราวการเจอกันครั้งแรกของพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์นะคะเท่ากับว่า

0: ย้อนกลับไปหลายปีทำให้ตัวละครจ่าประพันธ์ต้องดูหนุ่มขึ้นกว่าทุกภาคที่ผ่านมาง านนี้พี่แฉะทุ่มเทสุดๆนะคะด้วยการออกกำลังกายลดหุ่นเพื่อให้สมบทบาทที่สุดเมื่อวันนี้พี่แฉะมาที่รายการข่าว3-4ของเราบอกว่าณเดชน์เป็นเทรนเนอร์ให้เลยนะจนสามารถลดน้ำหนักได้เกือบ20กิโลค่ะว่าแต่พี่แฉะจะมีทริคอะไรบ้างเราไปฟังเสียงเขากันดีกว่าม
2: ันต้องเข้าฉากที่แสดงร่วมกับณเดชน์ตอนที่ย้อนกลับไปในที่โยเซฟินขวางถึง5ปีเราก็เลยต้องทำร่างกายเราให้ผอมลงก็เลยต้องไปเข้าคอร์สจริงๆเข้าคอร์สก็คือไปรับความรู้จริงๆการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะทำในสิ่งที่เราเข้าใจโดยง่ายดายมากเลยนะคือควบคุมการกินอาหารแต่ไม่ได้อดอาหารออกกำลังกายมีแรงต้านเวทเทรนนิ่งแล้วก็การพักผ่อนสำคัญที่สุดแต่ที่สำคัญคือวินัยแค่นั้นเองทำให้เราแบบมีความสุขอะกับการใช้ชีวิตเดลี่แต่ละวันโดยที่เราไม่พะวงเลยไม่ว่าจะก้มเชือกผูกเชือกรองเท้าหรือการเดินการความเหนื่อยหรือการพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่นอนกรนไม่คือมันดีหมดเลยไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่เป็นอมตะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างมีคุณค่ากับตัวเราเอง
0: นักแสดงทุ่มเทขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปสนับสนุนที่หยดสมิงเขาขวางกันเยอะๆนะคะ
1: ช็อก
0: ช็อก
1: ช็อกไหม
0: ความมีวินัย
1: มีแรงบันดาลใจขึ้นเลย
0: ล่ะโอเค อ่ะมาต่อกันที่ข่าวของสองสาวนะคะอย่างลีน่าหมิวกันบ้างนอกจากซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่กระแสมันจะแบบดีสุดๆแล้วนะคะล่าสุดสองสาวก็เตรียมที่จะจัดงานวันเกิดด้วยกันค่ะพร้อมชวนแฟนๆมาปาร์ตี้มาร่วมสนุกด้วยกันค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าลีน่ากับหมิวในทั้งสองคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันด้วยนะคะคือเป็นพรหมลิขิตนั่นก็คือวันที่25พฤศจิกายนค่ะปีนี้สองสาวเลยเตรียมจัดงาน Girls Night Out Birthday Party นะคะในวันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะคอนเซปต์เนี่ยก็จะพูดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสาวๆที่เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวไปจนถึงงานเลี้ยงที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยลีน่าหมิวบอกว่าอยากให้แฟนๆมางานนี้เพื่อมาปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะส่วนความพิเศษต่างๆทั้งคู่เนี่ยเตรียมโชว์เยอะมากที่สำคัญเขาเลือกเพลงทุกเพลงด้วยกันด้วยตัวเองด้วยนะคะไปฟังเสียงของลีน่าหมิวกันหน่อยค่ะ
3: น้ามิว Girls Night Out Birthday Party วันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะก็กดบัตรได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาเป็นต้นไปค่ะทาง All Ticket แล้วก็ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยค่ะ
4: ความสนุกหรอหนูว่าความพิเศษที่มันแบบเมนหลักมากๆคือเพราะเราเกิดวันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของพวกเราในปีนี้ไปพร้อมกันกับทุกคนแล้วมันจะเป็นมันจะมากกว่าแฟนมีดอ่ะหนูจะไม่อยากพูดว่ามันคือแฟนมีดเพราะหนูว่ามันมากกว่าแฟนมีดเยอะมากคือเพลงทุกเพลงที่พวกเราเลือกมามันคือพวกเราเลือกกันเองแล้วพวกเราอยากจะถ่ายทอดความสนุกตรงนี้ให้ทุกคนก็คือพูดได้เลยว่าเป็นเพลงแดนซ์เมนๆเลยค่ะก็มาเต้นมาสนุกมาแบบปล่อยจอยไปด้วยกันเลยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่มันจะไม่ใช่แฟนมีดหรือแฟนอะไรใดๆทั่วไปค่ะอันนี้คือเน้นมาปาร์ตี้เลยแค่ปาร์ตี้กับคนแบบว่าคนเยอะมากๆแล้วก็กับพวกเราด้วยใช่ก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ทุกคนก็คือมาปาร์ตี้มาสนุกมาจอยเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้อิ่มแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเราจะต้องมาแดนซ์กระจายมากๆอย่าลืมมาเต้นกับพวกเรา
4: ใช่ขอให้ทุกคนเตรียมท่าเต้นมาด้วย
0: รุ่นใหญ่อย่างพวกเราก็อาจจะต้องมีฟิลยาดม
1: ค่ะ
0: ยาดมยาลมยาหม่องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาน่าจะเต้นกันสับเพลงน่าจะมันมากๆใครอยากร่วมฉลองวันเกิดกับสองสาวลีน่าหมิวนะคะก็เตรียมตัวกันได้เลยค่ะกับงานนี้ที่จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะผ่านทางออทิเกตค่ะแล้วงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะที่อยู่เน้นหออยู่เน้นหมอนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามีผลการทดสอบออกมาค่ะบอกว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เด็กหลุดโฟกัสทักษะการอ่านลดลงเรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันกับพี่ซีชัปรวีค่ะ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเอง

0: เยลเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เ
1: นสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีกสูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: เตรียมพบการเชื่อเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
7: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
9: Hello Warriors It's War Time
10: Hello, Warrior!
11: Warrior 20กว่าคน Follower รวมกันเป็น10ล้าน
10: โอ้โหพบกับ Master ของคุณค่ะ
12: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับว้า
13: วเล่นอะไรกัน
14: กรี๊ดออกมาสิคะ
15: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCDลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
17: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
18: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
17: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
19: Is that good?

0: หิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: PT Alumax การ์ดหุงต้มถังอลูมิเนียม
2: มาติดตาม Daily C3 ดิฉันซีฉัตรปวีรายงานตัวนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะก็เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่เอาล่ะคนรู้ใช่ไหมล่ะว่าสมาร์ทโฟนกับ AI ในมือลูกหลานเราตอนนี้ทำให้ทักษะการอ่านการเรียนของเด็กดิ่งลงหนักที่สุดในรอบ25ปีเลยค่ะผลการทดสอบ PISA PISA นะคะล่าสุดจาก OECD วัดผลเด็กอายุ15ปีทั่วโลกกว่า 700,000 คนพบสัญญาณอันตรายอันหนึ่งเขาบอกว่าคะแนนการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วงต่ำสุดตั้งแต่ปี2000โดยเฉพาะทักษะการอ่านถดถอยลงเมื่อเทียบกับการเรียนช้ากว่าเด็กยุคก่อนถึง1ปีเต็มสาเหตุหลักเขาบอกมาจาก2เรื่องเรื่องแรกพฤติกรรมการอ่านแบบกวาดๆสายตาสแกนนิ่งเด็กยุคนี้ชินกับการเสพคอนเทนต์สั้นพออ่านหนังสือเลยขาดการคิดวิเคราะห์เรื่องที่2น่าตกใจมากเด็กที่เพิ่งพาแชทบอท AI ให้ช่วยสรุปบทเรียนหรือทำการบ้านเป็นประจำกลับมีคะแนนสอบวิชาการต่ำกว่าเด็กที่ไม่ใช่ค่ะถึงขนาดเปรียบเทียบเหมือนสมองล้าหลังไปฟรี1ปีเต็มขาดการฝึกคิดด้วยตัวเอง OECD เขาไม่ได้บอกให้เราเลิกใช้สมาร์ทโฟนนะแต่ถ้าเด็กๆใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงเกิน5ชั่วโมงต่อวันเมื่อไหร่เนี่ยสมาธิและผลการเรียนร่วงทันทีค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนค่ะทุกคนแต่ต้องใช้อย่างพอดีไม่ใช่ปล่อยให้ AI คิดแทนทำแทนไปซะหมดผู้ปกครองค่ะลองชวนเด็กๆวางมือถือดูนะแล้วหยิบหนังสือเล่มโปรดขึ้นมาอ่านด้วยกันใช้เวลาดีๆด้วยกันค่ะทีนี้คุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราสั่งหุ่นยนต์ตัวเดียวให้หยิ

0: ของกวาดขยะหมุนฝาขวดเช็ดกระจกรถได้เช็ดกระจกรถได้ไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแยกไปทีละงานชีวิตเราจะสะดวกแค่ไหนคะล่าสุดมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า General List AI เปิดตัว Gen 1.5 เป็นโมเดล AI สายพันธุ์ใหม่สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะเรียกว่า General List Model ความเจ๋งคือใช้สมองก้อนเดียวคุมการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันจากเดิมหุ่นยนต์ตัวนึงค่ะจะทำอะไรได้ต้องฝึกโค้ดกันเพียบใช่ไหมแต่นี่ใช้เทคโนโลยี One Shot Learning คือเรียนรู้ผ่านการดูตัวอย่างสั้นๆปุ๊บนึงเหมือนมองปั๊บไม่กี่วินาทีหุ่นยนต์จำค่ะแล้วเรียนแบบท่าทางการทำงานนั้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการหยิบกระเป๋าพลาสติกรูดซิปยกแก้วน้ำสิ่งนี้คือการเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมทั้งโรงงานประกอบสินค้าระบบคลังสินค้าโลจิสติกต่อไปเราอาจจะใช้สมองกล AI ชุดเดียวกันไปปรับใช้กับหุ่นยนต์ได้หลายๆจุดโดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาโปรแกรมใหม่ให้ยุ่งยากน้องเหมือนคนสมองไวค่ะมองปุ๊บเรียนรู้เข้าใจแล้วเราล่ะคะจะล้าหลังไปถึงไหนกันเนี่ย
1: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะมาย้ำกันหน่อยค่ะกับการเลื่อนการจัดงานแจ่วแซ่บเฟอร์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะและพื้นที่โดยรอบทางช่อง3ได้พิจารณาและคำนึงถึงความพร้อมและความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่านจึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานแจ่วแซ่บเฟอร์จากเดิมวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้เลื่อนไปเป็นวันที่21ถึง29พฤศจิกายน2569ณห.10Impact เมืองทองธานีจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังทุกท่านที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้แล้วพบกันที่แจ่วแซ่บเฟอร์วันที่21จนถึง29พฤศจิกายนนี้ค่ะ
2: ก่อนจากกันนะคะเนื่องด้วยเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเนี่ยเจอสถานการณ์น้ำท่วมกันหนักมากๆเลยทีเดียวอ่ะมีของรางวัลมาแจกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันหน่อยค่ะโดยกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเราจะถามว่าในละครสองหัวใจถ้าคุณเป็นนางเอก
1: ค่ะ
2: คุณจะเลือกใครระหว่างโอบหรือดอมและเพราะอะไรค่ะคำตอบของใครโดนใจรายการเรามากที่สุดเนี่ยก็รับไปเลยนะคะกับรางวัลของเราคือวิซีน้องฉัตรซองคู่1กล่องนะคะแล้วก็ครีมนำจู1กล่องรวมมูลค่า768บาทค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในโพสต์กิจกรรมทางแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมวันนี้ประกันภัยพิบัติของรัฐบาลนะคะมีผลคุ้มครองแล้วนับตั้งแต่เที่ยงคืนของ1ตุลาคมเป็นต้นไปทีนี้ประชาชนยังมีคำถามว่าแล้วจะแยกพื้นที่น้ำท่วมเดิมที่ต้องใช้เกณฑ์เดิมคือเยียวยา 9,000 บาทกับเกณฑ์ใหม่คือใช้โครงการประกันภัยพิบัติอย่างไรวันนี้มีคำตอบนะคะทั้งฝั่งนายกทั้งคุณเจเสดได้ออกมาอธิบายแล้วลองฟังนายกก่อนนะคะนายกให้สัมภาษณ์หลังการประชุมมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ปภ.บอกว่ากรมธรรม์เริ่มคุ้มครองใช้วันนี้ถ้าเป็นกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนก็คือท่วมมาตั้งแต่25กันยายนจะได้รับเงินเยียวยาใช้เกณฑ์เดิมคือ 9,000 บาทพอถามว่าแล้วคนที่ท่วมต่อเนื่องมาล่ะจนถึงวันที่1ตุลาคมคือเท่ากับว่าจะได้2ครั้งใช่ไหมนายกบอกไม่ใช่ได้แค่รอบเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมจนถึงวันนี้ล่ะสรุปแล้วมันควรใช้เกณฑ์ตัวไหนท่านนายกก็บอกว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุค่ะถ้าน้ำมาระลอกใหม่ก็ใช้ประกันของภัยพิบัติ
3: พ.ร.บ.ป้องกันภัยอันนี้มัน cover ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไป
4: แสดงว่านับตั้งแต่วันเกิดเหตุใช่ไหมนับเป็นวันเก
3: ิ
4: ด
3: ไม่ใช
4: ่
3: รอบนับเป็นภัยพิบัติเป็นครั้งอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาเราก็ต้องใช้งบประมาณที่ตามกฎหมายป้องกันภัยประกันไอ้ตรงนี้มันดีกว่าคือเขาจะ cover เป็นเคสด้วยเป็นเขาจะเป็นครั้งด้วยนะครับ
2: คำถามต่อมาคือแล้วใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดน้ำเก่ากับน้ำใหม่คุณเจเสดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมนะคะบอก

0: ว่าบ้านหลังไหนที่น้ำท่วมจะเข้าเกณฑ์คุ้มครองโครงการภัยพิบัติจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ใช้ดาวเทียมของจิสดาไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันเอาไว้หมดแล้วเพื่อที่จะให้จิสดาเป็นคนตีเส้นว่าส่วนไหนที่จะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐคือ 9,000 บาทและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่รวดเร็วแม่นยำกว่าด้วยประชาชนสามารถรอรับเงิน 10,000 บาทคือส่วนเบื้องต้นได้เลยภายใน15วันส่วนหลักเกณฑ์ที่ยึดถือนะคะคือ1จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยพิบัติจริงไม่ต้องมีรูปถ่ายยืนยันส่วนการซ่อมแซมบ้านจะใช้ระบบเหมาจ่ายโดยใช้ข้อมูลแบบพาราเมตริกวัดระดับน้ำจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างถ้าน้ำท่วม50เซนก็ได้เหมาจ่ายไปเลย 10,000 บาทไม่ต้องไปสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดด้วยขณะที่ฝั่งของกทม.นะคะกทม.วันนี้รองผู้ว่าทวิดาค่ะก็เปิดเกณฑ์รับเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคะบอกว่าพยายามจะลดขั้นตอนให้กระชับมากขึ้นคือไม่ต้องไปแจ้งความที่สน.แล้วทำได้2ระบบคือแจ้งที่สำนักงานเขตยื่นออนไลน์ก็ได้ระบบยื่นออนไลน์คือยื่นได้ตั้งแต่เย็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะสะดวกกว่าไปที่เขตส่วนการรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเดี๋ยวขอหารือกับกรมบัญชีกลางก่อนแล้วก็จะมาให้คำตอบอีกครั้งหนึ่งตัวเลขเงินช่วยเหลือจะมี2ตัวเลขค่ะคือค่าซ่อมแซมบ้านจากเดิมถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังช่วยเหลือสูงสุดแค่ 49,500 บาทแต่ขนาดนี้จะได้เพิ่มนะคะเป็น 88,600 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนช่วยไม่เกิน2เดือนแต่ต้องมีหลักฐานเป็นผู้เช่าค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเดิมช่วยเหลือสูงสุด 11,900 บาทปัจจุบันช่วยเพิ่มขึ้นมาเป็น 13,500 บาทต่อครอบครัวรักษาพยาบาลคนไข้ในและคนไข้นอกจ่ายตามจริงผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยใน 4,000 บาทต่อรายส่วนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนะคะจากเดิมจ่าย 29,500 บาทก็เพิ่มเป็น 35,700 บาทรองผู้ว่าทวิบาลยังบอกด้วยว่าเงินที่จ่ายไปเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังตามกฎของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะส่วนพื้นที่ของกทม.นะคะตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วท่านผู้ชมโดยเฉพาะชาวแฟลตคลองจันทน์นะคะหลายคนก็พอจะหายใจหายคอยิ้มออกได้บ้างแต่พอไปสูบน้ำลงท่านผู้ชมดูดิสภาพรถน่ะไหนจะสภาพพื้นที่ในบ้านอีกนะคะคือตอนนี้น้ำมันถูกสูบออกมาจนเห็นพื้นถนนแล้วบางจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังสูงไม่ถึงแข้งชาวบ้านออกมาสำรวจความเสียหายกันมาทำความสะอาดเจ้าของร้านขายขนมโตเกียวบอกว่าสินค้าเสียหายหมดเลยเก็บอะไรออกมาไม่ได้เลยคืนวันที่24ไม่มีการแจ้งเตือนค่ะตื่นมาทุกอย่างอยู่ในน้ำหมดก็หวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาช่วยต่อลมหายใจได้
1: ไม่เห็นร้าน
2: รับไม่ได
1: ้ที่ยิ้มนี่ไม่ใช่แบบยังก็ทำยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งตั้งแต่วันศุกร์นะพี่ยังพอจะเก็บได้บ้างนะแต่อันนี้คือเราคิดว่ามันเป็นผลที่แบบตกปกติ
3: ธรรมดา
1: เนาะเขาก็ไม่เก็บเขาไม่เก็บปุ๊บก็คือ 100% เศรษฐกิจแบบนี้มันเงินหมุนนะพี่คือขายมาแล้วก็ซื้อไงซื้อแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยมันเป็นหมุนอะ
3: ไม่มีทุนแล้ว
1: ค่าเช่าอีกอะไรเงี้ยแล้วอย่างเดียวคือลูกค้ารอซื้ออ
0: ีกจุดหนึ่งที่น้ำไม่มีแววลดเลยนะคะคือที่ลำลูกกาค่ะอย่างซอยพับเรือปทุมธานีนะคะน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรแล้วขยะรอยเกลื่อนน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านเขาไม่กล้าลุยน้ำบอกว่าจุดนี้มันเป็นแอ่งกระทะไม่มีทางระบายออกนอกจากสูบลงคลองคือต้องรอให้น้ำระเหยออกไปเองชาวบ้านบอกว่าทำได้แค่อดทนและรอให้เจ้าหน้าที่มาระบายน้ำออกไปค่ะ
4: ปัญหาคืออยากจะได้ทำถนนแล้วก็ทำท่อระบายน้ำ
5: จะได้แก้ถาวรไม่งั้นขังอยู่เงี้ย
4: เพราะตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะมันมีซอยแถวนี้จะมีซอยนี้ซอยเดียวที่ไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ทำเพราะไม่มีท่อระบายน้ำพ
5: อมีทั้งขยะทนมากี่วันแล้วเนี่ย
4: โอ้ยหลายวันนะตั้งแต่ตกตั้งวันศุกร์ที่แล้วอ่ะทั้งตก3วัน3คืนน่ะ
5: มีน้ำไม่มีกินยัง
4: โอ้โห
5: ฮะ
4: ถึงเลย
5: ฮะ
4: หึงเม้นหึงเลย
5: นี่เหร
4: ออืม
5: แล้วนี่มันสีขาวใสเจาะเลยเหรอ
4: ใช่ปกติ
0: ส่วนดราม่าโครงการยกเลิกแก้มลิงของกทม.นะคะที่คุณเอ๋อัธวิทย์ออกมาเปิดประเด็นไปก่อนหน้านี้ผู้ว่าชัชชาติยืนยัน2รอบเลยพูดที่ปภ.พูดที่กทม.ย้ำว่าไม่ได้ยกเลิกแต่เป็นการทบทวนโครงการตามหลักวิชาการหลังน้ำท่วม54ก็ต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็เหมือนกับตัดพ้อด้วยว่าถูกนำมาเป็นประเด็นตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่าแล้วค่ะส่วนอีกประเด็นที่เรียกร้องให้นายกปลดผู้ว่าคุณชัชชาติบอกแล้วแต่ท่านนายกเลยไม่มีปัญหา

0: เอางี้แล้วพอเราไปโยก็เป็นไปยกเลิกโครงการแม่ฮัมรีไม่ใช่โครงการแม่ฮัมรีแนวคิดอ่ะยังมีอยู่แล้วก็ทําแนวคิดถ้ามีหลายแนวคิดไงนี่แล้วเราก็เอาที่มันเหมาะสมแล้วก็จริงแล้วระบบที่ทําทดแทนหรือว่าทําทดแทนก็มูลค่าก็ถูกกว่าก็มีประสิทธิภาพด้วยขอจะไปดราม่าเรื่องประเด็นนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราพยายามเอาประโยชน์สูงสุด
1: แล้วมีขั้นถึงสะท้อนเสียงเลยว่าอยากให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยปลดออกจากตําแหน่งผู้ว่าค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องแล้วท่านนายกนะอันนี้เดี๋ยวจะมีรายงานเพิ่มขึ้นบ้าง
1: น้อยใจไหมอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรครับเราทําเต็มที่นะ
2: พักครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์เจาะลึก Data Center โครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบอจรัสพฤหัสบดี1ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครัวภูมิใจไทยให้สั่งผ่าน Grab ได้แล้วไรเดอร์เขาจะไปส่งพื้นที่น้ำท่วมได้ยังไงคะวันนี้คุณสุขสมรวยนะคะออกมาชี้แจงผ่านกรรมกรข่าวคุยนอกจอบอกว่าพรรคไม่ได้คิดถึงแค่พื้นที่น้ำท่วมอย่างเดียวคิดถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางที่กระทบด้วยเป็นแนวคิดที่ว่าใครทำอะไรได้ก็ทำค่ะขอบคุณประชาชนด้วยซ้ำที่ออกมาประชาสัมพันธ์กันไม่งั้นไม่ดังนะคะส่วนแกร็บที่ได้รับผลกระทบก็จะปรับกันต่อไปขณะที่ฝั่งของคุณไอรักชนกนะคะที่เป็นคนวิจารณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำว่าเรื่องนี้สะท้อนวิธีคิดของภูมิใจไทยแค่เรื่องส่งข้าวยังคิดไม่ได้แล้วเรื่องอื่นจะไว้ใจได้อย่างไรส่วนฝั่งพรรคส้มก็ดราม่าไม่แพ้กันนะคะเอาข้าวกล่องไปช่วยแจกแต่มีคนเอาภาพไปปล่อยเป็นเฟกนิวส์ล่าสุดคุณช่อพันนิกาโพสต์ชี้แจงบอกว่าน้ำท่วมเลยยุ่งมากๆแต่เคสนี้ช่อกับสสเดฟจะฟ้องแล้วเจอกันที่ศาลข้าวกล่องทีมงานทำเองทุกกล่องถ้าเป็นข้าว904คงสวยกว่านี้ขณะที่ฝั่งของคุณใหม่ก็บอกว่าใครช่วยหยุดคนพวกนี้ทีเถอะดิฉันเป็นคนขับรถเอาข้าวมาส่งให้พวกเขาจากครัวกลางประชาชน316กล่องและมาจากท่าดินแดงอีก80กล่องก็ขอบคุณพี่ๆทหารที่เอารถยกสูงมาช่วยด้วยนี่ล่ะค่ะก็ดราม่าที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเจอกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

เบลเบลไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะนะนอนนะนะนอนนะ

0: พี่ครับขอโทษทีนะฮะเห็นของใช้ส่วนตัวของคนไข้ไหมฮะแบบสายสินนะฮะ
1: ของใช้ส่วนตัวทั้งหมดของคนไข้อยู่ในถุงนี้นะคะ
0: ทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่มีได้ไงครับคือสายสินมันสำคัญกับคนไข้มากๆเลยนะครับพี่เห็นมันตกหล่นอยู่ที่ไหนหรือเปล่าฮะ
1: ไม่นะคะขอตัวก่อนนะคะ

0: ไปกับผู้หญิงแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไง
1: แม่คุณตามผมเหรอ
0: ฉันให้แกจีบคุณหนูหยางแกก็ทำไม่ได้งานโรงแรมแกก็ไม่สนใจไปภูเก็ตแกก็ไม่หาทางพยายามฆ่าไอ้หมาแกทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างแกจะยอมแพ้ไอ้มาร์กเหรอแกไม่อยากเป็นนายใหญ่ของนี้หรอกเขาหรือไง
1: ผมไม่ใช่ลูกเขาทำอะไรมันก็ศูนย์เปล่าประโยชน์อยู่แล้ว
0: มันไม่ศูนย์เปล่าแกจะถอดใจไม่ได้ฉันทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแกแกจะพยายามบ้างไม่ได้หรือไงทำไมทำไมทำไมทำไม

0: กจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แกจะเป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนพ่อแกไม่ได
1: ้ไอ้ขี้แพ้แม่ไม่ได้หมายถึงแดชใช่ไหม
0: หมายถึงพ่อแกนั่นแหละทั้งห่วยทั้งกระจอกมีโอกาสจะไม่คว้าโง่ยิ่งกว่าโง่แกจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้

0: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย

0: เหลาเปิงเป็นคนรักใหม่ของแพร
1: มันอยู่ที่ไหนเกดจะไม่ฆ่ามันมันอยู่ที่ไหนล่ะ
0: เทพไม่มีใครไปหาเขาได้นอกจากแพร
1: กูจะให้มึงเป็นผีเฝ้าแผ่นดินของมึงอยู่ตรงนี้แหละ
2: ละครดังข้ามเวลาม่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แม่กดเป็นอะไรไม่รู้แม
5: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
6: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
7: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
8: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
2: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: สนับสนุนโดยรสดีสุกก้อนกานิเย่คลินิคอลเซรั่ม

0: ไม่ไหวไปไหนพี่ครับพี่ครับคนไข้ห้อง737ที่ชื่อชลิตาโยธินภัทรนะครับมีคนพาไปเอ็กซเรย์หรือว่าพาไปไหนหรือเปล่าฮะ
1: ไม่นะคะ
0: ไม่แล้วทำไมคนไข้ไม่อยู่ในห้องหายไปไหนครับ
1: อ้าว
0: อะไรล่ะครับช่วยผมหาหน่อยสิครับ
1: นะ
0: ครับขอบคุณนะครับ

0: ปไหนอ๋อไปตามหาสมองใช่ไหม
1: สมองบ้านแกดิฉันจะไปตามหาน้องแบลไม่รู้น้องแบลหายไปไหนโอ้ยนี่แกเพิ่งเข้ามาใช่ปะ
0: เออ
1: แล้วแกส่งกับน้องแบลไปปะ
0: ฉันไม่ทันสังเกต
1: พึ่งไม่ได
0: ้นี่หยุดเลยคิดว่าวิ่งตามหาไปเรื่อยๆแบบนี้จะเจอน้องเบลเหรอใช้สมองหน่อยไหมว่าน้องเบลเขาอยากไปที่ไหนที่ไหนที่เขาชอบอ่ะ

พี่ชายพี่ชายต้องปลอดภัยนะคะพี่ชายชอบพูดตลอดว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่ไม่เป็นอะไรเบลไม่ห่วงก็ได้ค่ะแต่พี่ชายห้ามเป็นอะไรจริงๆนะคะ

0: ิชาต้องหายนะคะห้ามเป็นอะไรห้ามทิ้งเบลห้ามหนีไปไหนทั้งนั้นนะคะ
1: เย็น
2: เบลมาทำอะไรเนี่ย
0: เบลเป็นห่วงพี่ชายค่ะเบลขออยู่เฝ้าพี่ชายก่อนนะคะพี่โป่ง
2: เบลห้องหรูขนาดนี้เขามีพยาบาลดูแลตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกกลับห้องเถอะนะเอาเหรอนะเบลนะ
3: ถ้าน้องเบลเขาอยากอยู่ที่นี่ก็ให้เขาอยู่สักพักเถอะแล้วเดี๋ยวโทรบอกพยาบาลที่วอร์ดว่าน้องเบลอยู่ที่นี่ถ้าหมอมาตรวจหรือว่ามียาให้กินเนี่ยก็โทรมาตามน้องเบลแล้วน้องเบลจะกลับไปที่ห้องโอเคไหมน้องเบล
0: ค่ะขอบคุณนะคะพี่หมายหัว

0: ทำไมก็ถึงชงให้น้องเบลอยู่เฝ้ามันแกมีเจตนาอะไร
1: ฉันชงเหรอฉันไม่ได้ชงฉันแค่ช่วยให้แกเนี่ยได้ใช้สมองคิดก่อนที่จะทำอะไรโง่ๆออกไปนี่คงคิดไม่ได้ใช่ไหม
0: คิดได้แล้วเว้ยฉันจะไม่ให้น้องเบลอยู่เฝ้ามัน
1: คิดได้ไหนบอกว่ารักนักรักหนาไงแต่ไม่เคยสังเกตคนที่ตัวเองรักเลยว่าเขารู้สึกอะไรอยู
0: ่น้องเบลรู้สึกอะไร
1: ก็รู้สึกผิดไงที่แบบทำให้พี่ชายต้องมาบาดเจ็บเพราะตัวเองอ่ะก็ปล่อยให้น้องสาวเขาเฝ้าไข้พี่ชายนิดหน่อยมันจะเป็นไรจะตายหรือไง
0: พี่ชายน้องสาวแค่นั้นเหรอไอ้เชคกวินเนี่ยฉันไว้ใจมันได้เหรอฮะอยู่ดีๆมันก็ย้ายมาอยู่ข้างบ้านน้องเบลมาสอนน้องเบลทำขนมแล้วก็มาทำตัวเป็นพี่ชายแล้วมันก็ยังเป็นเชฟอยู่ที่มิราเคิ
1: ลแล้วไงอ่ะไม่เห็นแปลกเลย
0: ฉันจำได้ขึ้นใจเลยนะไอ้ชาคิดมันบอกว่าน้องเบลอยู่กับนายน้อยแล้วทำไมตอนไปเจอน้องเบลมันกลายเป็นเชคกวินไม่ใช่นายน้อย
1: แกคิดมากไปละ
0: และแกตอนที่แกเห็นเจสกี้อยู่กลางทะเลอ่ะแกยังบอกเลยเป็นเจสกี้ของนายน้อยแต่รู้อยู่แล้วว่าในน้องมาตามหาน้องเบลแกว่ามันไม่แปลกเหรอ
1: แกใช้สมองมากเกินไปละ
0: นี่แกรู้หน้าตาแกมันฟ้องแกคือคุณหนูยางแกรู้จักกันในน้อยแต่ทำไมแกไม่บอกฉันน่ะทำไมมันเป็นความลับเหรอความลับของใครความลับของในน้อยหรือความลับของไอ้เชฟกวินหรือว่ามันเป็นความลับของทั้งคู่หรือว่าเชฟกวินกับนายน้อยมันคือคนเดียวกัน
1: เฮ้ยแกใช้สมองมากไปละ
0: นิกลิฟนี่

0: คุณมาเยี่ยมพี่ชายเหรอคะ
1: เธอจำฉันไม่ได้ใช่ไหมโชคดีของเธอนะที่จำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ฉันต้องการให้เธอจำไว้อย่างจำให้ขึ้นใจเลยอย่าทำอะไรที่สร้างปัญหาให้กับฉัน

0: เบล
1: เ
0: บลเดี๋ยวเบลเป็นอะไรอ่ะฮะหืมไอ้คนที่มันเข้าไปมันคือนิกลิฟใช่ป่ะฮะแล้วมันเข้าไปทำอะไรมันทำอะไรเบลหรือเปล่าวะฮะ
1: น้องเบลทำไมน้องเบลตัวสั่นแบบเนี้ยนิกพูดอะไรกับน้องเบลเขาขู่ว่าอย่าไปยุ่งกับน้องเบลใจเย็นก่อนนะไม่เป็นไรนะน้องเบล
0: น้องไม่ยุ่ง

0: ลำพังตัวแกคนเดียวฉันรู้ว่าแกเอาตัวรอดได้แต่ที่แกอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะแกปกป้องน้องเบลใช่ไหม
1: อย่ายุ่งกับเบลเบลไม่เกี่ยว
0: แล้วใครเกี่ยวล่ะใครที่ทำให้แกอยู่ในสภาพแบบนี้ใคร
2: เดี๋ยวคิดว่าฉันไม่รู้จริงนะ
1: คุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็เรื่องของคุณเรามีธุระอะไรกับผมถ้าไม่มีก็กลับไปผมจะพัก
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: เฮ้ย
6: พี่ปอจุ๊บ
7: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆยูโร
8: วันนี้เราไปทำผมกันก่อนแล้วถ้าเรามีเวลาเหลืออยากทำเล
9: ซินใช่ไหมโอเค
10: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไป
11: ลุกลุก
10: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
12: ลูกหลานแห่งเทพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกขนแห่งในหน้าน้ำนี
13: ้ได้พอทะลุทำไมไม่ได้บอกกูเลยว่าผม
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์บาร์ไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกอยู่หรือเปล่า
17: ป้า
18: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
19: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
20: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
14: โอ้ please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้20:30
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
22: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
21: เพราะเราปิดผมขาว
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
23: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
24: ้บอกเลยว่าวันนี้เราอยู่กับ Elso Back Support นี่คือแผ่นพยุงหลังที่ช่วยทำให้เรามีสรีระที่ดีเป็นแบบฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนในครอบครัวเลยและที่มากกว่านั้นหลายคนกลัวใช่ไหมเรื่องของการขยับไซส์ต่าง
25: ๆตีนตุ๊กแกรุ่นใหม่ไม่มีการหลุดลุ้ยเลยกลับมาติดแน่นกระชับเหมือนเดิมกิจกรรมปกติที่แม่ทำอะค่ะจะนั่งดูทีวีนอนดูทีวีรดน้ำต้นไม้ยืนทำกับข้าวกวาดบ้านเก็บของอะไรใดๆสบายมากใครเคยเมื่อยนะคะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะคะ Elso Back Support ค่ะ
24: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Happy Shopping นะครับความสุขสั่งได
25: ้ชีวิตทุกวันนี้ก็คือส่งเสริมไปในทางแบบว่าชอบให้ปวดเหลือเกินไม่ใช่อะไรนะมันเกิดขึ้นจากตัวเองคืออย่างต่างเงี้ยนะนั่งดูติดซีรีส์ไงแม่ท่องยุทธภพอยู่อยู่เมืองจีนนานะคะก็คือนั่งดูมือถือแล้วนั่งท่าไม่ดีแล้วเงยหน้าไปทีดูเวลา2ชั่วโมงผ่านไป
24: บางคน 4-5 ชั่วโมงบางคนอยู่จนถึงเช้า
25: เวลาไปเลยใช่ไหม
24: เงยหน้าหมายถึงก็คือหน้าแทบติดกับจอโทรศัพท์มือถือแล้วหรือบางคนนะทำกิจกรรมโดยเฉพาะนะใครที่ทำอาชีพขับรถแล้วต้องอยู่ในท่านี้นานๆแล้วรถมันติดด้วยใช่ไหมแล้วต้องไปส่งลูกค้าอีกหรือบางคนมอเตอร์ไซค์อยู่แบบนี้หลังมันก็คล่อมบ่ามันก็เมื่อยแล้วมากกว่านั้นนะบางคนนะสวที่บ้านต้องก้มถูพื้นกวาดพื้นหยิบ

0: ของโน่นนั่นนี่อีกหลายสรีระรวมถึงภาวะร่างกายที่มันเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาด้วยวันนี้แม่บอกเลยเราจะมายืนกันอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนอย่างชัยแล้วก็เหมือนอย่างจ๋าด้วยบอกเลยว่าวันนี้เราอยู่กับเอลโซแบ็คซัพพอร์ตจ้า
1: ใช่แล้วค่ะแม่ค่ะตัววันนี้นะคะจะทำให้สรีระของเรามันดูดีขึ้นช่วยเสริมบุคลิกของเราให้มันดูดีขึ้นดูแบบหลังตรงนะคะไหล่เปิดดูสง่าผ่าเผยใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบพรีเมียมอัปเกรดขึ้นมากับเอลโซแบ็คซัพพอร์ตปกติเดิมๆแม่อาจจะเคยเห็นคุณพ่ออาจจะเคยเห็นขายกันอยู่ชุดเดียวชุดเดียวพันกว่าบาทแล้ว
0: แล้วแยกกันใส่ทั้งบ้านเลย
1: เห็นไหมไม่พอวันนี้เรารักทั้งคุณผู้หญิงรักทั้งคุณผู้ชายอยากดูแลนะคะทั้งครอบครัวเลยวันนี้เอาไปเลยค่ะเอลโซแบ็คซัพพอร์ต2ชุดจ้า
0: ว้าวแล้ว2ชุดไม่พอนะแม่ช้อปปิ้งกับเราในวันนี้นะครับยังมีกล่องอเนกประสงค์ไซส์ใหญ่ใส่ของจุของได้เยอะด้วยนะเอาไปอีก2ใบทั้งหมดแพ็คใหญ่ๆนี้จากเกือบ 4,000 บาท 3,690 นะวันนี้แม่จ่ายทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้น 1,090 บาทเท่านั้นจัดด่วนอย่ารอช้าเพราะแม่จะได้มีความสุขสั่งได้อย่างที่แม่ต้องการไง
1: ใช่แล้วค่ะแล้วขอแอบมาเมาส์กันนิดนึงนะจะบอกว่าเวลาชุดแบบนี้ถ้าเขาจะใส่กันนะพี่ชัยคนที่อยากใส่หรือว่าแบบต้องใส่อ่ะเขาก็จะต้องใส่เป็นระยะเวลานานๆ
0: ใ
1: น1วันเนาะถูกมั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใส่ได้ยังไง1วันคนใส่ได้หรือเปล่าหรือ
0: หลายคนเนี่ยเวลาเจอใส่เวอร์ชั่นเก่าจะกลัวเพราะว่าคุณผู้หญิงว่าหุ้ยของดูสลับซับซ้อนผู้หญิงคนเดียวจะใส่ได้ไหมลองดูที่จ๋า1คนผู้หญิงของเราในวันนี้จะใส่ให้ดูว่าใส่คนเดียวไม่ต้องพึ่งคนอื่นใส่ได
1: ้ง่ายมากเลยนะคะสะพายขึ้นมาปุ๊บเหมือนกับสะพายเป้เหมือนสะพายกระเป๋าเป้เลยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะมาดูเลเยอร์แรกนะคะแม่เอารัดตรงที่แม่ต้องการได้เลยนี่เห็นไหมปิดเอาไว้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บอีกหนึ่งเลเยอร์อันนี้เลเยอร์หลักเลยนะ
0: ใช่
1: เลเยอร์สำคัญนะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะ1 2 3ดึงปุ๊บ
0: เฮ้ย
1: ไง
0: เห็นไหม
1: แล้วก็ล็อกไขว้ซ้ายขวาไว้แบบนี้แล้วจ๋ารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยพอใส่เสร็จปุ๊บสบายเอากลายเป็นแบบโดนแบบใส่เสร็จสับทั้งหมดแล้วสบายเฉย
0: นี่ไง
1: ไหล่เปิดหลังตรงเฉยอ่ะ
0: มันคือความบล็อกที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขมาจากเวอร์ชันเดิมที่บล็อกแล้วบล็อกเลยขยับยากแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดแม้ว่ากระทั่งการหายใจอ่ะบางทีหายใจปุ๊บโอ้โหมันหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกมันรู้สึกลำบากแต่รุ่นนี้ปรับมาให้เป็นที่เรียบร้อยให้2เลเยอร์และที่มากกว่านั้นหลายคนกลัวใช่ไหมเรื่องของการขยับไซส์ต่างๆปีนตุ๊กแกมันจะยากมันจะทำร้ายหรือมันจะทำให้เกิดอาการใดๆไหม
1: ให้ดูนะคะแม่อันนี้ตีนตุ๊กแกรุ่นใหม
0: ่
1: เนียนกริปเลยนะพี่ชัยนี่เห็นไหมแล้วดูคุณจะติดตรงไหนอ่ะมันไม่มีการแบบเนื้อขนหลุดลุยอะไรออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยจะแบบปาดยังไงกดยังไงอะไรใดๆก็ตามอ่ะไม่มีการหลุดลุยเลยกลับมาติดแน่นกระชับเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วปรับไซส์ได้หมดเลยแต่อีกเรื่องนึงที่จ๋าชอบมากๆนะคะคือเวลาจัดจับอ่ะอุ้ยมันนุ่มมาก
0: มันนุ่มใช่ไหม
1: ไม่เคยจับแบบว่าตัวเอลโซแบ็คซัพพอร์ตที่มันรุ่นที่มันนุ่มขนาดนี้เลยอ่ะคือเขาว่าเป็นเวลเวทโพลีเอสเตอร
0: ์
1: มันมีความนุ่มในตัวและมีความยืดหยุ่นในตัวและเหนือสิ่งอื่นใดทำไมมันทำให้จ๋าใส่ได้เป็นระยะเวลานานๆไม่อึดอัด
0: ครับ
1: ให้มาดูตรงนี้ค่ะ
0: อุ้ย
1: เป็นไงคะตรงน
0: ี้เป็นเน็ตพิเศษ
1: มีเน็ตพิเศษเป็นรูระบายอากาศทำให้ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ไม่แบบไม่อมเหงื่อไม่ชุ่มเหงื่ออย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราใส่ไปมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เหงื่อจะมากองอยู่บริเวณเอวใช่ไหมตรงนี้จะช่วยทำการระบายแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการอบการอับต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นพอแม่ใช้ใส่ไปปุ๊บแล้วความยืดของเขามันยืดได้เป็นพิเศษด้วยมันจึงทำให้หลายคนใส่ตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ปรับไซส์แล้วแต่คนที่ไปปรับตามสรีระได้หมดเลย
1: แล้วดูพี่ชัยพูดประโยคเดียวจ๋าใส่เสร็จ
0: เห็นไหมแป๊บเดียว
1: ง่ายๆเลยมันเร็วมากจริ ง
0: ใช่บอกเลยว่าวันนี้เราอยู่กับ Elso Back Support นี่คือแผ่นพยุงหลังเป็นแบบฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนในครอบครัวเลยและที่มากกว่านั้นหลายคนกลัวใช่ไหมเรื่องของการขยับไซส์ต่างๆ
1: ตีนตุ๊กแกรุ่นใหม่ไม่มีการหลุดลุยเลยกลับมาติดแน่นกระชับเหมือนเดิมกิจกรรมปกติที่แม่ทำอะค่ะจะนั่งดูทีวีนอนดูทีวีรดน้ำต้นไม้ยืนทำกับข้าวกวาดบ้านเก็บของอะไรใดๆสบายมากใครเคยเมื่อยนะคะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะคะ Elso Back Support
0: แต่ที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะดูสง่าผ่าเผยแบบนี้แล้วดูการเอี้ยวซ้ายการเอี้ยวขวาการ หน้าหลังบนล
1: ่
0: าง แม่บอกเลยปกติเราจะเคยเจอการล็อกที่ล็อกแล้วล็อกเลยบล็อกแล้วบล็อกเลยอันนี้แม่ลองดูสิฮะว่าการขยับต่างๆปุ๊บมันยังคงมีความเป็นธรรมชาติแล้วไม่รู้สึกอึดอัดด้วยอยากให้จ๋าโชว์ด้านหลังนิดนึงความพ
1: ิ
0: เศษที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นแกนที่บล็อกอยู่ด้านหลังเป็นแกนคู่นะแม่นะคู่นี้เลยที่บล็อกอยู่ตรงนี้แกนนึงคือประมาณสัก50เซน

มี1คู่ช่วยบล็อกอยู่ด้านหลังทำให้มันอยู่ในรูปทรงที่ถูกต้องและที่สำคัญคือมันยังคงทำให้เราขยับตัวเหมือนเดิมเป็นปกติไม่รู้สึกอึดอัดและไม่กดทับเพราะอะไรเพราะความพิเศษอยู่ตรงนี้ฮะในแต่ละอันเนี่ยแม่เขาจะมีความเป็นพิเศษคือความเหนียวแล้วความยืดหยุ่นโค้งกลับทันทีที่เราบิดสรีระเขากลับไปเขาจะกลับมาที่เดิมเสมอหรือแม่จะบิดซ้ายหรือแม่จะบิดขวาหรือแม่จะโค้งหน้าหรือแม่จะโค้งหลังเขาจะกลับไปอยู่ที่เดิมเสมอจึงทำให้ใส่แล้วรู้สึกสบายและก็ทำให้บล็อกหลังของเราได้อย่างมีสรีระที่เรา

0: เลเยอร์ที่2ปุ๊บตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตและทำให้ไหล่เราดูสง่าผ่าเผยขึ้นไม่เมื่อยนะจ๊ะบอกให้ส่วนด้านล่างเป็นแบบครอสกันตัว X แบบนี้ซัพพอร์ตบริเวณหลังกลางแล้วก็หลังล่างไปด้วยพร้อมกันเพราะงั้นทั้งหมดทำงานพร้อมกันแต่แม่จะรู้สึกสบายกับทุกอิริยาบถที่แม่ทำทุกกิจกรรมได้อย่างดีเลยครับ
1: อ่ะเราขยับโชว์อีกทีมั้ยอ่ะ
0: โอเคได
1: ้อ่ะเราขยับโชว์อีกทีมั้ยล่ะขยับหน่อยขยับหน่อย
0: นี่
1: เห็นมั้ยมันขยับได้นะยืนแบบยืนอะไรเพราะฉะนั้นคือกิจกรรมปกติที่แม่ทำอะค่ะจะนั่งดูทีวีนอนดูทีวีรดน้ำต้นไม้ยืนทำกับข้าวกวาดบ้านเก็บของอะไรใด
0: ๆ
1: สบายมากแต่ว่าเอาตัวเนี้ยไปช่วยไว้หน่อยถูกไหมไปใส่ใจตัวเองกันสักนิดนึงเอาเอลโซแบ็กซัพพอร์ตนะคะเอาไปไว้ที่บ้านถ้ามีได้ใช้แน่นอนถ้ามันใส่สบายแม่จะอยากหยิบมาใช้ทุกวันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูโปรโมชั่นกันเลยจ้า
0: วันนี้จัดไปนะครับกับเอลโซแบ็กซัพพอร์ตนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นให้ใส่สบายขึ้นและบล็อกหลังให้ทุกกิจกรรมแม่รู้สึกถึงความเป็นตัวเองและสรีระของเราก็จะดีขึ้นไม่เป็นคนหลังคุ้มหลังนอยต่อไปนะวันนี้จัดให้เอาไปดูแลกันในครอบครัวเอาไป2ชิ้นเลยแล้วปรับได้ตั้งแต่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วแต่แม่เลย2ชิ้นแล้วยังไม่พอวันนี้มาพร้อมกับของแถมพิเศษมาก
1: ใช่แล้วค่ะเป็นกล่องอเนกประสงค์ไซส์ใหญ่แม่ค่ะแอบบอกนะให้แต่กระเป๋านะจ๊ะให้แต่กล่องนะจ๊ะข้างในไม่ได้ให้นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะสรุปรวมให้เอาไปเลย4ชิ้นเนาะก็คือตัว Elso Back Support 2นะคะแล้วก็ตัวกล่องอเนกประสงค์อีก2รวมเป็น4ชิ้นจ่ายในราคาพิเศษราคาเดียวเลย 1,090 บาท1090นะคะอย่ารอช้านะคะตัดสินใจได้รีบซื้อรีบ
0: วันนี้มาแล้วนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษกับ Elso Back Support นะครับนี่คือแผ่นพยุงหลังวันนี้แม่ซื้อกับเราก่อนทั้งหมด2ชุดนะเป็นแบบฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนในครอบครัวเลยซื้อกับเราตอนนี้แถมพิเศษนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์ไซส์ใหญ่ให้ไปอีก2ใบจุของได้เยอะมากเลยนะครับ
1: ราคาปกติทั้งเซตนี่ต้องจ่าย 3,690 บาทเลยนะแต่สั่งซื้อพิเศษวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาเลยที่เบอร์021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
3: ฉันมีข่าวดีจะมาบอกแกวันสถาปนาเมริเคิลที่จะมาถึงเนี่ยแกจะต้องขึ้นเป็นนายใหญ่และถ้าแกปฏิเสธฉันจะให้เทียนคงไปลากน้องเบลมาคุยกับแกอยากได้งั้นไหมไวๆกันแล้วกันพอต่อไปเนี่ยแกจะต้องทำทุกอย่างในฐานะนายใหญ่เมริเคิล

0: กไปเจอนิกลีฟที่ภูเก็ตมาเหรอ
1: ใช่เขาไปเยี่ยมพี่ชายอะตอนฉันเห็นหน้าเขาฉันรู้สึกเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าเขาอันตรายแล้วฉันก็กลัวกลัวจนตัวสั่นไปหมดเลย
2: วันนั้นเบลดูกลัวเขามากเลยนะนิกลีฟเป็นนายใหญ่ของมิราเคิลและครอบครัวเบลก็มีข่าวว่าถูกมิราเคิลฆาตกรรมพี่ว่ามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะ
0: แล้วนิกไปเยี่ยมพี่ชายข้างบ้านแกทำไมคนระดับเขาถึงต้องไปเยี่ยมเชฟโรงแรมด้วยตัวเองด้วยอ่ะ
2: เว้นแต่ว่าพี่ชายข้างบ้านไม่ใช่แค่เชฟเบลคิดเหมือนพี่ใช่ไหม
3: ยามาแล้วครับน้อยพวกแกคิดว่าเบลจะ

0: รู้เรื่องที่ฉันคือนายน้อยหรือยัง
1: นายก็รู้นี่ครับว่าคุณเบลอยากเจอนายน้อยมากแค่ไหนผมคิดว่าถ้าคุณเบลรู้ความจริงแล้วเธอคงไม่อยู่เฉยแบบนี้หรอกครับ
2: ผมเห็นด้วยครับ
3: ดูถูกน้องเบลเกินไปหรือเปล่าน้องเบลเขาอาจจะรู้ความจริงแต่เขาไม่พูดออกมาก็ได้นายน้อยไม่เกี่ยวนายน้อยเป็นคนดีดีกับเบลมากมากนายน้อยไม่มีทางเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่เบลเดี๋ยวนะนี่รู้กันแล้วเหรอว่าใครคือนายน้อย
4: เชฟกวินพี่ชายข้างบ้านไง
3: ฮะเชฟกวินคือนายน้อยเหรอแต่บอลกับพี่โป่งห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคือฉันไม่อยากให้พี่ชายรู้ว่าฉันรู้ว่าเขาคือนายน้อย
4: คนพูดมากก็มีคนเดียวนี่แหละ
2: นี
5: ่หลา
3: ไม่มีทางพี่ชายไม่มีทางทำร้ายครอบครัวเบลนี่ถ้าน้องเบลรู้ความจริงแล้วอ่ะมันก็ดีไม่ใช่หรอนายจะได้ไม่ต้องมานั่งปิดบังตัวเองอยากจะทำอะไรดีๆให้น้องเบลเนี่ยก็ทำได้เลยไง
0: ไม่มีทางเป็นไปได้
3: น้องเบลเขาไม่ใช่เด็กงี่เง่าไร้เหตุผลนะน้องเบลเขาเป็นเด็กมีความคิดแล้วก็เข้าใจโลกมากกว่าที่นายคิดนายอย่ากลัวไปเองหน่อยเลยนะ
0: คุณไม่เข้าใจหรอก
3: ฉันจะไม่เข้าใจอะไรฮะ
0: คุณไม่มีทางเข้าใจหรอกมันเป็นพ่อผมผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ผมทำให้เขาต้องเหลือตัวคนเดียวผมเป็นคนลงมือผมเป็นคนยิงเข้าใจหรือยังอะฮะต่อให้น้องเบลให้อภัยผมไม่สามารถทนสู้หน้าเขาได้ผมทนไม่ได
1: ้นายน้อย
0: นายน้อยครับ
1: คุณเบลมาครับ

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
4: อาทิตย์นี้พบกับทาสหมาตัวแม่คุณตั๊กสิริพร
5: มาดูกันว่าเพราะอะไรหมาตัวนี้ถึงสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณตั๊กค่ะ
6: ติดตามได้ในรายการเพชรแพเน็ตรักนี้มีหางวันอาทิตย์เวลา 4:00 นทางช่อง 3จ้า
7: เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดูแหวนตรงนี้จะได้ไหม
8: สักวันเราคงจะรักกันได้แบบเขานะแม่
9: มันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใครจะรู้
10: ฉันเนี่ยจะต้องรายงานยอดตัวเลขให้คุณแมททราบทุกวันและตอนเนี้ยคุณแมทเขาก็รออยู่แล้วด้วย
11: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
14: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
13: คิดถึงครับ
14: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
15: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
14: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
16: โอ้ย
13: ผมจะไปเรียนต่อครับ
11: โคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์

0: พี่โป่ง
1: เบลมาทำไมอ่ะ
0: เบลอยากรู้ให้แน่ใจค่ะว่าพี่ชายกับน้อยน้อยคือคนเดียวกันแล้วพี่มาทำไมอะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องคุณ
1: น้องเบลเขามาหาเจ้านายคุณส่วนผมก็มาดูแลแฟนผมหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะ
2: ตัวผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่เจ้านายผมไม่รู
1: ้งั้นก็ให้เขาตัดสินใจเอง
2: ถ้าเตรียมตัวมาแล้วก็เชิญครับ
1: โอเคเปล่าแบบคือพี่โป่งว่าเบลผิวดูคล้ำไปนะ
0: อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่โป่งจะได้สีผิวเหมือนพี่โป่งไงพี่หมายหัวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเบลพอดีพี่มาเยี่ยมเชฟกวินอะใจตรงกันเลยค่ะเบลก็มาเยี่ยมพี่ชายเหมือนกัน
1: ฉันก็มาเยี่ยมเหมือนกัน
2: สถานการณ์ท่าจะไม่ดีวันนี้ท่าจะจบไม่สวย
3: ถ้าฉันให้สัญญาณเมื่อไหร่เขาชาร์จได้เลยนะ
0: งั้นเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค่ะเบล
0: พี่ชายคะพี่ชายไม่กินยาเหรอคะ

0: นั่งก่อนสิเบล
1: มาแค่แป๊บเดียวคงไม่ต้องนั่งหรอก
2: จริงไหมเจ้าน้องเบล
3: พี่ชายเป็นยังไงบ้างคะยังเจ็บหรือเปล่า
0: ไม่เจ็บแล้วไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะ
2: เบลมีอะไรจะให้ก็ให้ก็ไปดีจะได้ที่ไปทำงานต่อ
3: เออนี่ไอ้บอกพอดีฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายมานี่หน่อยดิ
2: ไม่มีเว้ย
3: พี่ไอ้ลูกกระโปรง
2: อย่ามายุ่ง
0: มีอะไรจะให้พี่เหรอ
3: นี่ค่ะ

0: ราวนี่สูตรกลูเตนฟรีค่ะนี่เป็นขนมแรกๆที่เบลฝึกทำเลยนะคะแล้วก็เบลอยากให้นายน้อยชิมมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเบลเคยส่งไปสนีไปให้นายน้อยด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่านายน้อยได้กินหรือเปล่า
1: แล้วจะเอามาให้พี่ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าเบลอยากให้พี่ชิมนี่คะว่าฝีมือเบลถึงขั้นหรือยังแล้วเผื่อพี่ชายเจอนายน้อยด้วย

0: พี่กินไม่ได้พี่ขอโทษนะ
1: อ
0: ้
1: าวหรอคะ
2: เบลเขาไม่กินก็ช่างเหอะเบลถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปเหอะเบลได้ไปทำงานต่อไป
1: แต่เบลอยากให้พี่ชิมค่ะ
0: พี่กินไม่ได้จริง
1: พี่คะ

0: พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรนะคะพี่ชายไม่เป็นไรค่ะพี่คะ
2: น้องเบลจ้าพี่ว่าน้องเบลกับป่องกลับบ้านก่อนดีกว่านะตาฟงส่งแขกเลยน้องเบลกลับก่อนดีกว่าจ้า
3: เชิญกลับก่อนดีกว่าครับ
4: เบล
1: จะพาเชฟกวินขึ้นห้องก่อน

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
1: ่เดี๋ยวไปเล
2: ยไซเ
3: รนเสียพี่
2: เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: Hello Warriors It's War Time
6: Hello Warriors
7: วันเลย20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
6: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
8: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
9: เล่นอะไรกัน
10: กรี๊ดออกมาสิคะ
11: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
12: No ค่ะ
11: แน่ใจนะครับ
13: เราจะต้องทำให้คุณดาราไรรู้ความจริงให้เร็วที่สุดค่ะ
14: ผมก็คงต้องเลิกทำงานที่นี่แล้วล่ะครับแม
12: ่เพราะผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหมลูกไม่เคยเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาคบผู้หญิงคนนี
0: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้
17: ฉันจะให้ทำงานต่อ
18: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
19: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
20: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
19: ผมก็ไม่ว่า
21: ตาเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
0: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
23: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
22: ภูเขาไฟลาวา
23: Formos Omega Smart Super Go
0: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
24: คุณเบลไปแล้ว
25: นายครับ

0: กลับบ้านไปแล้วครับ
1: เบลทำบราวนี่มาให้ฉันกินทำไมหรือว่าเบลจะรู้แล้วว่าฉันคือนายน้อยพี่ชาคริตอาจจะบอกความจริงทุกอย่างแล้วก็ได้
0: ไม่หรอกครับนายน้อยคุณเบลแค่ฝึกอบทำขนมเฉยๆไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรอกครับ
2: ใช่ครับยังไม่รู้หรอกครับอย่างมากก็แค่สงสัย
1: สงสัย
3: ถ้าเบลรู้แล้วฉันว่ามันก็ดีออก
1: จะดีได้ยังไงจะดีได้ยังไง
3: ถ้าเบลรู้แล้วอ่ะเขายังอบเบานี่มาให้นายกินเขายังยิ้มแย้มเลยที่เจอนายอ่ะดีจะตาย
2: จริงครับ

0: ก็รู้ดิว่าผมเคยทำอะไรกับเบลไว
1: ้ฉันรู้ว่านายเคยทำอะไรแต่ฉันไม่สนใจอดีตฉันสนใจตอนนี้วันนี้ฉันถามนายคำเดียวนะนายอ่ะรักหรือไม่รักเบล
0: ผมเป็นแค่พี่ชาย
1: ตอบให้ตรงคำถามด้วยรักหรือไม่รัก
0: คุณจะเล่นอะไรเนี่ยฮะ
1: เจเจป้าฟง
2: ครับ
1: นายว่านายน้อยของพวกนายเนี่ยรักเบลไหมพวกนายช่วยซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างให้นายน้อยของพวกนายหน่อย
2: รักครับ
3: รักทุกห้องหัวใจเลยครับ
1: นายอ่ะดูง่ายจะตายใครก็ดูนายออกทั้งนั้นอ่ะ
0: ผมจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอกยังไงวันนึงเบลก็ต้องจำทุกอย่างได้แล้วเบลก็จะเกลียดผม
1: แล้วไงอ่ะ
0: ผมถึงแค่ต้องการทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดไงทำให้เบลมีความสุขที่สุดแล้วพอวันนั้นมันมาถึงผมก็จะยอมรับมัน

ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้เบลมีความสุขที่สุดแต่บาวนี่นายยังไม่ยอมกินเลยมันจะดียังไงถ้านายอยากให้เบลมีความสุขนะนายนั่นแหละต้องมีความสุขก่อนนายก็พูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้าวันนั้นเบลจำได้เบลจะเสียใจก็ขอให้เบลเสียใจวันนั้นสิอย่าให้เขาเสียใจตั้งแต่วันนี้เลย

0: เบลเบลเบลเบลเบลเบลเบลยังรู้สึกไม่ค่อยดีหรอพี่ไปลางานกับพี่แอมให้เอาไหม
1: ทำไมพี่ป๋องทำตัวไม่น่ารักกับพี่ชายด้วยดูพอเขาเป็นนายน้อยพี่ป๋องก็รู้ว่าพี่ชายดีกับเบลดีกับทุกคนแค่ไหนกับครูแก้วกับเด็กคนอื่นๆพี่ชายดีกับทุกคน
0: แล้วทำไมเขาต้องปิดบังตัวเองด้วยเบลทำไมเขาต้องแอบเป็นเชฟกวินน่ะเบลเรายังไม่รู้เจตนาจริงของเขานะถึงแต่ก่อนเขาอาจจะเคยช่วยครูแก้วช่วยดีเด็กคนอื่นมาตลอดมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดีถึงปัจจุบันเขาเป็นคนดีมันก็ไม่ได้แปลว่าอดีตเขาไม่เคยมีส่วนร่วมกับคดีฆาตกรรมอ่ะ
1: พี่ป๋องต้องคิดแบบนี้กับพี่ชาย
0: เบลและการที่นายน้อยย้ายไปอยู่ข้างบ้านเบลส่งคนมาอยู่รอบตัวเบลไปคิดว่ามันปกติเหรอเบลไม่คิดเลยว่าเขาพยายามปิดบังตัวเองเพราะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาต

0: รรมอ่ะเบล
1: นี่พี่ป๋องขอโทษนะ
0: เบลโอ้ยดูมันนี่ห่างเบล
1: เบลพี่ป๋องขอโทษนะ
0: ขอโทษ
2: เบลไม่รู้หรอกว่านายน้อยจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่แต่เบลรู้ว่าพี่ชายดีกับเบลพี่ชายปกป้องเบลเขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อเบลไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะดีหรือจะร้ายก็นึกถึงเบลก่อนเสมอเขาจะถามเบลก่อนทุกครั้งว่าเบลเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองบาดเจ็บเลือดออกแทบหมดตัวอยู่แล้วเขาห่วงเบลยิ่งกว่าชีวิตตัวเองถ้าเขาคิดไม่ดีกับเบลเขาจะทำแบบนี้ทำไมอะคะ
0: เบลจำเรื่องของพี่ชายได้ทุกเรื่องเลยแล้วเบลใครจำเรื่องของพี่โป่งได้บ้างไหม

0: สายสินอยู่ไหนเอาเบล
1: หายไปได้ยังไง
0: มันหายไปกี่วันแล้วแต่เบลเพิ่งรู
1: ้พี่ปง
0: ไม่เป็นไรเบลเบลไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่โป่งไม่เคยโกรธเบลอยู่แล้วพี่ยอมเบลได้ทุกอย่าง
1: พี่โป่งเบลขอโทษจริงๆนะคะเบลว่ามันน่าจะหล่นหายอยู่ที่เกาะอะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบลจะไปหาซื้อเส้นไหมที่คล้ายเดิมแม่นะคะเอาหรือว่าพี่โป่งเอาเส้นไหมมาให้เบลก็ได้ค่ะเบลจะรักษาให้อย่างดีเลยค่ะ
0: ไม่ต้องหรอกเบลไม่เป็นไรสายสินมันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกของเบลหรอกเบลพี่ผมขอถามได้เลยได้ไหมเบลคิดอะไรกับพี่ชายหรือเปล่า
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX Formos Omega 369
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
5: อย่างเทพไทย
4: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
8: เหนื่อยไหมเป็นมึง
7: บางครั้งคือการรอคอย
9: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
7: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
10: อนุทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
7: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
11: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
7: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
12: แม่เจอยายจันแล้วนะลูก
13: จริงเหรอคะคุณแม่แล้วคุณแม่เจอที่ไหนเจอเมื่อไหร่คะ
14: พร้อมแล้วพร้อมแล้วลูกพร้อมแล้วพร้อม
13: คุณหนูชมชื่นนวอน
15: จอม
16: จอมเรารักกัน
17: เจ้าจอมอาทิตย์16:30 น.ตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ขอโทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าพี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
20: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
17: สองหัวใจจันทร์20:30 น.ตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
22: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: สีผมสวยด้วย D-Cast

0: Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
2: เบลพี่โป่งขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเบลคิดอะไรกับพี่ชายหรือเปล่าคือพี่โป่งอยากถามให้แน่ใจว่าพี่ยังเป็นแฟนเบลอยู่ไหม
3: เบลไม่ได้คิดอะไรกับพี่ชายคือเบลแค่สำนึกในบุญคุณของพี่ชายอะค่ะไม่มีอะไรมากกว่าความเป็นพี่น้องแน่ๆค่ะจริงๆนะคะพี่ป๋อง
2: พี่ไว้ใจเบลนะแล้วพี่ก็จะเชื่อในคำพูดของเบลอย่าทำให้พี่เสียใจนะ

0: แม่พาผมมาทำไมครับที่เนี่ยแม่นี่มันอะไรครับ
1: พวกมันคือคนที่ทำร้ายนายน้อยจนบาดเจ็บปางตายก็ในเมื่อพวกมันทำร้ายนายน้อยจนบาดเจ็บปางตายมันเป็นคนของแก๊งชูก้าแกก็น่าจะรู้นะว่าแกควรจะทำยังไง

ที่แกเคยทำแดดจะได้ปลื้มว่าลูกเป็นงานรู้ใจจบปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว

0: คิดว่าทำแบบนี้เราจะได้เป็นลูกรักของพ่องั้นหรอ
1: ฉันถามจริงๆคุณชอบที่ตัวเองกำลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ

0: คิดอะไรกับพี่ชายหรือเปล่าพี่โป่งอยากถามให้แน่ใจว่าพี่ยังเป็นแฟนเบลอยู่ไหม
1: เบลไม่ได้

0: คิดอะไรกับพี่ชายคือเบลแค่สำนึกในบุญคุณของพี่ชายอะค่ะไม่มีอะไรมากกว่าความเป็นพี่น้องแน่ๆค่ะ
1: พี่ไว้ใจเบลนะแล้วพี่ก็จะเชื่อในคำพูดของเบลอย่าทำให้พี่เสียใจนะ
2: น้องเบลลูกค้าขอนะเขียวไล่หมดแล้วค่ะน้องเบลน้องเบลค่ะไล่หมดแล้วค่ะนี่ค่ะวายเอา
3: ไปหมดแล้ว
2: มันหมดแล้วค่ะ
0: ขอโทษนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: นิดเดียวค่ะ
2: ไฟลอยอะไรคะนี่

0: ณจะไม่ชื่นชมผลงานของชาคริตหน่อยเหรอคะ
1: ฉันมอบหมายงานนี้ให้เทียนคงทำ
0: น้ำหน้าอย่างมันจะทำอะไรได้ถ้าไม่ได้ความตั้งใจของชาคริตป่านนี้สามคนนั้นคงหนีไปกบดานที่มาเลเซียแล้ว
1: มันเป็นความรับผิดชอบของเทียนคง
0: คุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกไอ้คนพวกนี้มันไม่ใช่โจรโง่ๆธรรมดาแต่มันเป็นคนที่มาจากแก๊งชูก้า
2: ใครก็พูดลอยๆได้นะครับคุณพัชรินทร์คนตายไม่มีสิทธิ์มายืนยันอะไร
0: คนที่มันไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องวันอย่างค่ำเคยรู้บ้างไหมว่าคนที่เข้าไปประชุมที่ภูเก็ตเป็นนอมินีของแก๊งชูก้า

มิสเตอร์หยวนนักธุรกิจจากสิงคโปร์คนที่นายทันศิระภูวดลไปเจรจาด้วยทีนี้ยังจะบอกอีกไหมคะว่าชาคริสทำเกินหน้าที่แล้วมือขวาของคุณก็ทำงานห่วยว่าที่นายใหญ่แทนที่จะจบปัญหาก็กลายกลับเป็นว่าทำให้ปัญหามันบานปลายปล่อยให้นายทันหนีรอดไปร่วมมือกับแก๊งชูก้า

0: ไม่จริงพวกมันเป็นพวกลักลอบเก็บรังนกธรรมดานี่แหละไม่ใช่คนของแก๊งชูก้า
1: แต่คุณพัชรินยืนยันว่าใช่นะครับ
2: คนตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำพูดของคุณพัชรินแล้วก็ไม่เห็นจะมีหลักฐานอะไรจะมายืนยันสักอย่าง
1: เนี่ยแหละนายใหญ่ถึงได้มีคำสั่งให้นายน้อยเข้าไปพบเพื่ออธิบายเรื่องนี้ครับ
0: อธิบายคำอธิบายเดียวของเรื่องนี้ก็คือมีคนจงใจดึงแก๊งชูก้ามาเกี่ยวข้องกับมิราเคิล
1: นายน้อยสงสัยใครครับ

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเพราะเรามีคำตอบให้แล้วครับถูกถามเยอะที่สุดของวันนี้เลยก็คือเงินเยียวยาน้ำท่วมเราจะได้เท่าไหร่กันแน่มีตัวเลขทั้ง 9,000 บาท
2: ค่ะ
1: 10,000 บาท
2: แล้วก็ 100,000
1: คือบางคนเข้าใจผิดถึงขั้นว่าจะได้ก้อนเดียว 100,000บอกเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่ 100,000 แน่ๆนะครับคุณผู้ชมแต่มันจะ 9,000 หรือ 10,000 มันจะมีเส้นวัดกันอยู
2: ่
1: ซึ่งเส้นวัดนั้นน่ะก็คือวันที่1ตุลานี่แหละ
2: เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: เดี๋ยวจะมาอธิบายขยายความและมีคำตอบที่ชัดเจนให้คุณผู้ชมแต่ไปเรื่องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่พึ่งทางใจนะฮะบางคนเข้าวัดบางคนเข้าสันเจ้าปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันชายอายุ78ปีเหยียบเกียร์ผิดครับพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายถูกรถทับและนี่คือวงจรปิดเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับนั่งสวดมนต์กันอยู่หน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วเนี่ยครับ
2: โอ
1: ้กวาดไปเลยคุณผู้ชายที่วิ่งเข้าไปตรงนั้นน่ะคือจะวิ่งเข้าไปช่วยแฟนตัวเองซึ่งนั่งข้างกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอีก2คนที่นั่งถัดกันมาแล้วดูนะครับจังหวะที่คนขับรถเปิดรถลงมาสติแตกเลยฮะยกมือเลย
2: คุณผู้ชมดูมือเขาอะยกมือขึ้นมาสองข้างแล้วก็เหมือนกับสั่นนะคะ
1: สั่นไปแล้วอะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอายุก็มากแล้วด้วย78เนี่ยนะครับโอ้โหกวาดเข้าไปเลยแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่ติดกับผู้ชายที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนั่นนะฮะติดอยู่ทั้งส่วนของหน้ารถเลยครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด3คนจะมีคุณวิภาอายุ60ปีจะมีคุณเกริกชัยจะมีคุณแพรพลอยเจ็บที่สุดคือคุณวิภานะฮะต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดทางนำตัวออกมาได้และเจ้าตัวคุณวิภาอาการสาหัสครับนี่ฮะอ๋อเมื่อกี้จากภาพผมเข้าใจผิดใช่ไหมคนที่นั่งคู่กับคุณผู้ชายคนนั้นออกมาได้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ออกมาได้กลายเป็นว่าคุณวิภาซึ่งอายุ60น่าจะอยู่ตรงกลางๆเอาใหม่เอาใหม่ขอดูอีกรอบ
2: มีภาพตอนเริ่มต้นไหมคะคนที่บาดเจ็บหนักจะเป็นท่านนี้คุณผู้ชายเสื้อครีมคุณผู้หญิงเสื้อขาวและคุณผู้หญิงเสื้อสีเบจหรือน้ำตาลอ่อน3ท่านที่นั่งตรงกลางอะค่ะคุณผู้ชายคนแรกนะคะที่นั่งติดกับประตูเลยนี่นะคะ
1: นั่งหันข้างอะ
2: แล้วก็คุณผู้หญิงเสื้อขาวและคุณผู้หญิงเสื้อสีน้ำตาลอ่อนส่วนคุณผู้หญิงที่นั่งติดกับคุณผู้ชายคนนี้เสื้อดำอะ
1: ออกมาได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะไปช่วยออกมาได้ใช่ค
1: ่ะออกมาได้โอ้ผมก็เข้าใจว่าจะติดอยู่ตรงหน้ารถเลย
2: ไม่อีกท่านนึงค่ะ
1: ที่อยู่ตรงกลางนะกลายเป็นว่าติดอยู่ตรงนั้นเลยอายุ60ปีด้วยครับแต่ที่สุดเอาอุปกรณ์ตัดทางพาตัวออกมาได้คุณผู้ชมฮะคนที่เป็นคนขับชื่อคุณชัยโรจน์อายุ78ปีมีโรคประจำตัวเป็นความดันไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะให้การเบื้องต้นว่าสับสนชั่วขณะเหยียบพลาดจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งก็เลยพุ่งเข้าไปเลยขณะนี้กำลังสอบปากคำผู้ก่อเหตุผู้บาดเจ็บและพยานแวดล้อมอยู่คุณผู้ชมมูลนิธิเทียนฟ้าแห่งนี้นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2445คือตัวมูลนิธิเนี่ยอายุ124ปีแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้รับความเสียหาย
2: ถ้าดูภาพอีกทีนะคะคือตอนที่รถเข้าไปอะค่ะรถเนี่ยไปชนกับฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะตัวกรอบก็สั่นฐานก็สั่นแต่ว่าตัวองค์เจ้าแม่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนใดๆเลยนะคะ
1: ตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ซ่งนะฮะคืออายุประมาณ800ถึง900ปีแล้วครับสร้างด้วยไม้จันเนื้อหอมแกะสลักรูปแบบเป็นศิลปะราชวงศ์ถังตัวเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีสีทองอารามโดดเด่นสวยงามไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ว่าฐานเจ้าแม่ได้รับความเสียหายอ่ะตอนนี้กำลังสอบปากคำผู้ก่อเหตุอยู่นะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีสาหัส1แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย2คนครับ
2: ให้ดีขึ้นไวๆนะคะ
1: โอ้น่าตกใจมาก
2: อายุท่าน78คนขับขับรถไฟฟ้าบอกสลับระวังเบรกกับคันเร่งอ่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องรถนะคะช่วงนี้น้ำท่วมแล้วหลายคนอย่างบ้านตูนก็เป็นนะรถตูนก็ลุยน้ำท่วมมาพี่ไก่นึกว่าจะดับสิ่งนึงที่ต้องระวังคือช่วงนี้เห็นบ่อยค่ะรถไปลุยน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเอามาจอดทิ้งไว้ไฟไหม้แล้วเกิดทั้งกับรถน้ำมันและรถไฟฟ้านะคะไปดูคันแรกนะคะเกิดขึ้นที่จอดรถหน้าคอนโดในซอยลาดพร้าว48 แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางค่ะรปภ.กับชาวบ้านช่วยกันดับไฟนะคะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงควบคุมเพลิงได้ในที่สุดค่ะ
3: เราหมดแล้วพี่นี่เข้ามาอีกพี่เข้ามาอีกมันไกลเกิน
2: แล้วคืออยู่หน้าคอนโดเลยอะค่ะสอบถามเจ้าของรถนะคะบอกว่ารถเขาเพิ่งจะขับลุยน้ำท่วมมาแล้วก็มาจอดเอาไว้ที่จุดนี้เมื่อ4:00ของวันนี้นี่เองนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยช่วยกันดับแบบนี้ก่อนคือมันชุมชนทั้งนั้นเลยอะนี่ดีเซลนะคะอีกรอบนึงคือเที่ยง43นาทีค่ะลาดพร้าวเหมือนกันแต่เป็นลาดพร้าว107แยก16ค่ะโอ้โหอันนี้ทั้งคัน
4: ตอนนี้ไฟลุกลามขึ้นสายไฟแล้วขึ้นสายไฟแล้วสายสื่อสารด้วย
1: แล้วคันนี้ก็แช่น้ำไหม
2: แช่น้ำเหมือนกันพี่ต่ายแต่เป็นรถไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากค่ะที่มาเป็นผู้ดับไฟนะคะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าหรือรถ EV ยี่ห้อหนึ่งค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงอ่ะรถก็คือโดนไฟไหม้เสียหายไปเกือบทั้งคันแล้วนะคะแล้วเจ้าของรถให้ข้อมูลว่ารถขับรุยน้ำท่วมมาจากนั้นรถมันดับกลางทางก็เลยใช้วิธีลากรถคันนี้มานะคะเอามาจอดไว้จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่แห้งอะค่ะจอดไว้ได้ประมาณ3วันจะรอส่งศูนย์ปรากฏว่าเที่ยงกว่าไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลย
4: สรพหน่อยตอนนี้ไฟลุก
2: มันรถนี่ก็สำคัญจริง
4: ๆขึ้นสายไฟแล้วสายส
1: ื่
4: อสารด้วย
1: อ้าวส่วนคุณผู้ชมที่เกาะติดเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับจาก 2,200 เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขาไม่ได้ปรับรวดเดียวใช้วิธีขึ้นเป็นขั้นบันไดฮะก็คือเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มปรับตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นมาอัตราสูงสุดคือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มาถึงประมาณสักบ่ายโมงนี่แหละครับขึ้น 2,400 แล้วครับและจะรักษาระดับการระบายน้ำด้วยอัตรานี้ต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เก็บของขึ้นที่สูงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่อยากให้ดูภาพนี้สักนิดนึงที่อยุธยาเนื่องจากการผันน้ำมาเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับทำให้แม่น้ำน้อยน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณตาคุณยายคุณตาแกยังเดินเหินได้นะตูนอายุ75แล้วคุณตาประสิทธ
5: ิ์
1: แต่คุณยายคุณยายคิมอายุ95แล้วคือแกติดเตียงจริงๆเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเจ้าหน้าที่พยายามอยากจะให้แกออกตั้งแต่แรก
5: ยายไปอยู
1: ่แต่เป็นห่วงบ้านจนที่สุดวันนี้เขาปรับการผันน้ำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้ละอยู่ต่อไม่ได้ละก็เลยเนี่ยฮะช่วยกันอย่างเงี้ยครับเอาคุณยายออก
6: เดี๋ยวเอาไปอีกหน่อยไปอยู่ตรงกลาง
7: ไปอยู่กลาง
6: เลยเอาเข้าเพิ่มกลางเลย
8: ล็อกมันน่าจะพอดี
6: มันเอาเข้าเพิ่มกลางเลยเข้าเพิ่มกลางนี่หนึ่งนี่หนึ่งดับเรือไว้แล้ว
8: ล็อกน่าจะพอดี
6: อีกล็อกหนึ่งโอเค
9: โอเค
8: เยี่ยม
5: เ
8: ยี่ยม
5: เดี๋ยวน้ำลงน้ำแห้งแล้วค่อยมา
6: เยี่ยมเยี่ยม
8: ประคองตัวประคองตัวให้ตรงหน่อย
5: จะไปไหมลุงจะไปออกไหมจะออกไหม
6: ไปไปด้วยกัน
10: เดี๋ยวไปทีหลังก็ได้
6: ไม่ได้
5: ไปเลยไม่ได้น้ำอย่างนี้ตา
1: แกเป็นห่วงบ้านตรงน
2: ี้
1: แกเป็นห่วงบ้านเสร็จปุ๊บแกโอ้ยังไงยายไปแล้วเนี่ยจนที่สุดเอ้าไปทั้งตาทั้งยายตอนนี้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับจับมือกันไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ตำบลหัวเวียงน่าเป็นห่วงมากนะครับระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนี่ที่อยุธยาเอากระเถิบเข้ามาลำลูกกาปทุมธานีครับระดับน้ำแทบจะไม่ลดลงจากเมื่อวานนี้เลยนะครับวันนี้มาเจอปัญหาน้ำเน่าอีกครับขยะเนี้ยลอยเกลื่อนเลยชาวบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องไปนอนกันที่ริมถนนเลยเกิดบรรยากาศถนนเลียบคลอง6วาครับตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถูกแปลงสภาพจากถนนกลายเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวนี่อย่างครอบครัวนี้ครอบครัวของคุณนกฮะมากัน5คนมาปักหลักอยู่ริมถนนมาตั้งแต่25กันยาแล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวพอเขาผันน้ำเพิ่มขึ้นก็คือไปมิดเลยตอนนี้น้ำจะอาบคือก่อนหน้านี้ยังใช้น้ำในนาไ

0: แต่ตอนนี้น้ำในนาเน่าหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบ้านก็จมไปหมดไม่เหลืออะไรเลย
1: ไหนคือบ้านเนี่ยครับฮะเนี่ยแล้วก็นอนบนรถเนี่ย
2: นี่คือบ้าน
1: ใช่
2: จากเดิมที่บ้านอยู่ไหน
1: อยู่นู่นครับ
2: ใครบ้างเนี่ยที่มา
1: เด็กตอนนี้อาบน้ำมั้งครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำมั้ง5คน
2: ในห้องน้ำห้องท่าไปใช้ไหน
1: ป้ายจนกันหนาวครับก็ป้ายเนี่ย
2: เนี่ยป้ายหาเสียงนี่นะ
1: ครับผมเอามากั้นกันเงินกันก่อน
2: แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ย
1: ครับผมเขาก็อาบน้ำตรงนี้เลยไหมแต่อาบน้ำตรงไหนครับไม่มีที่แล้ว
2: แล้วเอาน้ำที่ไหนอ่ะ
1: ก็น้ำในคลองในนาเนี่ยครับ
2: ฮะเน่าแล้วเนี่ย
1: ถ่ายหนักอ่ะก็หากระป๋องสีเอาถุงสวมแล้วก็หย่อนเลย
2: อกอีแป้นจะแตก
1: จริงๆครับไม่ได้โกหก
2: มันลำบากเลยนะ
1: ก็มันไม่มีที่ให้เข้าแล้วครับ
0: อีกชุมชนหนึ่งนะครับอยู่ในซอยพับเรือครับตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีนักข่าวไปถึงคือจริงๆเนี่ยที่ซอยพับเรือเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดแรกไปเกือบ20กิโลไกลพอสมควรนะตูนแต่พอไปถึงสภาพไม่ต่างกันเลยน้ำเน่าแล้วแล้วน้ำสูงเนี่ยบางจุดมากกว่า50เซนกลิ่นเหม็นรุนแรงคุณสุพจน์ซึ่งเป็นชาวบ้านในซอยบอกว่าคือทำไมพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขายังระบายลงคลองรังสิตได้แต่ซอยเราเนี่ยมันเป็นกระทะหรือยังไงมันไม่มีช่องระบายเลยหรอจะแย่แล้วนะเน่าหมดทั้งซอยแล้ว
2: ถ้ามันระบายต้องทำยังไงบ้างเนี่ย
3: ถ้าให้ระบายก็ต้องรอน้ำคลองมันลดน้ำคลองมันลดแล้วก็จะมีท้ายเขื่อนมันจะมีถนนกั้นอยู่แล้วก็สูบออกถึงจะลด
2: ถึงจะลด
3: ครับ
2: แล้วในหมู่บ้านเนี่ยได้มีการสูบไหม
3: ไม่มีไม่เคยมาสูบไม่มีการตั้งเครื่องสูบพอฝนตกก็น้ำก็ขังตลอดระบายธรรมชาติ
2: อ๋อถ้าไม่สูบแล้วจะทำยังไง
3: ไม่สูบถ้าไม่สูบมันก็รอระเหยอย่างเดียว
2: รอให้แดดเผา
3: แดดเผาระเหยไป
2: แดดเผาแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะ
3: ก็เป็นเดือนนะ
2: เป็นเดือน
3: ก็ทนอยู่น้ำเน่าเนี่ย
2: ในน้ำคำเลยเชื้อโรค
3: นั่นล่ะอยู่กับเชื้อโรคอยู่กับปริงอยู่อะไรพวกเนี้ย
2: อยู่กำลังกี่ปีแล้วเนี่ยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้ยสิบหลายสิบปี
2: แล้วก็หน่วยงานรัฐ
3: ไม่มีใครมาดูเนี่ยแล้วก็เข้าออกเนี่ยก็ลงเรือไปถ้าน้ำท่วมลงเรือไปบ้างลอยน้ำไปบ้างเปียกบ้างอะไรบ้าง
2: เท้าเป็นโรคไหม
3: ไม่นี่น้ำกัดเท้าอยู่เนี่ย
2: อยู่ยามีไหม
4: ไม่มี
2: ไม่มี
4: ไม่มี
2: แล้วทนอยู่ได้ยังไงป่านนี้ไม่มียาอยู
3: ่ก็ทนไปฮะมันไม่มีใครมาดูแลมันก็ต้องทนไป
0: ปัญหาตอนนี้มันกลายเป็นน้ำจะเน่าแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันนิ่งมากแล้วไม่มีทางระบายแต่ยังไงก็ตามชีวิตต้องเดินต่อไปครับมีตัวอย่างของสองผัวเมียสู้ชีวิตที่นนทบุรีคือแกเปิดร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านอาหารตามสั่งลุงถนอมลุงถนอมเนี่ยอายุ81นะฮะคุณประพินคุณป้าประพินอายุ62บ้านเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้แต่ยังผัดข้าวขายอยู่ฮะแล้วคุณลุงถนอมแกป่วยด้วยแกปวดกระดูกเหมือนกระดูกเคลื่อนอะไรบางอย่างทำให้แกเนี่ยต้องนั่งอยู่ตลอดแต่แกก็ยังช่วยเมียแกอยู่ชีวิตมันต้องสู้
5: แล้วปิดกี่โมงเนี่ยป้าย
6: ังไม่รู้จะยกไปตรงไหนต่อถ้ามันขึ้นมาอีกนะเขาปล่อย 2,000 3,000 ก็ยังติดเยอะเครียดไหมก็เครียดอยู่ไม่ดูของป้าดิเต็มหมดเลยก็ยังขายอยู่เพราะว่าช่วงทางนี้คนไม่มีเดินไปทางนู้นเขาก็กินกันก็ยังขายได้บ้าง
5: อ๋อก็ขายคนที่อยู่ข้างใน
6: ใช่ที่อยู่ที่ลึกๆเราก็ลุยไปส่งเอาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เนี้ยทั้งวันอยู่เนี้ย
7: น้ำไม่มีมันก็ยังโยกง่ายเอามาให้แกผมมันกระดูกหลังเสียด้วยไง
5: อ๋อกระดูกหลังไม่ดี
7: แต่พิการมันไปกว่า2ปีแล้วมั้งหมอให้พิการมัน
5: ผมจะโยกสู้น้ำมันก็จะไอ้นี่หน่อย
7: มันแขนเนี่ย
5: แขน
7: เมื่อยไอ้ขาไม่เป็นไร
0: แล้วแกบอกอย่างนี้ฮะ6โมงเช้าเนี่ยน้ำลงพอช่วงสายเนี่ยมันค่อยๆกลับมาขึ้นใหม่พอตกค่ำขึ้นมาถึงเอวเลยคือสับสนอยู่ฮะว่าเอ๊ะระดับน้ำมันทำไมมันแปรปรวนขนาดนี้เช้าลงเย็นขึ้นดึกๆจะถึงเอวเอาลำบากกันมากแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อผัดข้าวขายคนในซอยครับ
8: ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะไม่รู้ว่าวันนี้หวยออกจะได้เยียวยาจิตใจกันบ้างไหมคะมีใครถูกบ้างไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1 402701ค่ะเลขท้าย2ตัวงวดนี้70นะคะ
0: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD นะครับ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะครับแจ้งข่าวบอกกล่าวแล้วใส่แฮชแท็กเงินเยียวยาน้ำท่วม

0: ท่วมเราจะได้ 9,000 หรือเราจะได้ 10,000 แล้วเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาขยายความเรื่องนี้กันในรายการนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
1: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: less waste, more goods.
1: หนุ่มสดคนต่อไป
2: ชื่อนีโอนะครับผมชื่อจริงชื่อภูเบศเดชนครินทร์ครับผม
3: น่ารักแต่งตัวเนียบเนียบหล่ออุ๊ยว้าวเฮ้ยเขินเลยอ่ะเอวาเสียทรงมากเลยอ่ะ
1: เทคเมียวไทยแลนด
4: ์ระเบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
5: คือกบอ้วน
6: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
7: ศึกทรงพลังเดอะพาวเวอร์เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลา
8: ทันไม่ไหวแล้วน้อง
9: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
1: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
11: ำไรชีวิตดีขนาดนี้ก่อนจะเอาอะไรอีก
12: ก่อนมาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับ
13: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
14: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
15: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม6ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
17: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
18: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
16: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
19: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เดี๋ยวไปเลย
22: ไซเลนเสียพี
23: ่เบนโต
24: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: าอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตฉีกทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี
1: ้คุณผู้ชมครับขณะนี้ 16:47 นาทีหลายพื้นที่ในกรุงเทพลูกเห็บตกฮะลูกเห็บตกไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้เลยนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างจสร้อยเขาโพสต์คลิปเป็น

ซอยลาดพร้าว41ครับมีทั้งฝนแล้วมาด้วยลูกเห็บเต็มเลยนี่นี่เป็นภาพตอน 16:20 น.คือเมื่อ20นาทีที่แล้วเองตูนทั้งฝนทั้งลูกเห็บนะนี่คุณผู้ชมช่วยกันรายงานหน่อยนะฮะพื้นที่ของคุณผู้ชม

0: ก็เจอลูกเห็บกันทั่วหน้าจ้าฝนมาพร้อมกับลูกเห็บเลย
1: อันนี้คือเป็นรายงานเบื้องต้นนะคะยังไม่ทราบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมหรือว่าทรัพย์สินเสียหายไหมแต่ดูแล้วลูกเห็บก็ไม่เล็กนะพี่ไก
0: ่แล้วตกรัวตกเยอะขนาดคุณผู้ชมจะเห็นโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะบวกกับฝนด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้น่ากลัวมากฮะแล้วก็แหมเพจทีลมฟ้าอากาศก็แจ้งเตือนมาตอน 16:05 น.ฮะ
1: น่าจะก่อนใช่ไหมคะ
0: น่าจะก่อนเกิดเหตุนี่แหละฮะว่ามันจะมีลูกเห็บเตือนฝนตกหนักฟ้าแรงลมแรงกรุงเทพนนทบุรีหลายเขตโดยเฉพาะจตุจักรลาดพร้าวหนักหน่วงสุดๆอาจมีลูกเห็บตกได้พื้นที่ไหนตกแล้วบ้างรายงานได้เลยนี่ฮะเอาคุณผู้ชมก็ช่วยรายงานด้วยนะฮะเอานี่
1: คุณผู้ชมบอกว่าอากาศวิปริตอาเพศ
0: เดี๋ยวใจเย็นๆอาจจะไม่ขนาดนั้นคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าลาดพร้าววังหินลูกเห็บตกหนักจริงค่ะ
1: ใช่ค่ะโซนนั้นน่ะลาดพร้าวรัชดาแถวนั้นนะคะที่มีรายงานส่วนจุดอื่นๆคุณผู้ชมก็รายงานว่าฝนตกนะคะอย่างเช่นประเวศหลัก4
0: มันอะไรนะช่วงนี้นะ
1: เดี๋ยวท่านมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเรารายงานเพิ่มเติมทีนี้สลับไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้หลายจุดเนี่ยน้ำท่วมมันเริ่มลดลงแต่หลายจุดอีกเหมือนกันค่ะที่อาจจะลดนิดหน่อยแต่ยังท่วมอยู
0: ่ครับ
1: เคหะร่มเกล้ามันท่วมจนมันเน่าจนมันเหม็นไปแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้คุณโบ๊ทชยศมุกดาหารไปที่เคหะร่มเกล้านะคะไปจุดที่น้ำยังสูงอยู่ค่ะน้ำเน่าขยะลอยเกลื่อนเลยนะคะเหม็นเลยอ่ะคุณโบ๊ทไปกับเจ้าหน้าที่ของกรมการทหารช่างค่ะไปแฟลต34นะคะเข้าไปถึงคือน้ำสูงอยู่บางจุดนี่เมตร20แล้วดูสิรถยังแช่กันอย่างเงี้ยค่ะบางคันน่ะพี่ไก่ถ้าดูดีๆนะที่ตัวถังรถจะเห็นว่ามันเป็นคราบแล้วพอน้ำมันเริ่มลดลงพอน้ำลดก็เห็นเป็นคราบของน้ำที่มันสูงกว่านี้ก่อนหน้าติดอยู่อะค่ะตลอดทางที่คุณโบ๊ทเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลักษณะน้ำตอนนี้คือนิ่งๆแล้วก็เหม็นมีชาวบ้านมาโบกไม้โบกมือตามตึกขอความช่วยเหลือขอน้ำดื่มกันเยอะเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าเชื่อว่านี่อยู่ในกรุงเทพนะคะเอาพอไปถึงที่แฟลต34จุดที่ตั้งใจจะเข้าไปกันก็เจอมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันถูกยกขึ้นมาจอดเอาไว้ที่ชั้น2ค่ะคุณโบ๊ทก็ได้ไปคุยกับหลายคนนะคะมีท่านหนึ่งอยู่ที่ชั้น3ชื่อคุณลุงสิทธิพงศ์อายุ69ละเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่แล้ววันนี้หวยออกคุณลุงสิทธิพงศ์บอกว่าคือลงทุนไปงวดนี้ 60,000 กว่าบาทณตอนที่คุณโบ๊ทไปสัมภาษณ์ขายได้ 20,000 กว่าบาทมันขาดทุนแน่ๆอยู่แล้วถามว่าท้อไหมคุณลุงบอกว่าท้อไม่ได้คนอื่นหนักกว่าเราอีกแต่ยอมรับว่าเที่ยวนี้ก็หนักนะคะเพราะว่าเหลือเกือบเต็มแผงเลยปกติจะไปขายที่ตลาดตอนนี้ออกไปขายไม่ได้นี่ไม่รู้ว่าหวยออกไปแล้วคุณลุงถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเผื่อจะได้ถอนทุน
2: จะหมดไหมเนี่ย
3: ไม่ถ้าน้ำไม่ท่วมลุงเขาก็จะลงตลาด
4: ไปขายที่ตลาด
3: ลงตลาด
5: นี่น้ำท่วม
4: ครับ
5: แล้วมันเหลือเยอะขนาดไหนครับลุงเน
4: ี่
5: ย
4: อันนี้น่าจะ200กว่าใบ
3: อันนี้อุดหนุนกันเองช่วยกัน
4: ได้เรื่อยๆครับ
5: ได้เรื่อยๆแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะ
4: ใช่ครับ
5: ลุงจะทำยังไงอ่ะอุตส่าห์รับมาแล้ว
4: ก็วัดดวงครับ
5: วัดดวง
4: ถ้าเหลือก็คือลุ้นแต่ถูก
5: ช่วงนี้ขนาดนี้ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต
4: ่
5: อ
4: ใช่ครับเขาหนักกว่าเราอีกครับ
5: อู้ลุงก็มองบวกนะ
4: ครับผมพี่เขาหนักกว่าเราก็มี
5: จะนั่งขายตรงนี้ทั้งวันเลยเหรอครับ
4: ครับผมถึงบ่ายสามกว่าๆงวดที่แล้วเหลือร้อยกว่าใบได้2ตัว5ใบ2ตัว5ชุดแล้วก็รางวัลที่5ชุดหนึ่งก็ได้คืนมา 50,000 ที่ถูกมาก็คือว่าคืนเข้าไป
5: นี่พอมั้ย
4: ก็มันเหมือนจะปกติแล้วคือเราเคยเหลือบ่อยเหลือ
5: ครับ
4: ชุดที่นะ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะที่คุณโบ๊ทได้ไปคุยนะคะชื่อคุณสุนันทาอายุ50ปีเป็นชาวแฟลตเคหะร่มเกล้าตึก34บอกวันนี้ท่วมมาวันที่6แล้วนะคะก็ถือว่าลดลงไปจากวันแรกที่วันแรกนี่อยู่ประมาณสักระดับอกของผู้ชายวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ 20-30 ซมตอนนี้ปัญหาที่เจอคือน้ำมันเน่าแล้วยุงก็เยอะค่ะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรืออะไรคือจะเข้าไปแต่ข้างในแต่จุดเนี้ยที่ตึก34 35 36ไม่ค่อยมีคนมาคุณโบ๊ทไปดูอีกจุดนึงอีกฟากนึงของเคหะร่มเกล้านะคะก็คือผ่านทางตลาดบวรร่มเกล้าจุดนี้มีรายงานว่าน้ำต่ำกว่าทางแฟลตเคหะร่มเกล้าแต่ก็ยังสูงอยู่ประมาณ 60-80 เซนค่ะแต่ถ้าเข้าลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมันจะลึกมากขึ้นนะคะระหว่างทางมีท่านนึงคุณจิอายุ42เป็นชาวหมู่บ้านเคหะร่มเกล้าโซน4โซน

0: 11เจอคุณโบ๊ทรีบตะโกนบอกเลยมีอะไรอยากฝากบอกรัฐบาลหน่อยช่วยเร่งระบายน้ำทีตอนนี้มันหนักมากน้ำมันดำและอยากแก้ปัญหาสนามบินใช่ไหมที่บอกว่าไม่มีคนไปทำงานเนี่ยระบายน้ำจุดนี้ให้ได้เลยเพราะคนที่อยู่จุดนี้กันหมู่บ้านเคหะร่มเกล้าประมาณ 60-70% ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าถ้าอยากให้เขาออกไปทำงานคุณต้องทำให้น้ำลดให้ได้ก่อนเพราะนี่ผ่านมา6วันน้ำลดไปแค่20 เซนส่วนเรื่องเงินเยียวยาเคสนี้จะทำให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามันยังมีความสับสนจริงๆ
1: ใช่
0: คุณจิบอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวสารก็ฝากหน่อยละกันช่วยใส่ข้อมูลผู้ประสบภัยเข้าระบบเลยเราจะได้คีย์ข้อมูลกันเข้าระบบออนไลน์กันไปเลยเพราะตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้ทั้งในส่วนเงิน 9,000 บาทและเงินอีกก้อนสำหรับการซ่อมแซมบ้านคือเข้าใจว่าจะต้องออกไปที่เขตซึ่งไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้กทม.จะเปิดระบบแล้วจะให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังแต่จุดที่ทำให้เห็นเลยว่าประชาชนเข้าใจผิดกันจริงๆพี่ไก
1: ่
0: คือเรื่องประกันภัยพิบัติที่บอกกันว่าถ้าน้ำมาใหม่นะน้ำเข้าท่วมใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นต้นไปจะได้เงินอีกส่วนนึงละไม่ใช่เงินรัฐบาลจ่ายตรงแต่เป็นเงินที่รัฐบาลไปทำประกันภัยเอาไว้ถ้าเป็นในเคสน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านเข้าใจว่าได้แสนนึงเลยจริงๆมันจะได้ส่วนแรกก่อน 10,000 แล้วก็จะมีการจ่ายตามนั้นถ้าว่ามีการเสียหายอะไรก็ว่าไปจนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาททีเนี้ยสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือคิดว่าได้เลย 100,000
1: ไม่ใช่นะครับมันจะต้องได้ก่อน 10,000 และหลังจากนั้นไปเคลมค่าเสียหายจริงอีกก้อนนึง
0: แต่ชาวบ้านบอกว่าอ่ะยอมรับนะตอนแรกคือชาวบ้านเข้าใจว่าได้แสนนึงเลย
1: อ
0: ูน้ำท่วมห่างกันไม่กี่วันได้แสนนึงเลยนะเราเนี่ยเราท่วมก่อนเราได้ 9,000 ยอมรับว่ามันต่างกันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรน้อมรับสภาพก็มันท่วมก่อนอ่ะ
2: แก้ปัญหาเลยก็คือคุณก็จะต้องระบายน้ำเร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ประกอบอาชีพเนี่ยเขาออกไปทำงานได้ตอนนี้ที่ประสบปัญหาของคนที่ทำงานสนามบินอ่ะโดยเฉพาะพวกโหลดดิ้งกับพวกที่อยู่ในสนามบินอ่ะที่เขามีใบอนุญาตอย่างพี่ชายผมเองเนี่ยก็ต้องถอดหลังคาออกไปเพราะตอนนี้6วันแล้วเนี่ยลดมาได้แค่ประมาณ20เซนเองเงินเยียวยาตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้รอลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้แอปทางรัฐเนี่ยมติครม.ออกมา3วันแล้วเนาะเข้าวันที่3แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการป้อนข้อมูลเข้าในสู่ระบบหน่วยปภ.เองหรือว่าหน่วยลาดกระบังเองหรืออะไรเองเนี่ยยังไม่เข้าแอปพลิเคชันซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทั้งเงินในส่วนของ 9,000 บาทหรือเงินในส่วนอีกก้อนนึงที่ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ไอ้สิ่งที่เป็นเงินก้อนแรกเลยของนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือ 9,000 บาทเนี่ยมีอยู่2ทางก็คือ1ที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่คือ1ก็คือ walk in เข้าไปซึ่ง walk in มันไม่ได้อยู่แล้ว
3: สะพานน้ำไปยังไงอ่ะถูกมั้ย
2: ถูกครับอันที่2ก็คือก็ในเรื่องของแอปก็ทางรัฐเนี่ยยังไงก็ต้องรบกวนให้เร่งป้อนมติครม.เนี่ยหรือคีย์ในเรื่องของผู้ประสบภัยเนี่ยเข้าสู่ระบบซะเพื่อที่ทางพวกเราเนี่ยก็จะได้ป้อนข้อมูลเข้าพวกคุณจะได้มาเดินสำรวจแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของรัฐบาลซึ่งกว่าจะได้ก็อย่างหาดใหญ่ก็ยังได้ไม่ครบมั้งตัวทางคุณนักข่าวเองหรือตัวผมเองหรือทุกท่านเองเนี่ยเสียภาษีขอเถอะขอให้มันเร็วมากกว่านี้ไม่ใช่มาขัดแข้งณวันนี้ก็ยังขัดแข้งขัดแข้งเถียงกันว่าใครผิดใครถูกไอ้แม้แค่ส่งสัญญาณว่ากรุงเทพก็บอกว่าปพก็โยนให้กรุงเทพผมมองว่ามันทำงานไม่มือโปรก็ต้องแฟร์เพย์พอเราอยู่ในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณตัวทางผู้ว่าชาติเองเราเข้าใจนะอาจจะมีในเรื่องของท่านเองท่านก็ดูภาพรวมแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่เข้ามาไม่ใช่ทำงานในห้องแอร
0: ์อีกท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณป้าโมลีนะคะอายุ53อยู่บ้านเช่าน้ำท่วมประมาณหน้าอกค่ะวันนี้ออกมาขายรองกองอยู่ที่ตลาดนะคะเจ้าตัวเล่าบอกว่านี่นะไฟเนี่ยรั่วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันช็อตดูดลูกชายเกือบเสียชีวิตอีกคือมันลำบากขนาดนี้อะค่ะท้อยอมรับวันก่อนเนี่ยเจอสถานการณ์อีกอย่างคือออกมาขอข้าวปรากฏมีคนบอกให้รอนายยกมาก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วถึงจะแจกข้าว3 ทุ่มคุณโมลีบอกใครเขาจะรอคนเฒ่าคอยแก่อยู่ในซอยไม่ได้กินข้าวมา 2-3 วันแล้วส่วนเรื่องเงินเยียวยาค่ะเจ้าตัวบอกว่าคิดว่าไม่ได้แต่ถ้าได้แสนนึงก็ดีแต่ก็รู้นะว่ามันต้องเป็นอุทกภัยที่เกิดนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็ยอมรับอะค่ะว่าคงไม่ได้แสนหรอกมันท่วมมาก่อนหน้านั้นแล้ว
4: มันอยู่เวียงคอนี่
5: แล้วมันเยียวยาคิดว่าจะได้ไหม
4: ยังไม่รู้เลยคิดว่าไม่ได้หรอก
5: แสนนึงจะได้ไหมคิดว่า
4: ถ้าได้ก็ดี
5: แต่เขาบอกว่าต้องท่วมตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะ

0: มันท่วมมาก่อนนั่นแล้วจะท่วมวันที่หนึ่งเลยค่ะจะห้ามฝนได้ล่ะไม่บอกนายกที่ว่าห้ามไม่ฝนจะบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเพิ่งวันนี้นี่มันท่วมมาแล้วใช่นี่ไฟรั่วในบ้านนี่ไฟช็อตลูกไฟดูดลูกอยู่เกือบตายคนที่เป็นทหารน่ะเพิ่งจะจบท้ออยู่นะแต่นี่นายกนี่ยังไม่เห็นก็เมื่อวานนี่ไปขอข้าวได้บอกว่ารอนายกมาก่อนวันก่อนน่ะวันมะรืนน่ะบอกว่าขอรอนายกมาก่อนถ่ายรูปก่อนว่าถึงจะแจกว่ะสามทุ่มว่าสามทุ่มเราจะไปรออะไรคนแก่คนเฒ่าอยู่ในซอยมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ได้กินข้าวสองสามวันแล้วซอยห้าหกน่ะเมื่อวานนี่ก็ลากไปให้กิน
1: พ่อแม่เป็นนางแบบหรือเปล่ารอถ่ายรูปก่อนนี่เปล่า
0: สงสัยสงสัยแม่สวยหรือเปล่าเนี่ย
1: รอถ่ายรูปก่อนน
0: ี่ใช่บอกว่าขอน้ำจากสองแพ็คทำไมไม่ได้ว่ะแต่ก็ไปเอากับอาจารย์เวียอาจารย์เวียให้มา30กล่องแล้วก็ให้น้ำมา5แพ็ค
1: อาจารย์เวียคือ
0: คนที่ทำข้าวแจกอาจารย์เวีย
1: อาจารย์เบีย
0: ใช่อาจารย์เบีย
1: คนตื่นทำ
0: ใช่ซอย56ไม่เชื่อเข้าไปดูเลยสุดซอยติดคลองเลย
1: เจอนายกไม่เนี่ยได้เจอยัง
0: ยังไม่เจอเลยนี่บอกว่าจอนายกมาก่อนว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูป
2: นายกไม่เคยมาย
0: ังไม่เคยเห็นหน้านายกก็บอกว่ามาตัดใหม่แต่ใครจะไปแล้ว3ทุ่ม4ทุ่มแล้วจะมาทำไมตอนนั้นน่ะคนเขาก็เหนื่อยทั้งวันแล้วก็เขาก็อยากหลับอยากนอนใช่ไหมแล้วก็ต้องดูแลคนที่ว่าแข็งขาไม่ดีด้วยอ่ะ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร
0: ่
1: คะ
0: บ้าๆได้จ้า
1: คิดว่าต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
0: ก็จนน้ำลด
3: ใครก็ยังยิ้มได้จริงๆนะคือโมลีดูสิขายรองกองอ่ะพี่ไก
4: ่ครับ
3: แล้วไม่รู้อะไรผ่านไปเนาะรถหรือเรือมาคลื่นแมลงเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เคหะร่มเกล้านะคะ
4: ครับเอาไปที่คลองจันทน์กันหน่อยคลองจันทน์เนี่ยน้ำเนี่ยลดระดับลงแล้วนักข่าวก็คาดการณ์ว่าอาจจะได้ไปเห็นรอยยิ้มนะเพราะว่าน้ำก็ลดลงไปเยอะพอสมควร
3: คุณยายท่านนี้สิ
4: แต่ปรากฏไปถึงมีแต่คราบน้ำตาชาวชุมชนแฟลตคลองจันทน์ครับคือบางจุดน้ำแห้งบางจุดก็อาจจะเหลือน้ำในระดับที่ไม่ค่อยสูงมากแล้วร้านขนมโตเกียวกัปครับเจ้าของร้านบอกว่าคือแค่นักข่าวไปถามเป็นยังไงบ้างพี่น้ำตาไหลเลยน้ำแห้งก็จริงแต่หมดตัวแล้วเสียหายมากกว่า 100,000 บาท
5: สภาพแรกที่เราเห็นร้าน
6: โอ้โห
7: ร
6: ับ
7: ไม่ได้
6: รับไม่ได้อย่างเลยพังหมดค่ะตู้เย็นก็เนาะตู้เย็นก็ไปแพง
8: แก๊สโดยแล้วแพงค
6: ่
8: ะ
6: 100% เลยที่ยิ้มนี่ไม่ใช่แบบอย่างพวกทำยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งตั้งแต่วันศุกร์นะพี่ยังพอจะเก็บได้บ้างนะ
9: อะไรเสียหายบ้าง
6: ทั้งร้านพี
9: ่เหมือนเริ่มขายใหม่เลยไหม
6: เริ่มเลยค่ะคือเริ่มขายใหม่มันจะต้องมีทุนใช่ไหมพี่แต่เนี้ยจากไหนอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันเงินหมุนนะพี่คือขายมาแล้วก็
9: ไป
6: แล้วก็ซื้อไง
9: เขาลดให้ไหมค่าเช่าย
6: ังไม่ได้คุยเลยแล้วอย่างเดียวคือลูกค้ารอซื้อลูกค้าตัวเกี่ยวกับร้านนี้ก็เป็นแสนเนี่ยพี่ลงทุนร้านเนี้ยประมาณ 500,000 นะทุกอย่างตอนเริ่มต้นน่ะมันมีเงินทุนไงเพราะเราเออร์ลี่มาคุณมีไหมยังมันคุณมีไม่พอเปิดหรอกพี่ไม่รู้เปิดเมื่อไหร่รัฐบาลกระจายเร็วที่สุดอ่ะอย่างน้อยเขาก็ยังมีทุนมาหรือซื้ออุปกรณ์อะไรที่มันพอจะได้อะไรอย่างเงี้ยยังพูดไม่ออกเลย
4: เจ้าของรถยนต์หลายคนก็น้ำตาตกผมยกตัวอย่างคุณสุรศักดิ์ครับเพิ่งถอยป้ายแดงออกมาได้6เดือนตูนแล้วรถเป็นสภาพอย่างเงี้ยแล้วเป็นรถไฮบริดไม่รู้มันจะซ่อมได้หรือเปล่ายังต้องผ่อนอีก 700,000 กว่าบาท
10: ครับเพราะว่าเป็นไฮบริดเป็นระบบไฟฟ้า
9: คือวันนั้นเราออกกันไปไม่ทัน
10: ไม่ทันครับไม่ทันก็ตอนแรกว่าตรงนี้มันสูงอยู่แล้วก็คิดว่าเอาอยู่ก็คือเราก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเราก็คิดเราอยู่แต่สุดท้ายก็ออกไม่ได้โชคดีมีกำลังใจว่ามีลูกน้อยลูกผมก็3เดือนกว่าวันแรกก็ลอยคอไปเพื่อไปซื้อนมผงกับแพมเพิร์สผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าผมไม่มีลูกอ่ะไม่มีกำลังใจมันจะเฟลถึงขนาดไหน
9: รถที่จะซื้อมาเท่าไหร่
10: รถผม 900,000 กว่า
9: เมื่อไหร่
10: ประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วผ่อนเดือนละ 10,000 แล้วรถยังเหลือยอดอีก 700,000 ก็ได้แต่ทำใจแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าคืนทุนหรือยังไงก็ต้องรอประกันมาประเมินนะแต่คืนทุนยังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับเหมือนดาวรถ 2-3 แสนก็หายไปกับน้ำ
9: ถ้ารถเนี่ยเราขายซากทิ้งไปมันก็ไม่พอ
10: มันก็ไม่พอครับเงินที่เราจะต้องไปโปะไฟแนนซ์มันก็ไม่พออยู่ดี
4: อีกสักท่านหนึ่งครับคุณโฟกัสเนี่ยมองรถตัวเองจากบนแฟลตน้ำตาไหลมา5วันเก็บมาตั้งแต่ใช้เงินเดือนก้อนแรกครับคุณผู้ชมฮะแล้วเก็บมาเรื่อยๆจนได้รถคันนี้รถคันแรกในชีวิตสุดท้ายคงต้องขายเป็นซากไป
11: เห็นตั้งแต่วันที่น้ำท่วมค่ะดู

0: ูตั้งแต่มันแบบครึ่งคันแล้วก็จนมิดฝากระโปรงค่ะน้ำตาท่วมเลย
1: เห็นเงินคือเองด้วยใช่ไหมคะค
0: ันนี้ใช่ค่ะใช้เงินเดือนป้อนแรกผ่อนเลยแล้วก็ปิดมันด้วยเงินเดือนตัวเองต้องคิดว่าคันนี้ก็คงขายซากค่ะ
2: โอ้ยส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอ่ะคนกรุงฝนมาอีกแล้วนะคะเพจกรุงเทพมหานครค่ะโพสต์นะคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นค่ะบอกว่าพื้นที่กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยบางกอกน้อยเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่แต่คาดการล่วงหน้า3ชั่วโมงจากนี้ก็ตีสว่าประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะเห็นกลุ่มฝนผุดกลางกรุงก้อนใหญ่ยังไงรีบกลับบ้านวางแผนการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคะเรดาร์นั่นนะคะก้อนเบิ่มเลยรีบกลับบ้านกันนะคะ
3: ครับเอาแต่ยังไงก็ตามชีวิตต้องเดินหน้าต่อนะครับปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับซักผ้าฟรีกันดีกว่าอันนี้เป็นโครงการดีๆที่ผนึกกำลังกันนะครับระหว่างไทยทีวี4ช่อง3ครับร่วมกับ Otterly Wash and Dry แล้วก็อีกหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wash Express 24 Wash แล้วก็ Laundry Bar เจ้าดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะของร้านซักผ้าคุณผู้ชมรู้จักกันดีฮะรวมพลังกันในโครงการ Power Laundry ครับเปิดซักผ้าฟรี2วันน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ฟรีนะฮะผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากไฮจีนฟายไลน์ยูนิลิเวอร์ครับเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาโครงการณสาขาที่เข้าร่วมโครงการนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
2: สามารถไปตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการได้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Ottery Wash and Dry Wash Express24 Wash และ Laundry Bar ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางช่อง3ร่วมมือกับพันธมิตรค่ะและเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเรากำลังเตรียมหาความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆต่อไปเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาการเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: หิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
6: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
7: ์งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369
10: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: เรามีเรื่องความรักอะไรที่แบบเซ็งๆมาปะเนี่ย
1: 3เดือนสุดท้ายของประเทศเรา
0: ระวังความลับด้วยอะไรที่มันเป็นเทาๆอ่ะมักจะได้จากตรงนั้นแหละเงาเริ่มมาละเรื่องอ่ะ
2: เพื่อร้อนตอนบ่ายรุ่งกินโต๊ะเสาร์นี
3: ้อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไป
4: ลุกลุก
5: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
6: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกขนแห่งในหน้าน้ำลิง
7: ได้พอทะลุทำไมไม่ได้บอกคุณว่าผม
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์

0: 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
3: Yamaha Nmax Tech Max เทคโนโลยี YEC VT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออเซรั่มยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่ต้องน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่มาคุณผู้ชมฮะว่ากันด้วยเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็นคำถามสำคัญของวันนี้เลยว่าสรุปคนโดนน้ำท่วมจะได้เงินเท่าไหร่กันแน่จะได้ 9,000 หรือจะได้ 10,000 แต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการไม่มีทางเลยที่จะได้ก้อนเดียว 100,000
5: หมายถึงว่าจ่ายครั้งแรก 100,000 นะไม่ใช่นะคะ
4: ตัดไปเลยนะฮะจ่ายครั้งแรก 100,000 เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่จ่ายครั้งแรกเนี่ยมันจะมีอยู่2ก้อนก็คือคุณจะได้ 9,000 หรือคุณจะได้ 10,000 9,000 เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยเพราะมันเป็นของเดิมตามที่ปภ.เขาให้คือพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่วันนี้มันมีการคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปทำประกันให้กับประชาชน
5: คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เป็นข่าวก่อนหน้านี
4: ้แล้วก็กลายเป็นว่าเงินส่วนนั้นมันเริ่มคิกออฟวันนี้ตูน
5: นี่แหละ
4: 1ตุลาคมเอาเงินส่วนนี้ก่อนเนื่องจากวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับไปคิกออฟก็คือเปิดโครงการนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปท่านนายกบอกอย่างนี้ครับโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการทำประกันภัยและคุณผู้ชมฮะนั่นคือการจัดการภัยพิบัติของประเทศด้วยการเตรียมหลักประกันล่วงหน้ากำชับให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องศึกษารายละเอียดนะไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะเบื้องต้นเนี่ยระยะเวลาคุ้มครองเอาระยะเวลาก่อนนะฮะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับ1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70ที่แน่ๆเนี่ยปีนี้ทำ1ปีก่อนเลยคือ69ถึง70แต่จะทำปีต่อไปหรือเปล่าขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองรวมถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
6: ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในอำเภอท่านทั้งหลายต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่ท่านจะได้นำไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเวลาไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องแท้คำว่ากรมธรรม์เบี้ยประกันสินไหมอะไรทั้งสิ้นท่านบอกเลยว่าถ้าพี่น้องโดนน้ำท่วมอย่างนี้นะครับจะมีเงินคุ้มครองเท่านี้มาความเสียหายเบื้องต้นก็คือจ่าย 10,000 บาทก่อนนะครับส่วนที่เกินจากเบื้องต้นก็อีกไม่เกิน 90,000 บาทก็คือ cover อยู่ในครอบคลุมอยู่ในวงเงิน 100,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะเข้าข่ายขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วนะครับ
4: หลังจากนั้นนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มอบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่ามันจะมี2กรณีและซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้จะให้ฟังเสียงท่านนายกอธิบายเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้จะได้ 9,000 หรือจะได้ 10,000ท่านนายกใช้คำว่าอย่างนี้นะครับนับจากวันที่เกิดเหตุนับจากวันที่เกิดเหต
5: ุ
4: แต่ถ้าน้ำมาระลอกใหม่ถึงจะเข้าเกณฑ์ใหม่ 10,000 บาท
7: ไม่ใช่รอบนับเป็นภัยพิบัติเป็นครั้งๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาเราก็ต้องใช้งบประมาณที่ตามกฎหมาย

0: ายป้องกันภัย
1: แต่ถ้ายังค้างคาอยู่ตรงนี้ครับ
0: ไม่มันต้องนับวันเกิดไงแต่ถ้าเกิดยังเคาะไว้ก่อนนะถ้าวันที่วันพรุ่งนี้โครมใหม่ชุดหนึ่งอันนั้นก็อีกชุดหนึ่งแล้วคราวนี้อยู่ไปภายใต้ประกันภัย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ประกันไอ้ตรงนี้มันดีกว่าคือเขาจะ cover เป็นเคสด้วยเป็นเขาจะเป็นครั้งๆด้วยนะครับ
3: การนับก็จะเป็นเกณฑ์ของเขาให
0: ้มีเงื่อนไขอยู่เขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายปปกำหนดไว
4: ้นี่ครับแล้วก็กลายเป็นท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาลงรายละเอียดขยายความให้ว่าสรุปแล้วเราจะยึดตรงไหนเป็นเส้นแบ่งว่าเราจะได้แบบเดิมหรือเราจะได้แบบใหม่อ้าวทีมงานเอาอย่างนี้นะฮะอ้างอิงจากท่านเจเศรษฐเลยนะครับเราทำเป็นกราฟิกมาให้เอากราฟิกแรกมาก่อนก็คือมันจะมีเงิน2ก้อนก้อนเงิน 10,000 บาทกับอีกก้อนนึง 9,000 บาทก้อน 10,000 บาทเนี่ยคือคิกออฟวันนี้นับ1ตุลาคมนะครับอยู่ในโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชน 10,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนแรกส่วนก้อนเก่าจะเป็นพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,000 บาททำเป็นกราฟิกอย่างนี้ฮะถ้าบ้านคุณผู้ชมน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งส่วนใหญ
5: ่ก็ก่อนทั้งนั้น
4: ก่อนทั้งนั้นแหละ
5: ค่ะ
4: จะได้เงินเยียวยาก้อนแรกมาก่อน 9,000 บาทจากพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือจากปภ.เป็นฉบับเดิม 9,000 บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วโดนน้ำท่วมคุณผู้ชมจะได้เงินเยียวยาก้อนแรกจากประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน 10,000 บาทคำถามสำคัญก็คือแล้วถ้ามันท่วมตั้งแต่ก่อน1ตุลาจนถึงวันนี้มันยังไม่แห้งมันจะเข้าเกณฑ์อะไรคุณผู้ชมครับมันจะไปเข้าเกณฑ์เดิมก่อนนะครับ
5: เพราะนับวันเกิดเหตุ
4: นับวันเกิดเหตุก่อนจะมากราฟิกนี้เนี่ยเราจะนับวันเกิดเหตุก่อนสมมตินะท่วมตั้งแต่28กันยาจนถึงวันนี้น้ำยังไม่แห้งคุณผู้ชมได้ 9,000 นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่มีการยกเลิกการประกาศภัยพิบัติแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
5: ่สมมุติว่า2วันก่อนหน้านี้ยกเลิกการประกาศภัยพิบัติไปแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้ำมาใหม
4: ่มาใหม
5: ่ไอ้มาใหม่เนี่ยจะได้เป็น 10,000 บาทก้อนแรก
4: จะได้ 10,000 บาทครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทันใช่ไหมฮะสมมุติน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28เสร็จปุ๊บพอมาวันที่29เขาประกาศยกเลิกแล้วพอมาวันที่1น้ำท่วมเข้ามาใหม
5: ่หรือหลังจากนี้อะค่ะวันไหนอะ
4: วันไหนก็ได้หลังจาก1เป็นต้นไปเน
5: ี่
4: ยมีการประกาศเขตภัยพิบัติใหม่พูดง่ายๆก็คือเส้นแบ่งเนี่ยนอกจากวันที่แล้วจะแบ่งกันด้วยการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครับถ้ามีการยกเลิกและประกาศใหม่ถือว่าเกิดน้ำท่วมใหม่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเข้าเกณฑ์ 10,000 บาทแต่ถ้ามันไม่มีการยกเลิกเขตประกาศภัยพิบัติเนี่ยท่วมตั้งแต่28จนถึงวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ 9,000 ครับไม่นับวันที่แล้วนับที่การประกาศเขตภัยพิบัติเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะอันนี้เราทำกราฟิกมาให้ชัดเจน3รูปแบบทีนี้รัฐมนตรีเจเศรษฐเนี่ยบอกว่าหลักเกณฑ์ที่จะยึดเนี่ยนอกจากยึดการประกาศแล้วก็จะยึดพื้นที่ประกาศภัยพิบัติและไม่ต้องถ่ายรูปมายืนยันแล้วนะเพราะหลังจากนี้จะใช้ดาวเทียมจิสด้าในการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมันจะตีเส้นแบ่งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ้างพื้นที่ไหนน้ำไม่ท่วมพื้นที่ไหนจะได้เงิน 10,000 บาทตรงนี้จะใช้ดาวเทียมจิสด้าไม่ต้องอาศัยการถ่ายรูปแล้วนอกจากนี้เนี่ยบ้านที่ไม่มีเลขที่ก็ยังได้ด้วยนะฮะบ้านที่ไม่มีเลขที่ก็ยังได้ด้วยพื้นที่ที่ถูกน้ำล้อมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วม

0: ในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นหนึ่งนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกระเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยพื้นที่ที่ยกเลิกเนี่ยตอนนี้นะครับสมมุติว่าสมมุตินะครับวันที่5วันที่6เนี่ยเกิดกรณีน้ำท่วมประกันภัยจ่ายเข้าใจไหมครับกทม.ประกาศภัยใหม่นะครับน้ำท่วมใหม่กทม.จ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือมีบ้านเลขที่กับไม่มีบ้านเลขที
1: ่
0: ถูกไหมครับถ้าไม่มีบ้านเลขที่แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะได้เหมือนกัน
2: ก่อนไม่ได้
0: เมื่อก่อนไม่ได้เพราะก่อนนั้นเนี่ยเราให้ทางกรมการปกครองเนี่ยลงไปสำรวจในแต่ละหมู่บ้
2: าน
0: เรียบร้อยเต็มหมดแล้วครับแต่ว่าสมมุติว่าบ้านเลขที่ผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมมีบ้าน5หลัง5หลังเนี่ยมีคนอยู่หมดก็นับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นครับผม
2: ทุกหลังคาเรือน
0: ทุกหลังคาเรือนคือมันจะไปเรื่อยๆจนถึง30ล้านหลังคาเรือนประกันภัยเนี่ยจะเยียวยาเนี่ยสูงสุดเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับเมื่อทะลุยอด 75,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะต้องดูแลเพิ่มเติม
2: แต่ดูแลหลักเกณฑ์เดียวกับประกัน
0: หลักเดียวหลักเกณฑ์เดียวกัน
3: นี่ครับคุณผู้ชมทีนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้เรื่องของวันที่1พฤศจิกายนอันนี้ขอให้ค้างไว้ก่อนเพราะเราก็พยายามตรวจสอบและยังงงกันอยู่คือที่เรากำลังคุยกันทั้งหมดใน 9,000 กับ 10,000 นี่คือเงินก้อนแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโครงการประกันภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีเงินเป็นวงเงินอยู่นะฮะคุณผู้ชมคือ 100,000 บาทที่เข้าใจกันว่าจะได้ 100,000 ทีเดียวเนี่ยจริงๆไม่ใช่พอได้ 10,000 ปุ๊บมันยังเหลืออีก 90,000 ซึ่งอันนั้นน่ะซ่อมจริงละเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องไปเคลมอีกทีนึงว่ามีอะไรเสียหายบ้างอันนั้นจะเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมทีนี้ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกว่าต้องใช้ดาวเทียมใช้ดาวเทียมจิสดามันจะบอกได้เลยว่าพื้นที่ไหนท่วมน้ำไม่ท่วมยังไงขออนุญาตอาจารย์ศาสินหน่อยนะฮะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภครับนักวิชาการด้านธรณีวิทยาและเป็นนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์ไว้เมื่อ2วันที่แล้วบ้านผมน้ำท่วมนะฮะแต่จิสดาบอกบ้านผมน้ำไม่ท่วมฮะอ้าวสวยแล้วกู
4: เดี๋ยวจะส่งจดหมายฉบับนี้ถึงจิสดาอย่างเป็นทางการเลย
3: แล้วแกแน่ภาพถ่ายฮะเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องใช้ภาพถ่ายอ่ะเผื่อต้องใช้แล้วฮะคุณผู้ชมเพราะอ้าวจิสดาบอกน้ำไม่ท่วมแกก็เลยแนบจดหมายไปทีนี้เราก็เลยสอบถามไปที่จิสดาจะเอายังไงล่ะตอนนี้ทางการเขาจะใช้ระข้อมูลจากดาวเทียมมาบอกว่าเราท่วมไม่ท่วมดร.ปกรณ์บอกว่ามันยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดมีจุดบอดอย่างเช่นอาคารสูงบ้างหรือว่าหลังคากว้างใหญ่แล้วคลุมพื้นที่น้ำท่วมแต่ยืนยันว่าเดี๋ยวพอต้องใช้ระบบจริงๆมันจะมีความแม่นยำลองฟังอาจารย์หน่อย
5: ถ้ามีข้อมูลดาวเทียมปุ๊บเนี่ยถ้าดาวเทียมมันเห็นยังไงก็ต้องท่ว
6: ม
5: นะครับได้มันเห็นที่ไหนท่วมแต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่ท่วมแหละ
6: อ
5: าจจะท่วมอะไรก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นทางตำแหน่งทางภูมิศาสตร
6: ์
5: นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าบ้านคุณจริงๆท่วมกระบวนการที่ต้องมาเสริมมาเพิ่มเติมก็ต้องหาให้เป็นธรรมต่อประชาชนอย่างแน่นอนครับที่ได้ความเสียหายครับทางเราทางรัฐบาลทางจิสตาเองนะครับประธานประกันต้องเราจะมีต้องรีบคุยกันเพื่อเป็นแนวทางแนะนำให้ประชาชนครับ
3: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะผมว่าถ่ายรูปไว้ก่อนเบื้องต้นคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ก่อนเลยทีนี้เนี่ยมันยังมีข้อมูลอีกส่วนนึงฮะนั่นก็คืออย่างที่บอกนอกจากเงินก้อนแรกแล้วมันจะมีเงินที่เอามาซ่อมบ้านตรงนี้เนี่ยนายกสมาคมประกันวินาศภัยดร.สมพรสืบทวินกุลเอาคร่าวๆก่อนนะฮะก็คือคุณจะต้องเตรียมบัตรประชาชนเตรียมภาพถ่ายความเสียหายเตรียมหลักฐานการจดกรรมสิทธิ์เตรียมบัญชีพร้อมเพย์เดี๋ยวจะมีการยืนยันตัวตนเพื่อให้เคลมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะใช้เวลา15วันแล้วจ่ายเข้าพร้อมเพย์เลยเบื้องต้นเนี่ยจะให้เคลมมาซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เป็นของบ้านและที่อยู่อาศัยจะไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินส่วนตัวอ
4: ัน
3: นี้ก็พอเข้าใจได้ไอ
4: ้
3: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเลิกเลยก็เฉพาะตัวบ้านเท่านั้นที่จะซ่อมแซมส่วนความเสียหายได้ครับ
4: ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้กทม.เองนะคะอาจารย์ทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่ากทม.ก็ออกมาชี้แจงเรื่องการเยียวยาคือตอนนี้คนที่น้ำท่วมอ่ะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองต้องได้เงินเยียวยาแต่น้ำยังท่วมอยู่เลยอ่ะจะไปเอาเงินยังไงคือทุกคนเข้าใจว่าต้องไปที่เขตเท่านั้นอาจารย์ทวิดาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงเย็นจะเปิดให้ยื่นอีกหนึ่งรูปแบบนอกจากการเดินทางมาที่เขตนั่นก็คือรับเรื่องผ่านทางออนไลน์ย้ำอีกทีพรุ่งนี้เย็นนะคะถ้าเกิดฟังตอนนี้แล้วเข้าไปดูตอนนี้มันก็จะยังไม่เจอถ้าเป็นไปได้อาจารย์ทวิดาบอกว่าอยากจะขอประชาชนรอไปยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะจะสะดวกกว่าค่ะวิธีการ

0: พอเข้าไปตั้งแต่พรุ่งนี้ช่วงเย็นใช่ไหมคะก็ดาวน์โหลดกรอกแบบฟอร์มแนบรูปถ่ายเอกสารต่างๆลงในระบบออนไลน์ได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วต้องการเอกสารหรือภาพถ่ายเพิ่มจะใช้วิธีส่ง SMS ไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อลดภาระผู้ประสบภัยจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่เขตทีนี้ถ้าเรื่องเรียบร้อยนะคะการโอนเงินคุยกับกรมบัญชีกลางแล้วโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นออนไลน์สะดวกกว่านะคะเรื่องของเงินเยียวยาอย่างนี้คุณผู้ชมคะในส่วนของ 9,000 บาทก็จะเป็นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์อธิบายไปที่พี่ไก่เล่าไปแล้วนะคะมันจะอยู่ในฝั่งของปอพอยู่ในฝั่งของมหาดไทยทีเนี้ยอันเนี้ยที่อาจารย์ทวิดาเล่านะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครมันจะเป็นรายละเอียดเงินเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของท่านมีรายละเอียดออกมาเยอะเลยค่ะอย่างเช่นค่าช่วยเหลือวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังจากเดิมจ่ายสูงสุด 49,500 บาทปัจจุบันจ่าย 88,600 บาทนี่คือทั้งหลังนี่นึกถึงตอนแผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวบ้านพังทั้งหลังอย่างเงี้ยนี่เขาปรับเกณฑ์แล้วนะคะสูงสุดเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวถ้าไม่ได้อยู่ในศูนย์พักพิงเราต้องไปเช่าเอาเนี่ยจะจ่ายครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานมายื่นด้วยค่าเครื่องมือประกอบอาชีพถ้าเสียหายจากเดิมช่วยเหลือสูงสุด 11,900 บาทก็เพิ่มมาเป็น 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ะมีช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเงินปลอบขวัญหรืออย่างกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตนะคะจากเดิมจ่าย 29,500 บาทขยับมาเป็นจ่าย 35,700 บาทค่าดำรงชีพผู้ประสบภัยกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนหรือผู้ที่ได้รับความลำบาก 1,900 บาทถึง 3,800 บาทขึ้นอยู่กับความเสียหายอาจารย์ทวิดาบอกว่าปกติแล้วคนประเมินจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตอย่างเดียวแต่รอบนี้ทางกรุงเทพมหานครอยากจะให้มันเร็วอ่ะก็เลยกำลังดูนะคะว่าโดยระเบียบของกระทรวงการคลังที่ไล่เรียงมาเนี่ยสามารถให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตไปช่วยประเมินได้ไหมจะได้เร็วหน่อยไม่งั้นก็นึกถึงตอนแผ่นดินไหวอีกนะคะว่าโอ้โหนานเชียวกว่าจะจบแต่ละเคสแต่ละเคสเพราะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ทันส่วนใครได้บ้างคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะตอนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครวันแรกๆเลยอะตอนแรกเลยนะประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติมี3เขตก่อนจากนั้นขยายเป็นทั้ง50เขตหมายความว่าทั้งกรุงเทพมหานครแต่นั่นคือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะแต่เกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยกทม.ประกาศออกมาแยกเป็นอีกอันนึงคือมี38เขตกับ118แขวง
1: ถ้าท่านที่พอจะออกมาได้แล้วแล้วก็ไม่อยากใช้ออนไลน์อะไรเงี้ยจริงๆมาที่สำนักงานเขตก็ได้ก็คือไม่ต้องแวะไปแจ้งความแล้วนะคะมาที่สำนักงานเขตได้เลยเรากำลังจะเปิดระบบออนไลน์ประมาณพรุ่งนี้เย็นนะคะเราจะเปิดระบบออนไลน์โดยการที่ท่านคือดาวน์โหลดเอกสารจากระบบใช่ไหมคะที่เคยต้องกรอกมีแบบที่ให้รายละเอียดว่าเกิดเสียหายอะไรยังไงเลขบัญชีของท่านคืออะไรพวกนี้เราจะให้ท่านสามารถส่งเข้าระบบได้เลยเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะติดต่อท่านโดยใช้ SMS ติดต่อไปที่ท่านว่าเราอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าท่านไปที่เขตบางเขตอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่ของเขตเองก็อาจจะอยู่ในเส้นทางที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าไปแล้วไม่เป็นไรนะคะให้เขตรับไว้ได้อยู่แล้ว
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศมันจะมีผลกับการรับเยียวยาตรงนี้ไหมครับอาจารย์
1: ตอนประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยประกาศคลุมไม่หมดแต่ตอนประกาศเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็คือ38เขตกับ118แขวงคือตอนที่เราประกาศ118แขวงเนี่ยมากที่สุดคือเผื่อไว้แล้วด้วยเผื่อไว้แล้วด้วยว่าจะมีแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยอันนั้นเผื่อแล้วนะคะแต่เดี๋ยวตอนลงไปสำรวจว่าท่วมอะไรแค่ไหนมีรอยต่อไหมเราสามารถขอเพิ่มได้ค่ะ
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
4: ่ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: สวัสดีครับผมชื่อบังมนัสวีนะครับจากวงมนัสวี
10: รู้จักเขา
11: แต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขา
12: เขายืนตั้งนานนี่เราเพิ่งรู้จักเหรอ
13: เธอคงแบกความหวังมากเกินไปเธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจ
14: Hello Warriors

0: Talk
1: ฮัลโหลมาริอา
2: ฟอลโลเวอร์20กว่าคนฟอลโลเวอร์รวมกันเป็น10ล้าน
1: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
3: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
4: เล่นอะไรกัน
5: กรี๊ดออกมาสิคะ
6: ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะมีกติกาของมันอยู่แต่เราจะเรียนรู้จากความสัมพันธ์นั้นได้เอง
7: เพื่อไม่ยุ่งกับพี่ของกู
6: กติกาของผมก็คือห้ามคิดเกินกว่าสถานะที่เขามอบให
8: ้พี่คิดพี่จะทำอะไรครับพี่ยา
7: ปัญหาของพี่พี่จัดการเองได้ปัญหาของพี่พี่จัดการไม่ได้นนท์ถึงต้องตัดใจแต่งงานกับพี่ไง
9: ไม่ได้มีใครบังคับนนท์ใช่ไหม
10: นนท์ควรต้องมีชีวิตของตัวเอง
6: แล้วเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้หรอครับ
11: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได
13: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
11: ของหัวใจจันทร์20:30ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ประเด็นเรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทย X Grab Food เป็นสิ่งที่ทางพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนออกมาตอบโต้กันไปมาดุเดือดเป็นดราม่าเลยแหละ
2: ครับ
1: แต่วันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นภาพของท่านรัฐมนตรีสรบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีวัฒนธรรมจากพรรคภูมิใจไทยแจกเงินให้กับบรรดาอาสาสมัครแม่บ้านเจ้าหน้าที่คนละ 1,000 บาทแล้วคนโพสต์คือคุณแม่ของท่านรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือคุณตั้มเดือนจิตราแสงไกร
3: ไม่ผิดนะจ๊ะเงินบริสุทธิ์จ้าเป็นกำลังใจแตกเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะเงินบริสุทธิ์นะเย้จะบอกว่านี่เป็นเงินบริสุทธิ์เย
1: เนี่ยค่ะในเสียงนะคะก็เป็นคุณแม่ของท่านรัฐมนตรีซาบิดาคุณตั้มเดือนจิตเตือนจิตราค่ะบรรยายนะคะว่าเงินบริสุทธิ์พ่อแม่สอนมาดีคุณผู้ชมจำได้แน่นอนนะคะก่อนหน้านี้คลิปท่านนายกลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วท่านนายกควักเงินแจกคนละ 1,000 เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคุณไอซ์ลักษณ์นกสสพรรคประชาชนก็ถามว่าเงินบริสุทธิ์หรือเปล่าที่แจกวันนี้คุณแม่ท่านรัฐมนตรีบอกเลยว่าเงินบริสุทธิ์ที่สำคัญพ่อแม่สอนมาดีจ้าไม่ผิดกฎหมายจ้านี่แต่ล่าสุดนี้คุณแม่ท่านรัฐมนตรีซาบีดาได้ลบโพสต์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรื่องของโรงครัวภูมิใจไทย X Grab Food เนี่ยมันเป็นประเด็นตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจกับพรรคประชาชนเพราะอะไรจุดเริ่มต้นมาจากท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการไล่เรียงด้วยนะคะว่าเปิดให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยสามารถมาสั่งอาหารผ่านโรงครัวภูมิใจไทยกับ Grab Food เพื่อรับอาหารฟรีได้ใช้วิธีการพิมพ์ค้นหาชื่อร้านว่าโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยค่ะแล้ว

0: ก็จะมีการส่งให้ฟรีแต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยคิดค่าส่ง15บาทพอคุณไอซ์ลักษณ์นกสสพรรคประชาชนแชร์โพสต์นี้ออกไปก็กลายเป็นดราม่าเลยนะคะเพราะคุณไอซ์ก็วิพากษ์วิจารณ์แรงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไม่แน่ใจเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้สอนนายกไหมคนบ้านน้ำท่วมส่วนใหญ่เขามีปัญญาสั่งแกล็บกันทุกคนแหละแต่เขาลำบากก็เพราะระบบตามปกติส่งน้ำส่งอาหารไปไม่ถึงเขาเลยต้องหารถหาเรือแล้วข้ามน้ำไปส่งกันนายกทำแบบนี้ต่อให้แจกเป็นแสนกล่องข้าวก็ไม่ถึงมือคนเดือดร้อนหรอกแล้วก็ยังบอกด้วยว่าให้ถามส.ส.เขตของพรรคประชาชนสอนนายกได้ทุกคนเพราะไปลุยหน้างานจริงเห็นปัญหากันมาหมดแล้วไม่มีใครสอนมาถามสิจะสอนให้แล้วเธอก็ไล่เรียงวิธีการทำอาหารส่งเข้าไปอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแหละมันก็เริ่มเป็นกระแสขึ้นมานะคะจากนั้นก็เริ่มมีบรรดาไรเดอร์ค่ะออกมาบ่นจากการรับออเดอร์ของโรงครัวภูมิใจไทยค่ะอย่างในเพจ Facebook G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันนะคะก็โพสต์ข้อความกันต่อเนื่องเอาข้อความล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็ได้นะคะถามว่ามีไรเดอร์แกร็บคนไหนได้เข้าไปรับออเดอร์ของโครงการภูมิใจไทยแล้วบ้างมารีวิวให้พี่น้องไรเดอร์ฟังหน่อยเอาไว้พิจารณาในการตัดสินใจว่ามันคุ้มไหมกับรายได้ที่ต้องเสี่ยงในคอมเมนต์ก็มีคนมาบอกว่าช่วง 10:00 นปัดทิ้งไป20กว่าออเดอร์จุดๆสั่งไปส่งแต่เขตน้ำท่วมหัวจะปวดงานร้อยบวกทั้งนั้นพ่วง 2-4 ออเดอร์หยุดขับเพราะน้ำท่วมไปแค่6วันวันนี้ลองมาขับโหอะไรครับเนี่ยหรืออย่างอีกคอมเมนต์ค่ะก็เกินไปผมรับมา2งานส่งไกลก็จริงแต่เขามีคนพายเรือออกมารับจ้าและกะบางงานไปที่อื่นด้วยเพราะมันไม่ได้ส่งแค่ที่น้ำท่วมอันนี้ก็คือไม่ได้ตำหนินะแต่คอมเมนต์แรกนี่ตำหนิอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะมีโรงซ่อมรถภูมิใจไทยไหมครับส่งเสร็จใช้บริการซ่อมรถต่อเลยหรือผลักภาระให้ไรเดอร์แล้วก็ได้หน้ากันไปอีกคอมเมนต์หนึ่งของไรเดอร์ค่ะตั้งคำถามว่าทำไมไม่ตั้งโรงครัวใกล้ๆพื้นที่น้ำท่วมแถวลาดกระบังมีนบุรีทำไมมาตั้งที่พักภูมิใจไทยทำให้การจัดส่งมีระยะทางที่ไกลบอกตรงๆในฐานะไรเดอร์คนหนึ่งรถลุยน้ำรถพังรถเสียก็ต้องมารับผิดชอบตัวเองคุณผู้ชมดูอันนี้ค่ะนี่ในแอปนะคะคือโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยก็อยู่ที่ทำการพักภูมิใจไทยนั่นแหละถามว่าอยู่ไหนอยู่แถวเกษตรค่ะแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละแล้วจุดที่จะไปส่งตอนนี้ที่จะท่วมหนักๆอย่างเงี้ยบ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มอย่างงี้เคหะร่มเก้าอย่างงี้คลองจันทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไรเดอร์เขาก็บ่นกันว่ามันไกลบางคนเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดปัดหมายความว่าไม่รับออเดอร์ปัดหลายๆครั้งเข้าอ่ะมันจะโดนลดขั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปเขาก็ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าหลายจุดน้ำมันยังสูงอยู่ถ้าเข้าไปเนี่ยรถเขาก็เสี่ยงจะเสียแล้วเขาก็ต้องมารับผิดชอบค่าซ่อมรถด้วยตัวเองทีนี้พอมันเป็นประเด็นปุ๊บอะเริ่มมีการตอบโต้จากฝากภูมิใจไทยค่ะรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยนะคะและในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความบนพื้นหลังสีส้มช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันเถอะค่ะอ่านข่าวแล้วก็เบื่อมาแซะในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เลยข้าวฟรีส่งฟรีรู้ยังบรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ระดมกันแชร์โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีแนนค่ะทางคุณไอซ์ก็ไม่จบเหมือนกันนะคะนอกจากไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของคุณแนนแล้วก็ยังแชร์ไปหน้าโพสต์หน้าเพจของเธอด้วยช่วยแบบไหนได้ก็ช่วยไปก่อนอ่านแล้วก็เบื่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยหัวล้านได้หวีไร้สมองแต่ได้อำนาจจริงอยู่มีสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะทางนี้ไม่มีทั้งอำนาจในการสั่งข้าราชการอำนาจในการออกระเบียบและอำนาจในการบริหารงบประมาณถ้าพวกเราทำได้รับรองว่าไม่เละขนาดนี้มีทั้งทรัพยากรอยู่ในมือมีทั้งอำนาจรัฐมีทุกอย่างแต่ก็มีปัญญาทำได้แค่นี้คือแจกข้าวให้ผู้ประสบภัยผ่านแกล็บเจ้าของโปรเจกต์ค่ะท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไม่ตอบโต้ต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจโรงครัวภูมิใจไทย X Grab Food ค่ะแต่ขออธิบายเพิ่มเรื่องการแจกจ่ายในพื้นที่น้ำท่วมสูงด้วยการนั่งรถนั่งเรือเราทำหมดแล้วแล้วก็ยังทำอยู่แต่โปรเจกต์นี้โรงครัวภูมิใจไทย X Grab Food เกิดมาเพื่อเติมเต็มวิธีการช่วยเหลืออะไรทำได้เราก็ทำเต็มที่แล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าจุดไหนที่ Grab เข้าไม่ถึงน้ำมันยังสูงอยู่จะใช้วิธีสั่ง Grab ไปส่งที่ศูนย์พักพิงใกล้ๆ จากนั้นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยจะมารับของที่จุดนั้นแล้วใช้เรือหรือรถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายถึงบ้านอีกทีค่ะท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยยังบอกด้วยนะคะแนบรีวิวมาให้ดูพี่ไก
1: ่
0: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ่ะเขาให้เรตติ้งเราอ่ะ 4.9ในแอปคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาสั่งอาหารน่ะแล้วให้เรตติ้งนี่ได้ดาวตั้ง 4.9 แล้วคนก็ชมรัฐบาลคุณอนุทินชมท่านนายกชมพรรคภูมิใจไทยกันหมดเลยนี่ท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยบอกวันนี้นักข่าวได้เจอท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยที่สภาค่ะท่านยืนยันนะคะว่าถูกโจมตีแต่ไม่เสียกำลังใจต้องขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์เดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ย้ำหลายรอบว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำไหมล่ะคะอีกประเด็นค่ะท่านรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าเรื่องไรเดอร์ส่งเสียงสะท้อนว่าส่งอาหารมันลำบากเสียงรถเสียแล้วคือเวลางานมันเด้งเข้ามาที่ระบบอะเข้าที่เครื่องของไรเดอร์ค่ะมันมาเด้งมาปุ๊บแล้วเขากลายเป็นเขาไม่อยากไปเขาต้องปัดออเดอร์ทิ้งอะเขาอะเสียคะแนนกับในระบบตัวเขาโดนลดขั้นท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยบอกว่าเดี๋ยวภายในวันนี้แหละจะมีแนวทางแก้ไขออกมาท่านรัฐมนตรีโต้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติกำลังแก้ไข
2: การหารือแล้วก็คงจะได้แจ้งภายในวันนี้ล่ะค่ะว่าในส่วนที่ท่านกลัวโดนตัดคะแนนนะคะตอนนี้เรามองในมุมที่แก๊ปได้บริการประชาชนส่วนแก๊ปที่ถูกเรียกแล้วไม่ไปถูกหักแต้มเราเชื่อว่าเดี๋ยวเรามีแนวทางแจ้งภายในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกเสียงต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ต้องขอบคุณคําวิจารณ์เราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะเรามีหน้าที่ผลิตใครไปติดต่อรับก็เอาไปแจกจ่ายให้เราหน่อยในการทำอาหารที่จะได้วันละเป็นหมื่นกล่องส่วนเรื่องแก๊ปเราก็คิดว่าปัญหาที่เราได้รับเสียงสะท้อนมาเราจะปรับปรุงเชื่อว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีโต้งคงอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขค่ะไม่รู้สึกว่ามันคือการเมืองไม่รู้สึกว่าจะเสียกำลังใจเพราะอย่างที่บอกค่ะดีกว่าไม่ทำไหมคะเวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีพี่รวยว่ามันพี่รวยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจพี่รวยก็ยังยืนยันคำพูดนะคะดีกว่าไม่ทำค่ะ
0: จริงๆก่อนหน้านั้นนะคะคุณสุขสมรวยนะคะหรือท่านจะเรียกตัวเองว่าพี่รวยคุณพี่รวยเนี่ยก็ได้โฟนอินเข้าไปในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่ยุทธนะคะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาบางช่วงบอกว่าอะไรรู้ไหมคะโอ้ขอบคุณฝ่ายค้านด้วยนะที่ออกมาท้วงติง
1: ดังเลย
0: ทำกันมาตั้งหลายวันไม่ดังแชร์โพสต์เดียวดังเลย
3: เพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวนะกับเสียงวิจารณ์ว่าเอาอะไรคิดเอาแกร็บคน
4: ก็ต้องขอบคุณนะคะเราทำกันมาหลายวันพอเขาขึ้นเซฟคนกลายเป็นว่าคนรู้เลยว่ามีโคภูมิใจไทยที่กรุงเทพต้องขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำค่ะ
3: oh.
4: ไม่ขอบคุณด้วยซ้ำค่ะ ก็ปกติไม่ทำมากันหลายวันก็ไม่ ก็ไม่มีคนรู้ไม่ดังอะนะคะต้องขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะวิจารณ์มาเลยค่ะพร้อม
3: วิจารณ์มาเลยพร้อมขอบคุณที่ทำให้เรื่องนี้ดัง
4: ต้องขอบค
3: ุ
4: ณแล้วก็อะไรที่วิจารณ์แล้ว เป็นข้อที่เราต้องเอามาปรับปรุงเราก็พร้อมรับปรับปรุงค่ะ
3: ไม่กดดันนะคนมาด่าเอาอะไรคิดไปแก้อันนี้รับฟังก็แล้วกันนะ
4: รับฟังค่ะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้คำแนะนำค่ะ
0: ส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะโพสต์ว่าอรชนหอดอมีคำแปลด้วยโอ้เร่งชิมนะร่อยด้วยพี่ไก่หัวเราะ
1: ครับแปลตามนั้นเลยคร
0: ับ ค่ะมีอีโมจิรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคนสั่งเยอะจนระบบล่มรับออเดอร์ไม่ทันกำลังเร่งแก้นะครับ2ชั่วโมงหลายร้อยออเดอร์ละแต่ช่องทางจัดส่งตามศูนย์ยังคงมีเป็นปกตินะครับคนส่งได้ตังคนสั่งได้กินช่วยทำอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปขอบคุณครับนักข่าวไปถามคุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะคือคุณไอซ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณที่ตัวเธอเป็นประธานกรรมการคุณไอซ์ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องกยศ.เรื่องประกันสังคมพอให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่คุณไอซ์พูดต้องการจะพูดจบปุ๊บนักข่าวบอกขอถามเรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยด้วยตอนแรกคุณไอซ์จะไม่ให้สัมภาษณ์นะ บอกว่าวันนี้อ่ะขอแค่เรื่องประกันสังคมกับกยศ.ผู้สื่อข่าวยังยืนยันว่าต้องขอสัมภาษณ์นะคะเพราะว่า1เรื่องน้ำท่วมมันก็เป็นประเด็นสังคม2คุณไอซ์เองก็โพสต์ Facebook เรื่องนี้นะคุณไอซ์ก็เลยยอมก็บอกโอเคงั้น

0: ขอความกรุณานะคะว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องประกันสังคมและกยศ.จริงๆถ้าเป็นวาระอื่นเธอบอกเธอตอบแน่แล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้สื่อข่าวไปเขียนด้วยนะว่าเธอเลี่ยงตอบหรือว่าเดินหนีเพราะมันไม่ได้เป็นสาระอะไรกับสังคมเธอบอกทีเนี้ยเรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยอะพอคุณไอซ์ยอมตอบก็บอกว่าคืองี้มองว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะไอ้เรื่องโรงครัวพรรคภูมิใจไทยเอ็กแกปฟู้ดเนี่ยแต่คุณไอซ์เธอบอกว่าแต่มันสะท้อนถึงวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยว่าในการบริหารจัดการวิกฤตขนาดเรื่องการส่งอาหารไปให้ถึงผู้ประสบภัยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้ถึงมือของผู้ประสบภัยจริงๆมันก็สะท้อนถึงการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบเลยว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้แล้วเรื่องอื่นประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลได้หรอทำผิดขอโทษได้นะคะไม่ตายแล้วก็พยายามจะจบการสัมภาษณ์พอแล้วนะคะนักข่าวก็ยังจะถามอีกบอกว่าน้ำท่วมตอนนี้การจัดการมันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องไหมคุณไอซ์บอกก็คิดว่าประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคงได้เห็นฝีไม้ลายมือของรัฐบาลแล้วล่ะหลังจากนั้นประชาชนคงเป็นผู้ตัดสินใจเองส่วนรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไหมคุณลักษณ์ชนกบอกการตัดสินของประชาชนก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะยังไว้วางใจต่อไปหรือไม่
1: โรงครัวของพรรคภูมิใจไทยที่ให้ส่งผ่านแกล็บเพื่อไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันสะท้อนวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยค่ะว่าในการบริหารจัดการวิกฤตเนี่ยขนาดเรื่องการบริหารจัดการว่าส่งอาหารไปให้ถึงผู้ที่ประสบภัยเนี่ยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้มันถึงมือผู้ประสบภัยจริงมันเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ทำผิดเนี่ยขอโทษได้นะคะไม่ตาย
0: อีกประเด็นนึงค่ะที่นักข่าวถามก็คือเรื่องที่ท่านนายกอนุทินนะคะพูดถึงเรื่องพ่อแม่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคุณไอซ์ไปตั้งคำถามก่อนว่าที่ท่านนายกลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วควักเงินแจกชาวบ้านคนละพันน่ะคุณไอซ์ไปถามว่านี่เงินบริสุทธิ์หรือเปล่าท่านนายกก็ตอบโต้โดยบอกยอมรับเลยหมายถึงคุณไอซ
2: ์
0: ท่านนายกบอกว่าอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินคนอื่นผมพ่อแม่ผมสอนมาดีนักข่าวถามเรื่องนี้คุณไอซ์บอกว่าคือจริงๆท่านเป็นผู้นำประเทศนะท่านควรจะเห็นอกเห็นใจประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่ไม่ได้มีพ่อมีแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กอย่าเอามาบูลลี่กันอย่าเอาสิ่งที่คนคนนึงไม่สามารถจะบังคับกะเกณฑ์ชีวิตตัวเองได้มาด้อยค่ากันเพราะสุดท้ายมันจะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองมันจะทำให้เห็นเลยว่าท่านไม่ได้มีความระวังไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเอมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์แล้วมันก็จะย้อนกลับไปหาท่านเองว่าขนาดมีพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วแต่ก็มาได้เท่านี้ฟังเสียงคุณไอซ์ปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ระดับผู้นำประเทศอะนะคะท่านก็ควรที่จะเห็นอกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็คนที่ไม่ได้มีพ่อมีแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะคืออย่าเอามาบูลลี่กันแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับกะเกณฑ์ในชีวิตของตัวเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมีสิ่งนั้นหรือไม่เนี่ยมาด้อยค่ากันนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองและการที่ท่านอาจจะกระแทกแดกดันบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าท่านไม่ชอบหน้าเขาเนี่ยเอาสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องไปในชีวิตแล้วเขาเลือกเองไม่ได้เนี่ยมาเป็นเครื่องเหยียดหยามหรือว่ามาเป็นการบูลลี่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องสะท้อนวิธีคิดของท่านว่าคือท่านไม่ได้มีความระวังสิ่งที่เรียกว่าเอมพาธีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์อะค่ะคือถ้าเราตอบโต้กันทางการเมืองเราก็เอาประเด็นทางการเมืองเนาะไปบูลลี่หรือว่าการไปเหยียดหยามหรือพยายามจะด้อยค่าว่าบุคคลคนนึงเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนเหมือนตัวเองเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ติดตัวมาด้วยตั้งแต่ตัวเองเกิดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นความผิดของเขานะคะอย่างตัวท่านนายกเองเนี่ยที่มีพ่อมีแม่คอยอบรมสั่งสอนเนี่ยเดี๋ยวคำถามมันก็จะย้อนกลับไปหาท่านไงว่าขนาดพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วก็มาได้เท่านี้นะคะพอแล้วค่ะเยอะแล้วเนาะ

0: าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคัน

0: าร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี1ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: เธอจริงๆด้วยซัน
2: ตอนนั้นซันความจำเสื่อม
1: เดียคิดว่าซันกลับมาแล้ว
3: ซันเป็นเพื่อน
4: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
5: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
6: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
7: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
6: ก็มั่ว
8: ตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
9: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพวันนี้ 19:00 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์ปาไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
12: ปา
13: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
14: ปาช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
15: คุณพีมจะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพีมถ้าคุณเชื่อฟังผม
9: โอ้ please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2569
17: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีช่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
18: คุณผู้ชมวันนี้สภาเดือดมากเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศเต็มๆนะตัดเสียงมาให้4นาทีเลยอะระหว่างสสรังสิมันโรมกับสสไอเดียสุชาดาจากพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมคือสสรังสิมันโรมเนี่ยกล่าวหาในทำนองว่าสามีของสสไอเดียพัวพันสแกมเมอร
19: ์คือไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คุณไอเดียสุชาดาบอกว่าสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้หญิงมีดิฉันคนเดียว
18: แล้วถ้าพูดอย่างนี้ไม่แมนเลยแมนหรือเปล่าแล้วตบไมค์ลงโต๊ะคุณผู้ชมฮะเอางี้ผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือวันนี้การประชุมเนี่ยเป็นการพิจารณากระทู้ทั่วไปช่วงหนึ่งคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยกระทู้ของคุณรังสิมันโรมจริงๆถามรัฐมนตรีชัยชนกเป็นเรื่องการเสนอสินบน40ล้านบาทเรื่องเก่าแล้วล่ะ
19: ค่ะ
18: ซึ่งช่วงที่รัฐมนตรีชัยชนกชี้แจงเนี่ยเอาจริงๆถ้าฟังก็เนื้อหาคล้ายเดิมแต่ปรากฏช่วงหนึ่งรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยไปพาดพิงถึงสสสมุทรปราการพรรคประชาชนบอกว่าสสสมุทรปราการพรรคประชาชนก็พัวพันกับเว็บพนันคุณรังสิมันโรมขึ้นเลยขึ้นบอกว่าไม่มีครับสสสมุทรปราการพรรคประชาชนไม่มีเกี่ยวข้องอะไรแน่นอนกับเรื่องสแกมเมอร์ควรจะตรวจสอบด้วยใจเป็นธรรมอย่าปกป้องกันเองนะครับแล้วถ้ารัฐมนตรีชัยชนกใจเป็นธรรมจริงๆเนี่ยขอให้ไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นสสที่สามีเขาเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศทันใดนั้นเองคุณผู้ชมครับสสไอเดียฮะคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงดิฉันไม่ยอมสสชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวค่ะคือดิฉันพูดแบบนี้ไม่แมนเลยถ้ามีหลักฐานก็เอามากางสิคะดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนนะคะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายทีนี้สสรังสิมันโรมก็ไม่ปฏิเสธว่าพูดจริงก็ถ้าเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาเปิดยังไม่ทันพูดจบเลยอะสสสุชาดาเปิดไมค์สวนเลยเปิดมาเลยสิหลักฐานเปิดมาเลยแล้วช่วงนี้เองคุณผู้ชมฮะดิฉันไม่ยอมนะคะตบไมค์ลงโต๊ะประธานณขณะนั้นนะฮะคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานก็บอกให้สสรังสิมันโรมถอนคำพูดนะเพราะอันนี้พาดพิงถึงเขาชัด

0: จนส.ส.รังสิมันโรมก็ยืนยันครับว่าก็พูดด้วยเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็ไปบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเป็นแมนนะไอ้เรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงอะไรเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเท่าเทียมคุณสุชาดาเปิดไมค์สวนอีกฮะแต่ดิฉันเสียหายคือดิฉันเนี่ยเสียหายทั้งครอบครัวทั้งตัวเองทั้งสามีจนที่สุดคุณผู้ชมฮะคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงประธานฮะประธานก็เลยยืนยันให้คุณรังสิมันโรมถอนเมื่อคุณโรมไม่ถอนประธานไล่คุณโรมออกจากห้องประชุมแล้วช่วงท้ายเนี่ยคือมันอึ้งประธานเนี่ยบอกตำรวจดูด้วยนะอย่าให้ส.ส.รังสิมันโรมกลับเข้ามาอีก
1: ทำกันสักหน่อยนะฮะท่านน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะฮะคือเราโอเคครับกับการใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้มันครอบคลุมไม่ใช่ว่าไอ้พรรคนี้มันเกี่ยวอันนี้มันสีส้มเอาเลยแถลงข่าวเลยซึ่งโอเคท่านจะทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิของพรรคท่านเช่นเดียวกันท่านได้ดำเนินการไหมฮะหรือว่าไงฮะไอ้นั่นมันสีน้ำเงินไอ้นี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นน้ำเงินคือรอด
2: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้พูดว่ามีส.ส.ผู้หญิงชัยภูมิมีคนเดียวนะคะคือดิฉันฉะนั้นท่านจะพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานค่ะจะตรวจสอบก็พูดแล้วท่านพูดมาแบบนี้ท่านพูดชื่อเลยค่ะจะดูแมนกว่านะคะ
1: ท่านประธานด้วยความเคาร
2: พท่านประธานคะขออนุญาตค่ะดิฉันขออนุญาตค่ะที่พาดพิงเมื่อกี้ดิฉัน
3: ประท้วงหรือจะอย่างไร
2: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายดิฉันเสียหายค่ะ
3: กรุณาถอนเพราะว่าไม่งั้นมันถ้ามี2คนไม่เป็นไร
1: ถอน
2: จะถอนไม่ถอนคะ
1: ประเด็นที่เมื่อกี้ผมพาดพิงเนี่ยว่าถ้าท่านจะปราบเนี่ยท่านต้องไปดูส.ส.อีสานของท่านต้องไปดูส.ส.ชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผมไม่ปฏิเสธที่ผมพูดประโยคนี
2: ้ขออนุญาต
1: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
2: เปิดเลยค่ะ
1: ไม่ช้า
2: ท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะท่านต้องถอนนะคะดิฉันไม่ยอม
3: ในประเด็นของการกล่าวเนี่ยคุณเอ่ยถึงส.ส.ซึ่งเขาเสียหายเขาขอให้คุณถอนเขาบอกว่าหลักฐานมันยังไม่มีเขาให้คุณถอนซะคุณอาจจะเอ่ยว่าเป็นส.ส.ชัยภูมิเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าคุณรังสิมันต์กรุณาถอนคำพูด
1: ท่านประธาน
2: เนี่ยไม่ถอนเนี่ย
1: ท่านประธานถ้าท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ชี้แจง
3: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหมให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
1: น้อมรับปฏิบัติครับ
4: นี่เดี๋ยวครับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้และเพื่อนสมาชิกยืนยันว่าจะไม่ถอน
0: เสร็จปุ๊บคุณสุชาดาออกจากห้องมาแถลงฟังเสียงเลย
2: ถึงที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานนะคะการที่จะพูดอะไรเราควรที่จะมีหลักฐานก่อนนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานกรรมการกฎหมายท่านรู้ถึงเรื่องกฎหมายดีนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านเองก็ไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบที่จะถอนต่อคำพูดที่มันไม่ใช่เรื่องจริงและยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะยอมรับได้ค่ะ
0: ส.ส.ไอรัชนกโพสต์อีกสามีทำอาชีพอะไรคะ 1,900 ล้านคุณสุชาดาไปตอบนะดิฉันก็ไม่ปี๊ดนะคะแต่วันก่อนเห็นไอซ์ใส่สร้อยคอแบบแบรนด์เนมอะค่ะผู้ชายที่ซื้อให้นี่สามีหรือเปล่าคะคุณไอซ์ไปตอบสรุปสามีทำอาชีพอะไรคะ
5: โอ้โหหมดเวลาเรื่องเด่นอย่างนี้แล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: On tour, ร่วมออนทัวร์โดย New Every the Next Week พร้อมอิ่ม แล้วค่ะแต่ก็ยังอยากจะจิบน้ำต่ออีกหน่อยถ้าจะบอกให้เติมแค่ครึ่งเดียวต้องพูดว่ายังไงคะเราจะคุ้นกับคำว่า refill refill ใช่ไหมคะแต่มีอีกคำเอาไว้ใช้เวลาอยากจะบอกพนักงานนะคะว่าขอเติมน้ำแต่เราอยากจะเน้นค่ะว่าขอเติมแค่ครึ่งเดียวพอภาษาอังกฤษใช้คำว่า fill it halfway fill it halfway เช่น fill it halfway with water หรือ fill itHalfway with tea เราก็บอกที่พนักงานได้เลยนะคะว่า Can you fill it halfway? Can you fill it halfway? ช่วยเติมน้ำชาแค่ครึ่งเดียวได้ไหมคะหรือเน้นย้ำปริมาณไปเลยนะคะเอาให้ชัดเจนค่ะว่าแค่ครึ่งแก้วนะคะ Only half a glass please Only half a glass please ประโยคนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดเลยค่ะแค่สบตาแบบเมื่อกี้นี้พนักงานที่นี่ก็พร้อมมาบริการถึงที่โต๊ะแล้วค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New Wex The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: อยากจะด่าทออะไรฉันก็เชิญตามสบายเลยค่ะ
1: ผมอยากรู้คุณไปเล่นสงครามประสาทกับอนุภาทำไม
0: ฉันอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมค่ะ
1: ความยุติธรรมคือการแย่งอาภพจากอนุภาเหรอครับ
0: เปล่าค่ะความยุติธรรมของฉันก็คือเขาสองคนไม่ควรที่จะเสวยสุขบนความทุกข์ของคนอื่น
1: ตาผมไม่ได้พูดเพื่ออาภพหรืออนุภาแต่ผมพูดเพื่อคุณผมไม่อยากให้คุณถลำลึกมากลงไปกว่านี้สิ่งที่คุณทำอยู่มันอันตรายแล้วอนุภาเขาก็ร้ายกว่าที่คุณคิดเขามีพรรคพวกที่สามารถจะทำอะไรก็ได้อย่างตอนที่ฟิตเนสที่คุณกับอาภพไปว่ายน้ำ
0: นี่คุณตามฉันไปเหรอ
1: ผมเห็นคุณจูบกับเขาด้วย

0: แล้วคนของอานาภาก็ตามคุณไปด้วยดีที่ผมแสดงตัวมันก็เลยตามคุณไปไม่ทัน
1: ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้
2: อย่าเสียอีกเลยนะครับ
1: แล้วคุณจะให้เขาเป็นฝ่ายกระทำอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ฉันเป็นเหยื่อไปตลอดกาลงั้นเหรอคะ
0: นี่คุณดาก็พบถึงขั้นยอมแลกทุกอย่างเลยเหรอครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะรักเขามากถึงขนาดนี้ถึงขั้นข่มขู่อนภาเพื่อแลกกับใบหย่า
1: ฉันทำได้ทุกอย่างเพราะฉันเกลียดเขาต่างหากเหรอคะ
0: เหมือนที่เขาพูดกันใช่ไหมครับที่เกลียดมากก็เพราะรักมาก
1: ไม่ใช่ค่ะวิกิฉันเกลียดมากเพราะฉันเกลียดมากต่างหาก
0: ผมไม่เชื่อหรอกครับ
1: ฉันก็ไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อ

0: คำตอบของฉันก็คือฉันหยุดไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะวิกิต
1: ไม่จำเป็นหรอกครับ
0: จำเป็นสิคะคุณยังเป็นเพื่อนฉันอยู่ไม่ใช่หรอ
1: ขอโทษนะครับผมก็ต้องขอเวลาคิดดูก่อนเหมือนกันผมมีเรื่องจะคุยเท่านี้

0: ฉันเลิกเรียนแล้วจริงๆหร
1: อจะเรียนไปทำไมเสียเวลาหาเงินเปล่า
0: ขายยาเนี่ยนะ
1: พูดเบาๆเลยป่ะร้านขายนมด้วยมีคนดีๆเขานั่งกัน
0: แกก็รู้ว่าร้านนี้นมเขาใส่เหล้านี่

0: ฉันไม่มีอ่ะขอติดไว้ก่อนนะ
1: ได้แต่รีบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนายทวง
0: นายแกเป็นใคร
1: ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้ไง
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ Sunsilk Calvarium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้น
6: ผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า
5: Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
11: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
10: ภูเขาไฟลาวา
11: Formos Omega Smart Super Go
12: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไป
13: ลุกลุก
14: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
15: ลูกหลานแห่งเทพรัศมีจะนำทางเจ้าไปทุกขนแห่งในหน้าน้ำนี
16: ้ให้พ่อทะลุทำไมไม่ได้บอกกูเลยว่าผม
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
20: อร่อยที
21: ่ทำถึง
22: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
23: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
24: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
23: เพราะเราปิดผมขาว
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่ดาวนี้
25: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95%ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามิน C เพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
26: รู้สึกว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
27: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว
0: หายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยนางเต้ายายแหวง
28: ค่ะ
0: เงินฉันใส่ไว้ในลิ้นชักในห้องนอนมันหายไปไหน 27,000 อ่ะนางแต้ว
28: หนูไม่รู้ค่ะ
0: ยายแหวง
28: อุ๊ยอีฉันก็ไม่ทราบค่ะอีฉันอยู่แต่ก้นครัว
1: นะครับเงินหายแล้วเหรอครับ
0: ใช่สิใครขโมยไปก็ไม่รู้เนี่ย
1: จะมีใครเหรอครับก็พ่อนั่นแหละ
0: แม่ก็ว่าผัวขี้ขโมย
1: เงินดงเงินเดือนไม่ต้องให้แล้วนะครับรถราไม่ต้องใช้
0: ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจะลุกต่อ
1: แล้วแม่จะปล่อยไปอย่างนี้เหรอครับ
0: แม่ก็พยายามปลงอยู่เนี่ยตามที่ป้าส้อยก็เตือนไว้ก็หลายรอบเลยนะลูก
1: ท่องวันหน้าผมนี่

0: สบายมากอะแก
1: มันนวดดีมากเลยอะ
0: ไปไหนต่อปะเนี่ย
1: ไม่ไปฉันไม่ไหวแล้วเหนื่อย
0: โอเคฉันจอดรถนี่
1: เจอกันเพื่อน
0: กลับบ้านดีๆ
1: ขับรถดีๆนะแก
0: โอเค
2: มาลีเงียบ
3: แกต้องการอะไรอ่ะถ้าแกต้องการเงินฉันจะหยิบให้แล้วแกก็ไปซะ
2: ฉันอุตส่าห์มาดักรอที่นี่ทุกวันจะให้ฉันไปง่ายๆได้ยังไง
3: ดักรอใหญ่คุณนายนั่นน่ะสั่งแกมาใช่ไหม
2: ถึงไม่สั่งฉันก็มาเองอยู่แล้วเธอดูสวยขึ้นนี่เชฟก็ดูดีกว่าแต่ก่อนด้วย
3: คราวนี้เขาสั่งแกมาว่าอะไรล่ะ
2: สวยไปทั้งตัวแบบนี้แต่สิหัวต้องยอมทิ้งเมียมาหาความสุขกับเธอ

แล้วแกล่ะไม่อยากหาความสุขบ้างหรือไงไปสิมือรถฉันก็ได้นะรู้ไหมว่าในเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยลองรูดดูสิ

0: ับเย
1: ้ยิงก็เลยขึ้นแกแต่จะข่มขืนฉันนะสิฮะพี่แม่ผิดมาดักเหยื่อตอนกลางแสกๆอย่างนี้ด้วยหรอ
2: ไม่ใช่เหยื่อทั่วไปหรอกมีคนส่งมันมาจัดการฉันโดยตรงต่างหาก

0: วยจังเลยลูก
1: แม่ครับถ้าผมได้คัดเลือกไปงานเรือเยาวชนจริงๆนะครับผมจะเอาภาพพวกนี้ไปโชว
0: ์ดีจ้ะเก่งมากเลยลูกเรื่องนี้ฉันก็ดูตอนเด็กๆตอนสัก10ขวบได้มั้งโตขึ้นมาไม่เห็นจะเป็นไรเลย
2: อาจจะเป็นคนดีนะ

0: ัสดีค่ะบ้านผอ.เจนพบค่ะ
1: พี่เรียนผอ.ด้วยนะคะว่าคุณนายหมายเลขที่สองโทรมา
0: คุณนายหมายเลขที่สองใครวะอีเมียน้อย
2: อะไรนี่ติดละครจะเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะอีเมียน้อยโทรมาค่ะขอสายคุณผู้ชายค่ะ
3: นะครับจะทำยังไงดีฮะ
2: ก็มันอยากพูดกับพ่อแกก็ให้มันพูดไปพ่อแกอยู่ในครัวก็ให้ไปรับในนั้น
0: ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวจะไปตามหาคุณผู้ชายให้นะคะเดี๋ยวหนูไปเรียกเอง

0: องออกไปก่อนลูกไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหล
1: พออ้อเหรอคะ
0: มุตตา
1: เราต้องนัดกันหนิงแล้วล่ะค่ะ
0: จ้ะที่ไหนดีล่ะ
1: ที่ไหนล่ะคะบอกไม่ได้หรอกค่ะพออ้อต้องขับรถออกมาก่อนนะคะเพราะนางเมียโบท็อกซ์มันแอบฟังอยู่นะคะ
0: โอเค
2: ไม่

ถ้าแม่สานต่อมันก็ไม่มีวันจบสิ้นและคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือแม่แม่จะไม่สนใจอะไรต่อไปแล้ว

0: ฉันร้อนจะตายอยู่แล้วอ่ะ
1: เราไปที่ที่ขออ้อเคยพาตาไปฉลองวันเกิดดีไหมคะห้องเดิมด้วยนะคะ
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ทำใครจะรอดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369 Let's go
8: เทศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชิง
9: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
10: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
9: คิดถึงครับ
10: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
11: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
10: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
12: โอเค
9: ผมจะไปเรียนต่อครับ
2: Decodingอยู่โคตรรักอาทิตย์ 20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับ

0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีรถเมนี่จากสสส
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: โอวัลตินหมอพาวเวอร
2: ์หอมหม
5: ออร่อยมาก
0: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
6: ถ้ารู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
7: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง
6: สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝันอยากรู้ที่ยังรักกันยังต้องการ
8: ครับพ
9: ่อคุณน่ะสวยขึ้นทุกวันเลยนะแต่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ
8: ทำอะไรอะคะ
9: ก็คุณเล่นโทรเข้าไปเบอร์บ้านผมกะยั่วโทรสาเขาด้วยไง
8: ค่ะเขาจะได้ตัดสินใจอย่าเร็วๆไงคะ
9: มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมั้งเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าอะไรผมเลยนะไม่โมโหไม่อารวาสเมื่อกี้นี้ออกมาเขาไม่มองผมด้วยซ้ำ
8: เมียนหลวงแบบผู้ดีเขาก็ทำกันแบบนี้แหละค่ะสามีจะได้เกรงใจแต่คุณไม่เห็นเกรงใจเลยดิคะทำไมในนี้มันร้อนจังเลยอะค่ะ
9: ร้อนเหรอครับผมหนาวจะแย่อยู่แล้ว
8: นี่จริงค่ะฉันร้อนจะตายอยู่แล้วอะ
9: นี่ชุดอะไรเนี่ยสวยดี
8: ชุดดีไซเนอร์นะคะแพงมากแต่กลับให้ผ้ามันนิดเดียวเอง พ่อหิวหรือยังคะกินอะไรดีอ่ะ
9: ผมหิวก็เฉพาะแต่ตาเท่านั้นล่ะจ้ะ
8: ตายจริงนี่ตาไม่ใช่ของหวานนะคะ
9: ตาหวานกว่าอะไรทุกอย่างในโลก
8: ไปที่ที่ผอ.เคยพาตาไปฉลองวันเกิดดีไหมคะ
9: นี่จะหลอกให้ผมไปเจอน้มนภาใช่ไหมเนี่ย
8: ไม่ใช่ค่ะไปที่ที่มัน privacy กว่านั้นนะคะ
9: พูดจริงนะตา
8: เดิมด้วยนะคะ
9: ไม่รู้ตอนนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่านะ
8: ว่างสิคะฉันโทรไปจองเมื่อเย็นนี้เอง

นายเลยคุณพี่นายเลยครับนายเลยครับนายเลยครับเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับ

0: อมีลูกสาวไหมคะ
1: นี่ตาถามอะไรลูกผมตาก็เคยเจอไม่ใช่เหรอคนโตอายุ18คนเล็ก8ขวบ
0: พอ กลัวว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยจะถูกพาเข้าม่านรูดแบบนี้ไหมคะ
1: นี่ตาพูดอะไรนะ
0: ฉันพูดถึงโลกในปัจจุบันนี้ไงโลกที่มีม่านรูดทั้งหัวและแหงมีสิ่งมอมเมานับไม่ถ้วนมีสื่อลามกที่คลิกเข้าไปคลิกเดียวก็ดูได้แล้วโลกที่มีผู้ชายมักได้กับผู้หญิงหน้าโง่หรือในทางกลับกันผู้หญิงกับผู้ชายรักสนุก
1: นี่เลิกพูดเลยเลิกเธอสักทีตา
0: พ่อฉันจะรู้สึกยังไงคะถ้าเห็นลูกสาวตัวเองถูกพาเข้าม่านรูดเป็นรูทีนแบบเนี้ย
1: ก็คุณเป็นคนบอกให้ผมพามาที่นี่แล้วจะมาเล่นตัวอะไรอีกอ่ะ
0: ฉันก็ต้องเล่นตัวก่อนสิคะแล้วฉันค่อยเล่นงานคุณ
2: Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee

0: ายตาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะ
1: ไม่ทุกอย่างหรอกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉัน
0: เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ

0: ขาจะหย่าจากคุณแล้วเราก็จะได้สมบัติของคุณครึ่ง
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: แมลงกระตุย
5: ใช้คิตตี้บาร์ม
6: ฮัตชิวฮัตจมูก
7: ใช้คิตตี้บาร์ม
8: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
9: คิตตี้บาร์ม
8: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
10: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: อาทิตย์นี้พบกับทาสหมาตัวแม่คุณตั๊กสิริพร
19: มาดูกันว่าเพราะอะไรหมาตัวนี้ถึงสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณตั๊กค่ะ
20: ติด

0: พแพลเน็ตรักนี้มีหางวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง3จ้า
1: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อ
2: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
3: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
4: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
3: ผมก็ไม่ว่
5: าตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
6: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพวันนี้19นาฬิกาตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ปากเหม็นแน
13: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
15: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
16: ์ตาเป็นอะไรอะตัวสั่นเชียวดูหน้าสิอยากถูกผีหลอกอะ
17: ผีหลอกยิ่งดีกว่าคนหลอกไม่ใช่หรอคะโดยเฉพาะคนแก่หลอก
16: แล้วผมไปหลอกอะไรตาล่ะ
17: ฉันหิวข้าวนะสิอยากกินข้าวก่อนแต่คุณกลับอยากกินฉันแทน
16: ผมว่าอยากจะกลืนตาเข้าไปทั้งตัวเลย
17: ฉันว่าโทรสั่งอาหารก่อนจะดีกว่านะคะนโปเลียนว่าไว้กองทัพเดินได้ด้วยทอง
16: แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับนโปเลียนนะ
17: ก็เดี๋ยวเราจะทำสงครามกันไงคะสงครามครั้งใหญ่ซะด้วย
16: ได้เลย

0: ดื่มสิคะ
1: นี่คิดจะมอมผมอีกแล้วสิคราวนี้ผมไม่หลงกลง่ายๆหรอกนะ
0: ฉันมีอะไรให้คุณเล่นที่มันสนุกกว่านั้นดื่มสิคะ
1: เพื่ออะไรดีล่ะ
0: เพื่อไว้อะไรความสาวของตาที่ถูกคุณทำลายในห้องนี้สิคะ
1: ไม่มีใครทำลายใครหรอกตามีแต่ความรักของเราที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่เท่านั้นเอง

0: รู้ไหมตาแต่งตัวแบบนี้ตาสวยเลยกัน
1: ถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็อย่าพยายามถอดมันออกนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นคงไม่ได้หรอก

0: นี่มันอะไรกันเนี่ยตา
1: อาบน้ำซะนะคะกลิ่นของคุณอ่ะมันเกินเซ็กซี่เลย
0: ก็ตาลีให้ผมออกมาผมก็เลยไม่ได้อาบน้ำอ่ะ
1: ล้างเนื้อล้างตัวซะแต่คงล้างได้แค่ร่างกายเท่านั้นถ้าจะให้ล้างบาปล้างกรรมมันคงไม่ได
0: ้นี่พูดอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย

0: คุณนพนภาเหรอคะฉันเอง
1: นางมุตตาแกพาผัวฉันไปไหน
0: เราก็มาโมเทลประจำที่เราเคยมาไงคะเอสตาซีรู้ไหมคะว่าคืนนี้เราตกลงอะไรกันเขาจะหย่าจากคุณแล้วเราก็จะได้สมบัติของคุณครึ่งหนึ่ง
1: แกฝันไปเถอะแกอย่าหวังนะว่าจะได้สมบัติฉันแม้แต่สตางค์แดงเดียวจำไว
0: ้แต่ยังไงคืนนี้เขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเลือกรถคันใหม่แล้วเขาก็จะทิ้งอีแก่ที่บ้านสักที

0: ตาทำไมผมมึนหัวไปหมดเลยอ่ะตอนนี้คุณทำอะไรเนี่ยฮะ
1: จุดเทียนเรียกวิญญาณค่ะห้องนี้สวยจังเลยนะคะอย่างกับบูทีคโฮเทลแต่ที่แท้ก็ม่านรูดขาวคลุมเหมือนกับคนที่ฉากหน้างดงามแต่เนื้อแท้อัปลักษณ์สิ้นดี
0: ตา

0: ณทำผิดเอาไว้มากรู้ไหมคุณต้องโดนลงโทษยังไงถึงจะสาสม
1: ผมไม่พูดกับคุณแล้วนี่ทำไมผมมึนขนาดนี้คุณเอาอะไรให้ผมทานหรือเปล่าเนี่ย

0: นี่คุณเล่นอะไรอ่ะตา
1: ใครบอกฉันเล่นอ่ะฉันเอาจริงต่างหาก
0: แล้วคุณมาผูกผมไว้ทำไมอ่ะ
1: นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะ
0: ตาแก้มัดผมเถอะตานะนี่คุณจะเล่นอะไรอีกเนี่ยตาไม่เอานะมันร้อนตาก
1: ิเลสตัณหานะมันเป็นของร้อนแต่คุณก็เติมเชื้อให้มันลุกโลงอยู่เสมอไม่ใช่เหรอ
0: ไอ้ผมชักไม่สนุกกับเกมของคุณแล้วนะตา
1: ตาก็คงไม่สนุกกับเกมของคุณเหมือนกัน
0: ตาพอเถอะเหร
1: อถ้าหวาดเสียวนะก็ปิดตาซะ
0: นี่คุณจะทำอะไรอีกเนี่ยไม่เอานะตาร
1: ออีกนิดนะคะรับรองคุณจะได้จำมันจนมันตาย
0: อ้าวเต้

0: ตาตาตาอยู่ไหนตาตานี่ผมปวดหัวแล้วคุณเอาอะไรให้ผมกินเนี่ยอาแกมัดผมด้วยตาอยู่ไหนตาผมไม่เล่นตาตามาแล้วเหรอตาน้ำพาคุณมาได้ยังไงเนี่ย
1: หนูตามันทำอย่างนี้เหรอฮะ
0: เฮ้ยมึงเข้าใจผิดนะ
1: เข้าใจผิดเหรอล้างวะ
0: เออไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะน้ำพาผมไม่รู้เรื่องนะนภายังไงก็แก้มัดผมก่อนแล้วกันนะเร็ว
1: นี่ก็อยู่นะสิแม่เคยชิงมาสั่งกับฉันอ่ะมันอยู่ไหนฮะ
0: นภา
1: หาไม่สิมันอยู่ไหน
0: นภาคุณเข้าใจผิดนะ
2: ไม่มีใครแล้วคุณนาย
1: มาช้าไปนิดนายโมท
3: นภาณภา
0: อย่าอย่า
1: อย่าอยู่เลยแก
0: เ
1: ด
0: ิน
1: จับไปไปไปไปไ
2: ปไปทำอะไรเขาบอกไม่ให้เขาทำอะไร
1: อย่าไป
0: กลับกลับไปเออกลับไป
1: นี
0: ่นี่กลับไป
1: ไม่ที่จะทำลายนี่ห้องใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะไปทำลายทั้งร้านให้ดูไอ้ผัวนั่นหรอกไอ้ผัวไอ้ผัว
0: ไปกลับไปเฮ้ยแกมาเร็วเร็ว

0: ดวลเลยดวลดวลเลย
1: นี่คุณทำอะไรนะคุณอย่าครับไม่อย่าครับ
2: ไปจิ๊บไป
1: อย่าคุณครับ

0: ันพังหมด
1: เอ้า
2: คุณเอาเสียงมาดังเนี่ยมาดังตรงนี้เลย
3: ครับใจเย็นครับ
2: ไป
1: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
0: ต้องขาไม่
4: เรียบร้อยครับตอนนี้ผมเก็บไว้ไล่ๆมุมเลยครับ
5: ภาพวงจรปิดในห้องล่ะ
4: ภาพวงจรปิดต้องซ่อนไว้ถูกสองถูกมุมเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับ
2: ไปไปไปไปยุ่งนะ

0: ุณค่ะพี่ดูด
1: อ้าวนี่ซองผ้าป่าของออฟฟิศเราเดี๋ยวจะไปทอดที่วัดดอกเงิน
2: เฮ้ยนั่นชื่อวัดเหรอนั่นน่ะ
3: ใช่ค่ะชื่อเป็นมงคลเดี่ยวนะคะทำแล้วเงินไหลนองทองไหลมานะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นใจบุญอย่างฉันเนี่ยนะทำเต็มที่เลยแหละ
0: เธอนี่บุญหนักแน่ๆเลยอ่ะ
1: จ้ะทำเต็มที่เลยนะจ๊ะแม้20บาทระหว่างทางไปวัดก็หมดแล้วอย่าอ้าวนี่ก็อธิษฐานซะเกินวงเงิน
4: แหมฉันก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลเจริญตาเจริญใจนะจ๊ะ
1: โอ้แต่จริงนะตั้งแต่ฉันเอามะกะลีผลจากวัดนี้มาบูชาเนี่ยนะฉันเห็นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามทั้งนั้นเลยนะสวยๆงามๆเจริญตาเจริญใจตลอดเลยอ่ะ
2: อย่างเธอเนี่ยนะบูชามะกะลีผลฉันว่าเธอน่าจะบูชาท่านปลัดมากกว่า
1: หล่อนนะสิมานี่ใส่น้อยยังพูดมากอีก
5: เดี๋ยวปิวเดี๋ยวเ
2: หอะอะไรอ่ะ
1: ถูกมัดติดอยู่กับเตียงปิดตาด้วยอ่ะ
5: ดูสิดูสิ
6: อุ้ยหน้าตาท่าทางที่จะรอนะน่าจะผ้าออกให้หมด
2: พี่ดูดคะพูดอะไรเยี่ยงนั้นพี่ดูดอาวุโสแล้วนะคะ
6: พี่หมายถึงผ้าผูกตาจ้ะจะได้ดูหน้าให้ชัดๆว่ารอแค่ไหน
3: ว่าแต่หน้าคุ้นๆนะคะ
2: ผู้หญิงในคลิปนี่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ย
7: เน่ๆว่าแล้วเชียวเธอไม่ได้ชอบมาสุมหัวกันดูคลิปมันเป็นยังไงกันคะเอาเป็นเหมือนกันทุกชั้นทุกแผนกนะฉันไปห้องไหนก็เป็นอย่างนี้หมดทำไมคะมันมีดีอะไรมันมีอะไรกันนักกันหนา
3: ผู้หญิงคนไหนบอกว่าผอ.แก่ถ้าไม่ตาบอดก็คงเป็นต้อนะคะ
8: สามีของคุณเขารักฉันจนถอนตัวไม่ขึ้น
6: คนต่ำต่ำอย่างแกรู้จักคำว่ารักเหรอ
9: เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนฉลากโภชนาการที่ดีต้องมีเลข8นะเจ้าคะ
10: โอ้เดี๋ยวเจ้าค่ะก่อนดื่มมาดูฉลากก่อนเจ้าค่ะ
11: ฉลาก
10: นี่เจ้าค่ะฉลากโภชนาการเจ้าค่ะดูก่อนดื่มมาเจ้าค่ะว่าในเครื่องดื่มเนี่ยมีพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมเท่าไหร่จะได้ช่วยลดน้ำตาลได้เจ้าค่ะ
11: อันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล18

0: ครับ
1: เยอะมากเปลี่ยนตัวค่ะอันนี้เท่าไหร
0: ่อันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาล8กรัมแค่นี้ก็ลดหวานได้แล้วใช่หรือไม
1: ่ใช่เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีตัวเลือกที่ต่ำกว่า8กรัมเลยเล่า
1: ก็แค่ดื่มแต่น้อยเจ้าค่ะร่างกายเราเนี่ยจะได้น้ำตาลน้อยลงแต่ถ้าเลือกได้เลือกเป็นขวดเหล็กนะเจ้าค่ะจะได้ควบคุมปริมาณได้เจ้าค่ะลดหวานลดโรคนะเจ้าค่ะ
2: หลับคาหนังสืออีกแล้ว
1: กลับมาแล้วมาได้ไงคะ
2: พี่เห็นจี๊ดหลับคอพับคออ่อนอยู่ตรงเนี้ยก็เลยมานั่งข้างไอ้ศพ
1: รู้สึกว่านั่งนานแล้วลุกเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งสักหน่อยอุ๊ยอันนี้หวานน้อยน้ำตาล2ช้อนชาป่ะจ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ลึกจริงๆเลยอุ๊ยไม่แน่เราอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะเจ้าค่ะ

ิ่มสิความยืดหยุ่นของหนังแปดความเบาก้าวการทรงตัวก้าวครึ่งส่วนพื้นรองเท้า

0: ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถึงบาดเจ็บยังไงตานก็ต้องมาให้ได้เพราะงานของบริษัทสำคัญเป็นอันดับหนึ่งยังไงบริษัทก็ต้องมาก่อนเสมอค่ะ
1: ดีเริ่มได้น้ำตาล
0: จากที่เรานำคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์มนตราไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงวัยทำงานจำนวน100คนผลที่ออกมาก็คือ 98% เป็นที่น่าพึงพอใจมากค่ะส่วนที่ดิฉันทดลองใส่เองตลอด1สัปดาห์จนถึงเช้านี้ฝ่ายผลิตของ R2 ผลิตรองเท้าออกมาได้ดีมากค่ะ
1: 2
2: ครับ
1: ลงมือผลิตได้เลยนะที่รองเท้าของเรามียอดขายตกลงเพราะว่าถูกคู่แข่งมาแบ่งมาแชร์ออกไปบริษัทเหมทองจะไม่ยอมให้ใครมาหยามหน้าได้เป็นอันขาดจำเอาไว้
2: เราทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีพี่สองดูแลการผลิตอยู่ทั้งคน
3: ไม่มีใครลบความเป็นหนึ่งของแบรนด์มนตราได้อย่างแน่นอนนะครับ
0: ตาจะเรียกประชุมวางแผนการตลาดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: ดีสามกระตังฉันไปที่ห้องแกกับฉันมีเรื่องที่จะต้องสักสารกันอีกเยอะ
3: พ่อคงอยากจะคุยเรื่องงานด้วย
4: โล่งออกไปที

0: มันอะไรกันครับมันดูเหมือนรองเท้าของเราเลยนะครับ
1: ฉันว่าแกอย่าตีหน้าเซอร์ดีกว่านะฉันสั่งแกไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วให้แกไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วทำไมมันยังมีออกมาอีกแถมยังออกมามากกว่าเดิมอีก
0: ผมก็บอกฝ่ายกฎหมายให้ไปจัดการแล้วนะครับไม่รู้มันทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวผมไปเช็คมันก่อนนะครับ
1: ไม่ต้องฉันกำลังสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกมีเอี่ยวกับพวกมันก็ได้ถึงไม่อยากให้โรงงานเถื่อนพวกนี้มันถูกปิด
0: คุณพ่อครับผมไม่มีทางที่จะโกงบริษัทตัวเองเลยนะครับตัดหัวผมบอกมาวางก็ได้ครับคุณพ่อพูดแบบนี้ผมเสียใจนะครับ
1: โอ้โหโถโถโถต่อให้แกมีสักสิบหัวนี่มันยังสู้หัวเดียวของเย็นน้ำตาลไม่ได้เลยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะลูกแกแกเลี้ยงลูกให้โง่เหมือนแกเลยวะ
0: ผมขอโทษครับคุณพ่อต่อไปเนี้ยผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังอีกครับ
1: กมลจับตาดูต่อไป
2: ครับท่าน

0: อยดูแล้วกัน
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
3: ่
1: ใช้นี่
4: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
4: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
4: No ค่ะ
3: แน่ใจนะครับ
5: เราจะต้องทำให้คุณดารารายรู้ความจริงให้เร็วที่สุด
6: ผมก็คงต้องเลิกทำงานที่นี่แล้วนะครับแม่
7: ผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหมลูกไม่เคยเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาคบผู้หญิงคนนี
8: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
11: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเอื้อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์แม่กดไปเลยไม่รู้แม่
13: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
14: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
15: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
16: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
8: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี่
19: เบนโต
20: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: เดี๋ยวซีนต่อไป
22: กลิ่นปากหมาผาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเท
23: ค Want that glass skin? PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
24: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
25: เภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
26: ์งั้นเดี๋ยวคุณนับ1 2เฮ้ยหนีจริงเหรอวะพ่อ
27: ยาด้วยพ่อแม่ส่งให้เรียนหนังสือไม่ได้ให้มาเป็นอันตรพานเว้ยขันไม้ขันมืออยากชกต่อยนู่นไปชกบนเวทีมวยนู่นแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริงอะถ้าใครอยากชกกับนะก็เรียนมาทีละตัวได้เลยใครไม่อยากแพ้คนพิการก็กลับบ้านไปซะไปไปไปไปไปวะ
28: เย้กลับบ้านไปซะ
29: พ่อ
28: เก่งสุดๆเลยพ่อ

0: โอ๊ยพ่ออะไรอะไรพ
1: ่อพี่ชายแกให้ไปดูแลพ่อแต่แกดันไปชกต่อยไร้สาระ
0: พ่อผมเปล่าผมกำลังจะไปรับพ่อที่ร้านแล้วจู่ๆไอ้พวกนั้นมันวิ่งลงมาจากรถเมล์แล้วมาตีพวกผมไง
1: อย่ามาโกหกพ
0: ่
1: อ
0: โอ๊ยโอ๊ยพ่อโอ๊ยเดี๋ยวนี้พ่อเขาไม่ตีลูกกันแล้วเดี๋ยวโดนสังคมประณามหรอกเจ็บด้วย
1: ไม่ตีก็ได้วะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องแน่ตาชานมุกเก่าตลอดเลยเราเนี่ยมาโอ๊ยจริงเลยเหรอพ่อ
1: รู้จักตาสามศักดิ์น้อยไปซะแล้ว

0: มาสิ
1: มาฮะพ่อไม่โกรธพ่อเดี๋ยวอาการทรุด
2: ทานข้าวค่ะคุณปู
3: ่ลาวันจะเรียนจบเมื่อไหร
4: ่ก็อีก3ปีครับ
3: เปลี่ยนโรงเรียนเป็นว่าเล่นอย่างนั้นมันจะเรียนจบเหรอแกนี่เก่งเรื่องงานนะแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยไม่ได้เรื่องว่ะแล้วอย่างนี้แกจะไปปกครองใครที่ไหนได
4: ้ผมขอโทษนะครับคุณพ่อเที่ยวนี้ลาวันต้องคว้าปริญญามาให้คุณพ่อได้แน่นอนครับ
3: 1ไอ้เรื่องเที่ยวนอกบ้านลดให้มันน้อยๆลงหน่อยได้มั้ยเอาเวลามาแสวงหาความรู้พัฒนาสมองให้มันมีรอยหยักมากขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ใช่หายใจรถทิ้งไปวันๆปล่อยให้เมียจูงจมูกซ้ายทีขวาทีสามรู้จักอบรมสั่งสอนลูกชายของแกนี่ให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยสิไม่ใช่ตามใจกันซะจนเสียคนพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันหายหัวไปไหน
5: เจ้าทศมันไปตรวจสินค้าตามช็อปนะครับคุณพ่อเดี๋ยวนี้เจ้าทศปรับปรุงตัวแล้วนะครับบางวันนะครับทำแต่งานครับไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยมันบอกว่ามีคุณปู่เป็นไอดอลนะครับ
2: คุณปู่คะทานนี่ดีกว่าค่ะของโปรดคุณปู่เลย
3: ฉันไม่ได้เลือกทายาทจากการประจบเอาใจฉันเลือกจากความสามารถถ้าเก่งจริงต่อให้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญได้ทั้งนั้น

0: แล้ววันนี้กินข้าวได้มั้งเปล่า
1: ไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วล่ะค่ะอยากจะออกไปแต่ข้างนอกอ่ะบ่นถึงแต่คุณเห็มบ่นถึงคนนู้นคนนี้อะค่ะอีฉันก็เลยไม่กล้าให้ยานอนหลับ

่ในรถมากับเพื่อนรู้แล้วนะแม่ง่วงเดี๋ยวขอนอนก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน

0: ขับอย่างนี้เหรอเตากัดยางแล้ว
1: หากูเป็นเตาหรอคอยดูแล้วกัน

เอมอยู่กับหน่วยกู้ภัยหรือเปล่ามีรถพลิกคว่ำเอมมีคนบาดเจ็บด้วยที่มาเลยเอมคุณครับคุณครับอย่าเพิ่งขยับครับนั่งพิงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับรอหน่วยกู้ภัยมาก่อน

0: ่าจะเป็นแฟนกันอ่ะสงสารผู้ชายเนาะ
1: น่าจะเมาด้วยแหละกินเหล้าหึงเลยเนี่ย
0: เมาแล้วขับแบบนี้เจอทุกวันเลยพี่เอ๋มัน
2: ขอผลิตเลยฮะ

0: ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่น่าพูดแบบนี้ป่ะ
1: ไหนบอกว่าตั้งแต่เป็นจิตอาสาจะใจเย็นขึ้นไงเอ็ม
0: โหพี่เหมมันใจเย็นก็ได้จ้ะท่องไว้อะท่องไว้ให้อภัยให้อภัยให้อภัย
1: งั้นพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวพ่อเป็นห่วง
0: จ้ะถ้าเกิดตำรวจอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเอ็มให้เบอร์พี่เหมมันไปนะพี่เหมมันคืนนี้อย่าลืมฝันถึงเอ็มด้วยนะ
1: โหทะเลนใหญ่แล้วนะเราเนี่ย

0: ป่าก็มีเพื่อนเป็นตำรวจเยอะแยะนี
1: ่ถ้ามันง่ายอย่างนี้ก็ดีสิแต่แบบนี้ถ้าบอกแกเนี่ยฆ่าคนตายเลยนะ
2: ฆ่าคนตายเหรอคะ
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: ทษนะฝนที่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกรักพี่คงทำไม่ได
1: ้มึงกับฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกกูมาตลอดใช่ไหม
2: สองหัวใจจันทร์20:30ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
5: งานเสร็จแล้ว
6: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
6: โฟร์มอสโอเมก้า369
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
9: ้ทำแกงไทยทำไมยากจัง
10: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
11: อร่อยง่าย
12: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
10: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดซ
13: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
14: แม่
13: ช้าหรือยังใครตะโกนแบบมาวันแม
15: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
16: พ่อพ่อเลิกงานจากร้านแล้วควรนอนพักผ่อนบ้างนะครับยิ่งไม่ค่อยสบายอยู
17: ่เวอร์ไปหรือเปล่าแค่เป็นไข้หวัดนิดเดียวทำอะไรชาญศักดิ์สิทธิ์ตั้งค่ายไม่ได้หรอกเว้ย
16: ลิศล่ะครับพ่อ
18: คิดถึงผมเหรอพี
16: ่ลิศ
18: ฮะ
16: ไปนอนได้แล้วไปพี่ซักต่อให้เสร็จเอง
18: โอ้ไม่ได้หรอกพี่ถ้าพ่อไม่เห็นพ่อว่าหาผมไม่ช่วยแบ่งเบาภาระพี่อีก
16: มีนายซักสะอาดซะที่ไหนล่ะอยู่ไปก็เกะกะเปล่าๆไปนอนไป
18: ตรงนี้แหละพี่ผมไม่แม่วไหนทำอะไรไม่เคยได้เรื่องให้ผมออกจากวิทย์ไลน์นะพี่ผมอยากช่วยพี่หาเงินไม่อยากเป็นภาระพี่อะ
16: เรียนไม่จบแล้วจะทำงานอะไรได้วะ
18: พี่จบม.3ยังหาเงินได้ตั้งเยอะ
16: นายอยากเป็นเหมือนพี่จริงๆเหรอพี่คนเราต้องมีความฝันแล้วก็ต้องมองไปให้ไกลนี่ความฝันของพี่นะคือการได้เห็นแกสวมเสื้อคุยรับปริญญาวันนั้นทั้งพี่กับพ่อจะมีความสุขมากเรื่องแค่นี้แกทำให้พี่ไม่ได้หรอฮะว่าไงว่าไงฤทธิ
18: ์ถึงผมจะหัวทึบนะพี่เรียนไม่ได้เรื่องแต่น้องคนนี้ของพี่สัญญาสัญญาว่าจะทำไม่ได้
16: เออมันต้องอย่างนี้สิวะสัญญาเว้ย
18: น่าเลอะพี
16: ่โอ้โหเลอะจริงด้วยวะเฮ้ยเลอะเหมือนกัน
18: เลอะเหมือนกันวะ
16: ไอ้
18: สะอาดแล้ว
16: เฮ้ยเก็บไปเลย

0: แกแกโกรู้ฉันตายแล้วแกยังโยนความผิดให้ลูกชายอีกเหรอ
1: เฮ้ย
0: ไ
1: อ้คนเจ๋งเฮ้ยใจเย็นครับเฮ้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นจับเขาเลยเขาจะทำร้ายผม
2: พอดลูกพอดเป็นยังไงวะเนี่ยใครทำอะไรลูกเนี่ย
1: ลูกสาวมีป้าน่ะสิเมาแล้วขับรถชนทำให้คนต้องตายแล้วก็มาโทษผมอ่ะ
0: แกนั่นแหละคนขับ
2: เฮ้ยเห็นว่าลูกฉันมีตังก็เลยจะมามั่วหรือไงรู้ไหมฉันเป็นใคร
0: รู้สิแกก็คือพ่อที่สอนให้ลูกฉันดานเสียไง
3: เฮ้ยอีแกนี
1: ่จุดจุดจุดนี่มันโรงพยาบาลนะคุณถ้าจะทะเลาะกันนี่ไปโรงพักดีกว่าไหมส่วนพ่อของผู้ตายในรถอีกคันเนี่ยเขามาแจ้งความไว้แล้วนะครับถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไปโรงพักไหวก็ขอเชิญด้วยส่วนป้าคือถ้าผมจะจับใครเนี่ยผมดูที่หลักฐานนะครับถ้าป้ามีพยานก็พามาหาผมได้เลยนะ
0: ค่ะคอยดูนะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาโยนความผิดให้ลูกสาวฉันเด็ดขาด
2: ได้ยินแล้วใช่ไหมยายป้านั่นมันข่มขู่ลูกฉันทั้งที่ลูกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
1: ถ้างั้นก็ขอฉันที่สอนอได้นะครับขอตัวก่อน
4: เดี๋ยวก่อนครับป้าผมว่าเราอย่าไปเลยครับ
2: ทำไมวะลูกป้าไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยกลัวอะไร
4: หรือว่า
5: คุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อจะไปไหนล่ะคะ
6: พอดีเพื่อนพ่อมันโทรมาชวนไปกินเหล้ากันเพื่อนนะลูกพ่อไปแป๊บเดียวแหละไม่ไกลเดี๋ยวก็กลับนี่แกจะไปบอกแม่แกนะ
5: แต่ถ้าคุณปู่รู้เข้าแล้วก็
6: แกจะไปรายงานปู่ก็ได้นะพ่อไม่ว่าหรอกก็ดีเหมือนกันพ่อก็อยากไปให้คนบ้านนี้สักที
5: คุณพ่อ

0: โอ้ยไม่น่าเลยช่วงนี้นะป๋ายิ่งเข้าหน้าปู่ก็ไม่ติดอยู่พอมันมีเรื่องนี้นะเท่ากับเราพ่อลูกเนี่ยหมาหัวเน่าเลยนะ
1: แต่ป๋าก็มีเพื่อนตำรวจเยอะแยะนี่แค่สั่งให้รีบปิดคดีไปสิครับ
0: ถ้ามันง่ายอย่างนี้ก็ดีสิแต่แบบนี้เท่ากับแกเนี่ยฆ่าคนตายเลยนะ
2: ฆ่าคนตายเหรอคะ
0: ยายตาล
2: พี่ทศก็ไม่น่าไปโกหกตำรวจตั้งแต่แรกนะคะ
3: ก็พี่ก็เห็นว่าไหนๆคนก็ตายไปแล้วเอาเงินให้อีกสักแสนสองแสนนี่มันน่าจะได้จบเร็วกว่านี้ไง
1: ใครจะไปรู้ล่ะว่าแม่ธิดาจะเคี้ยวขนาดนี
2: ้ธิดาคนตายเป็นผู้หญิงเหรอคะพี่ทศ
3: ใช่คือ
1: ยายธิดานั่นแหละที่พยายามมอมเหล้าพี่จนเมาอ่ะ
3: หวังลอกคราบพี่

0: โอ้โหโทษลูกลูกก็ไม่น่าประมาทเลยนะป๋าก็เตือนกี่ครั้งแล้วเนี่ยอย่าไปไว้ใจผู้หญิงพวกนี้ผู้หญิงพวกนี้นะตั้งใจจะจับแต่ผู้ชายรวย
1: ๆนี่ถ้าแม่ผู้หญิงคนนั้นเอาเรื่องต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยค่ะ
0: มันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่นะตาลถ้าตาลไม่ไปฟ้องคุณปู่แล้วปล่อยให้อาจัดการเองเนี่ย
2: ป๋าก็แค่เอาเงินปิดปากตำรวจแล้วก็ไอ้ป้าคนนั้นแล้วก็พยานแค่เนี้ยเรื่องก็จบละ
1: พยานแสดงว่ามีคนเห็นว่าพี่โทษเป็นคนขับเหรอคะ
2: ก็
3: คุณจะนั่งรถไปกับแฟนคุณไหมเดี๋ยวฉันนั่งไปเป็นเพื่อน
2: มีคนที่มาช่วยพี่นี่แหละแล้วมันก็รู้จักกับผู้หญิงที่เป็นพวกกู้ภัยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับเงินเราพี่โทษกับอาสามจะทำยังไงคะ
0: มีวิธีของอานะ
1: ตาลพอจะเดาออกค่ะว่าวิธีของอาสามคืออะไรแต่ตาลว่ามันจะทำให้เรื่องยิ่งแย่กันไปใหญ่เราไม่รู้ว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือว่ามีใครถ่ายคลิปวิดีโอเห็นจากกล้องหน้ารถคันอื่นอีก
2: ป่าจริงตาลว่าเอาไงดีครับ
0: ตาลตาลเป็นคนฉลาดนะหาวิธีช่วยพี่เขาหน่อยสิ

0: การช่วยพี่หน่อยนะและพี่จะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้นะ
1: ค่ะพี่มานายเอาเท้าเน
2: ี่ยมีธุระอะไรกับผมเปล่าครับคุณนั่นเอง
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ
5: ์กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
7: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบคกิ้งโซดา
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
11: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
10: ภูเขาไฟลาวา
11: Formos Omega Smart Super Go
12: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป
13: ลุกลุก
14: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
15: ลูกหลานแห่งเทพประสมจะนำทางเจ้าไปทุกผลแห่งในหน้าน้ำนี
13: ้ได้พอทะลุทำไมไม่ได้บอกกูเลยว่าผม
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
18: ่เบนตก
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
0: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
10: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
2: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
6: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone.

0: มาอยู่นิ่งๆนะเจ้าวิลลี่ตัวแกจะได้หอมๆนี่แกอย่าลืมที่ฉันสอนแกไว้ล่ะกินน้อยๆเข้าไว้ตัวแกจะได้หอมๆนี่ถ้าแกกินมากๆนะเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกนะเข้าใจไหมห
1: ึค่าแรงของเรือ
0: ขอบคุณครับเท่าแก่

0: ครับน่าจะไม่ผิด
1: มาหาใครแถวนี้ครับ
0: บ้านหลังนี้ใช่บ้านคุณเหมันใช่ไหมครับที่กู้ภัยให้ที่อยู่มา
1: ใช่ครับพี่เหมันเขาออกไปทำงานนะครับเดี๋ยวคงกลับ
0: งั้นเดี๋ยวเราขอเข้าไปรอข้างในนะครับ
2: ฤทธิ์ใครมา
1: ก็พี่แหละ
3: ไปนัดสาวสวยที่ไหนเอาไว
1: ้แอบมีแฟนแล้วไม่บอกน้องใช่ไหม
2: นายพูดอะไรของนายเนี่ยแฟนเฟิร์นที่ไหนกันเขาอาจจะเป็นลูกค้าของพ่อก็ได
1: ้เขาเข้าไปรอในบ้านแล้วนะ
2: ไปเรียนเนี่ยเราไปไป
4: ไป
1: ร้ายนะเราเนี่ย

0: ายรองเท้านี
1: ่เสร็จแล้วครับลองใส่ดูครับ
2: โทษนะครับคุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับคุณนั่นเองนี่รองเท้าที่ผมซ่อมให้มีปัญหาเหรอครับ
3: เปล่าครับเปล่าแต่ว่าบังเอิญจริงๆแล้วนะครับคุณก็คือคุณเหมันก็เท่ากับว่าเราก็เป็นคนกันเองนะครับคุณตาล
0: คือพวกเราจะมาขอบคุณคุณขอบคุณคุณนะคะ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อย
0: ฉันไม่ได้มาขอบคุณด้วยที่คุณซ่อมรองเท้าให้ฉันแต่ฉันมาขอบคุณเรื่องที่คุณช่วยชีวิตพี่ชายฉันเอาไว
3: ้พี่ชายคุณตาลก็คือคุณทศนานะครับคนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อคืน
2: ครับ
3: มันเป็นอุบัติเหตุนะครับจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคนที่ตายก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณทศนาเราเองก็เลยอยากจะให้มันจบแบบสวยๆแล้วเรากำลังเคลียร์กับรถคู่กรณีซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาส่วนทางเราก็
0: ทางเราคิดว่าเรื่องน่าจะจบได้ง่ายขึ้นถ้าคุณยอมไปเป็นพยานว่าพี่ชายฉันไม่ได้เป็นคนขับ
2: ผมว่าพวกคุณคงเข้าใจผิดนะครับความจริงแล้วคุณทศนาเขาเป็นคนขับนะครับ
3: เราจึงอยากจะมาขอร้องให้คุณช่วยนะครับไหนๆคนก็ตายไปแล้วครับคุณเหมันทางเราเองก็ยินดีจะชดใช้ให้ทุกอย่างถ้าคุณยอมช่วยเรามันก็จะดีกับทุกฝ่าย
0: ฉันชื่นชมคนที่มีจิตอาสานะดูท่าทางคุณคงต้องรับผิดชอบเยอะน่าดูแต่ก็ยังมีน้ำใจแบ่งเวลามาช่วยเหลือสังคมคนดีๆก็ต้องได้รับอะไรตอบแทนบ้างสิ

จ๊ะไปสิของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะกินได้ทั้งหมดเลยกินได้ทั้งครอบครัวถ้านายชอบฉันจะเอามาให้นายจ๊ะไปสิ

0: จะรวมหัวการเรียกร้องเงินจากฉันเหรอเสียใจด้วยนะนายมาช้าหรือยัง
1: น้ำตาลตั้งใจให้พี่หน้าแตะที่โรงพักใช่ไหมไหนบอกว่าจะไปปิดปากให้หมอนั่นไง
2: เด็กเมื่อวันซื้ออย่างนายไม่รู้สินะตอนนี้มันพร่ำอยู่กับใคร
3: คนแน่เหรอหรือว่าสี่ขาที่เขาเรียกว่าหมาวะ

0: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
1: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
2: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
2: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
1: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พิษณุโลก
2: ที่สถานีรถไฟพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพราะวันนี้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลทำกิจกรรมทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิษณุโลกหนองตมไปกลับเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนตัวมาถึงชานชาลาเด็กๆก็ส่งเสียงเฮด้วยความดีใจเพราะสำหรับหนูๆหลายคนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางด้วยรถไฟก่อนรถไฟออกก็มีการโบกมือบ๊ายบายคณะครูและผู้ปกครองคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดกิจกรรมทัศนศึกษานี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสร้างความมั่นใจในการพึ่งพาตัวเอง
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นการเปิดหูเปิดตาและเปิดโลกให้เด็กๆครับไปอ่างทอง

0: ช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่แบบนี้หนึ่งในธุรกิจที่คิวแน่นยอดขายเพิ่มแบบเท่าตัวคือร้านซักอบรีดพับที่ริมถนนโพพยาท่าเรือตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองดูกองผ้าในตะกร้าที่รอการซักการอบวางรอคิวอยู่เต็มหน้าร้านเลยครับลูกค้าคนนี้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวันเสื้อผ้าที่ซักไว้ไม่แห้งและมีกลิ่นอับไม่มีแดดให้ตากจึงต้องนำมารอคิวซักอบที่ร้านเพราะเสื้อผ้าไม่พอสวมแล้ว
1: ฝนตกทุกวันที่ผ้าไม่แห้งแล้วขายของตัวก็เปียกทั้งวันเสื้อผ้าไม่พอใส่นะครับ
0: พนักงานที่ร้านเล่าว่าช่วงนี้ยอดใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่ละวันมีลูกค้านำเสื้อผ้ามาซักมาอบมากกว่า100ตะกร้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติประมาณ 3-4 เท่าตัวพนักงานต้องเร่งซักอบและพับกันแบบไม่ได้วางมือทุกร้านในพื้นที่ก็คิวแน่นแบบนี้กันหมด
2: ก็ธรรมดาปกติเยอะแต่ถ้าเกิดเสาร์นี้มันก็เยอะอะพี่เท่ายิ่งตรงนั้นเนี่ยมันเยอะมันเยอะแต่เพราะเมื่อวานข้างในที่เขาฝากไว้ก็30กว่าตะกร้าแล้วอะแล้วมาเช้ามาข้างในเป็นร้อยอะพี
0: ่ล่าสุดทางร้านต้องขอปิดรับการซักอบรีดลูกค้าใหม่ชั่วคราวเพื่อเร่งจัดการเสื้อผ้าของลูกค้าที่นำมาฝากไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากปริมาณงานมีมากจนทำไม่ทัน
3: เขาว่ากันว่าในวิกฤตมีโอกาสแต่โอกาสทำมาเยอะเกินไปก็รับไม่ไหวเหมือนกันครับล่องใต้ไปตรัง
0: ที่ร้านขนมไทยร้านดังของจังหวัดตรังชื่อขนมไทยครูทรายตั้งอยู่ที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังเมื่อ2ปีก่อนข่าวนอกลู่เคยนำเสนอเรื่องครูทรายหรือคุณพาขวัญเพชรดำวัย35ปีอดีตครูที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านขนมไทยครูทรายทำเซตขนมสายมูบูชาพระพิฆเนศขายนี่คือขนมโมทกะเป็นขนมโปรดของพระพิฆเนศขนมโมทกะทำเป็นยอดแหลมคล้ายหัวกระเทียมภายนอกเป็นแป้งสีขาวห่อไส้แล้วนึ่งให้สุกไส้ทำด้วยมะพร้าวขูดผัดกับน้ำมันพืชผสมเนยใสผงกระวานน้ำตาลทรายแดงและเกลือครูทรายทำขนมโมทกะยักษ์ขนาดใส่ลูกเดียวเต็มพานล่าสุดครูทรายต่อยอดฝีมือพัฒนาอารัวมงคลขนมมงคลที่มีรูปทรงและสีสันสื่อความหมายตามความเชื่อแต่ละสีแต่ละกลิ่นยังออกแบบให้แตกต่างขนมบางส่วนขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์และอีกส่วนเป็นงานตกแต่งด้วยมือเพื่อเพิ่มความละเอียดสวยงามสดใสรายละเอียดพริ้วไหวเหมือนของจริงขนมรูปทรงดอกไม้ก็ยังเป็นสายมูเช่นดอกชบาสีแดงเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งพระพิฆเนศและพระแม่กาลีทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากสีแดงและลักษณะของดอกชบาสื่อถึงความรุ่งเรืองความสำเร็จส่วนดอกกุหลาบนิยมนำไปไหว้พระแม่อุมาสื่อถึงพลังอำนาจความกล้าหาญความรักดอกบัวสีขาวนิยมนำไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมสื่อถึงความบริสุทธิ์จิตใจที่ผ่องใสและความเมตตาดอกบัวสีชมพูนิยมนำไปบูชาพระแม่ลักษมีเป็นสัญลักษณ์แทนความรักความเมตตาดอกบัวสีเขียวสีขาวชาวพุทธจะนิยมนำไปถวายพระพุทธนอกจากนี้ยังมีขนมอาลัวทองทั้งรูปทองแท่งทองก้อนและดอกดาวเรืองซึ่งนำมาจัดรวมในชุดขนมมงคล9อย่างติดต่อร้านขนมไทยครูทรายได้ตามเบอร์ที่หน้าจอครับ
3: อารัวเป็นขนมโปรตุเกสครับแบบเดียวกับทองหยิบฝอยทองเข้ามาเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: Back, back.
6: Back, huh?
7: Man.มีแบคทีเรีย
8: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: มขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: เดี๋ยวปีต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: ไปฮังการีครับ
5: ที่กรุงบูดาเปสต์เกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาลาบราดอร์ตัวนี้ทำไมถึงมีสายระยงระยางเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าคำตอบนี่คือการศึกษาของทีมนักวิจัยชาวฮังการีที่ห้องปฏิบัติการพฤติกรรมวิทยาประสาทของการสื่อสารเพื่อทดสอบว่าสมองของสุนัขตอบสนองต่อรูปแบบการพูดยังไงอัตติล่าอันดิชนักประสาทวิทยาด้านการรู้คิดซึ่งเป็นหัวหน้าทีมศึกษาพบว่าการที่สุนัขได้ยินภาษามนุษย์เป็นประจำสามารถหล่อล้อมการทำงานของสมองสุนัขได้แม้ในสายพันธุ์ที่ไม่มีความสามารถทางภาษาที่ซับซ้อนก็ตามสุนัขสามารถแบ่งแยกคำพูดที่ต่อเนื่องกันออกเป็นคำๆได้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพบเห็นได้เฉพาะในมนุษย์เท่านั้นสุนัขใช้วิธีดักจับเสียงพยัญชนะในการแยกแยะว่าคำไหนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในประโยคยาวซึ่งเป็นวิธีแบบเดียวกับที่ทารกใช้การเรียนรู้ภาษาแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวเข้าหาภาษาสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้เช่นกันและที่น่าทึ่งก็คืองานวิจัยในปี2022ของอันติล่าที่เป็นคนฮังการีพบว่าสมองของสุนัขสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาฮังการีภาษาสเปนและภาษาอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยได้โดยให้น้องหมาที่คุ้นเคยกับภาษาเดียวเช่นฟังแต่ภาษาสเปนหรือภาษาฮังการีจากเจ้าของนอนฟังเสียงอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยทั้งในภาษาที่คุ้นเคยภาษาที่ไม่คุ้นเคยและเสียงที่ฟังไม่ได้สับพร้อมกับสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI พบว่าสมองของสุนัขมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างภาษาที่คุ้นเคยกับภาษาที่ไม่คุ้นเคยแสดงว่าสุนัขไม่ได้ยินเสียงมนุษย์เป็นเพียงแค่เสียงธรรมชาติทั่วไปแต่สมองของสุนัขสามารถตรวจจับรูปแบบความคุ้นชินของภาษาที่ได้ยินบ่อยๆได้ซึ่งยิ่งสุนัขที่มีอายุมากหรืออยู่กับคนมานานก็จะยิ่งแยกแยะความแตกต่างของภาษาได้ดีขึ้นสุนัขสามารถจับผิดคำพูดประชดประชันของมนุษย์ได้ผ่านการทำงานแยกกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายทำหน้าที่ประมวลผลความหมายของคำเช่นคำชมหรือคำทั่วไปสมองซีกขวาทำหน้าที่ประมวลผลน้ำเสียงหรือโทนเสียงเช่นเสียงสูงตื่นเต้นหรือเสียงนิ่งๆคำพูดและน้ำเสียงตรงกันในเชิงบวกเท่านั้นเช่นพูดคำว่าเก่งมากด้วยน้ำเสียงชื่นชมจริงๆน้องหมาจะเข้าใจว่าเราพูดชมด้วยใจจริงแต่หากเราพูดคำชมแต่ใช้น้ำเสียงประชดประชันดุดันหรือเสียงเรียบเฉยสมองซีกซ้ายและขวาของสุนัขจะเกิดความขัดแย้งกันทำให้น้องหมารู้ทันทีว่าเราไม่ได้ชมจริงๆแต่พูดประชดประชัน
4: นี่เองคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สุนัขเป็นน้องหมาแสนรู้ครับน้องลูกส่งท้ายที่หยดสมิงเขาขวางลงโรงวันแรกเมื่อวานนี้ครับไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่น
5: พาไปชมบรรยากาศแห่งความสนุกของแฟนๆที่หยดสมิงเขาขวางที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้พี่ณเดชเดินทางไปโรงเรียนเก่าโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาพี่ณเดชเรียนตั้งแต่ป.6จนถึงม.6เป็นการกลับมาโรงเรียนเก่าครั้งแรกในรอบ10ปีเรียกเสียงกรี๊ดลั่นจากบรรดานักเรียนรุ่นน้องโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนระบบ2ภาษาพี่ณเดชจึงพูดกับน้องๆเป็นภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย
6: ณเดช Really like how come like I mean like we are have like totally like different generation right
5: พี่ณเดชวัย35ปีแอบเขินเล็กน้อยที่รุ่นน้องบางคนบอกว่ารู้จักพี่ณเดชเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นแฟนคลับพี่ณเดชแนะนำเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยการหาทำในสิ่งที่รักซึ่งพี่ณเดชค้นพบว่าการแสดงคือสิ่งที่ตัวเองรักและมุ่งมั่นเดินทางในสายนี
6: ้สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนอะไรในอนาคตได้ครับคือเราพยายามจะมองหาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันมากๆเรารักมันมากๆและเราสึกว่าสิ่งนี้มันสร้างความสุขให้กับเราแล้วก็บางคนอาจจะเป็นกีฬาบางคนอาจจะเป็นการวาดรูป
5: จากนั้นคุณเดชพร้อมด้วยคุณแบงค์ปวริศและคุณแวนชนินทร์เดินทางไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสที่มีแฟนๆมารอให้กำลังใจอย่างคับคั่งทั้ง3ได้ร่วมพูดคุยเล่นเกมและแจกของรางวัลจากภาพยนตร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและเสียงเชียร์จากแฟนที่หยดชาวขอนแก่น

0: มาฟังคุณเดชบรรยายถึงความดุเดือดตื่นเต้นเลือดสาดของที่หยดสมิงเขาขวางครับ
1: ภาคนี้ผมสำหรับตัวส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าใครที่ชอบดูที่หยดภาค2อ่ะผมว่าเราเอาความมันความเดือดความดุเดือดของแอคชั่นของความเลือดสาดอะไรที่มันดูสยองขวัญโหดอะไรเงี้ยเราเอาความรู้สึกนั้นกลับมาให้คนดูรู้สึกสะใจอีกครั้งนึง
0: ต่อด้วยการว่าภาษาอีสานให้มาเบิ่งที่หยดสมิงเขาขวางครับ
2: ขอฝากพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับผมทุกๆอำเภอเลยนะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับในภาคอีสานนะครับผมมาเบิ่งกันหลายๆด้วยครับผมที่ยศสมิงเขาขวางด้วยครับสมิงเขาขวาง
0: วันนี้เราได้ฟังคุณณเดชพูดภาษากลางภาษาอีสานภาษาอังกฤษครบเลยครับสนุกม่วนและ a lot of fun ครับ
3: Shout out for me it's help a lot with the old soul 35 years old as an actor see guys like...
2: สมิงเขาขวางเด้อครับสมิงเขาขวางมาเบิ่งกันหลายๆเด้อรับรองว่าสิติดใจแล้วก็บันเทิงนะครับผมมวนมั่นแล้วก็5คือเก่าครับผม
4: ณเดชน์เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับใครอยู่ใกล้ก็รักพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพระท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้า

0: เจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2
0: วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังจุฬา

ชดำเนินแทนพระองค์ไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ทางวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลซึ่งการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดระดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งยังทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำทำให้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทั้งนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารเมื่อปี 2547พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษาปีที่64องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยในปีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ Soft Skillsราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมสูบน้ำในซอยและถนนสายหลักต่างๆเป็นการเร่งด่วนพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามธุรสพร้อมคณะนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์

และเวลา 19 นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อตอิทเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยยาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดระโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒน์โกศลวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครเวลา 14.30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์

0: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นกันอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้ถึงสิทธิความเสมอภาคในสังคมทรงมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าม
1: ูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 1,000 ชุดที่หมู่บ้านทารารินตำบลคูคตและเทศบาลเมืองลำสามแก้วพร้อมกันนี้ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยเขตบางเขนที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจมอบถุงยังชีพพระราชทาน400ชุดถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดเขตดอนเมืองที่ชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน300ชุดถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดและเขตมีนบุรีที่ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทาน300ชุดถุงพระราชทานสำหรับเด็ก20ชุดรวม 2,042 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยแต่ละพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นประชาชนในบางพื้นที่ยังไม่สามารถออกจากบ้านการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออถนนศรีอยุธยาเขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาติกอรมน.จิตอาสาพระราชทาน904อาสาสมัครชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกำลังพลบก.พล1รอ.ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงภายในถุงนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ถูกผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำวันนี้ได้แก่เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องซึ่งเป็นเมนูที่จัดทำหมุนเวียนกันไปโดยใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้นำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งวันนี้มีจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาร่วมในการประกอบอาหาร
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
4: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตัวมัมพร้อมแล้วตัวลูกพร้อมหรือยังกับงานแถลงข่าว The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลซีซั่น3พี่พิมพ์สอนย่าดีเจมะตูมแท็กทีมสร้างไวรัลจะหมั่นแค่ไหนไปส่องกันค่ะ
7: เปิดศึกกันแล้วมาสเตอร์ลูกเกดเมทินีไออภิสดา CK เจิงพร้อมทีมผู้สร้างพิมพ์สัญญามาตูมเตชินและทีมผู้บริหารช่อง3คุณตู่ปิยวดีคุณมาวินทวีผลคุณชาคริตดิเรกวัฒนาชัยร่วมบวงสรวงเปิดเลิกไหว้สารพระพรหมเสริมความปังก่อนแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Reality The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลซีซั่น3พร้อมเผย20 Warrior ตัวจี๊ดที่จะมาสร้างไวรัลเขย่าวงการครีเอเตอร์เมืองไทยให้ไฟลุกกว่าทุกซีซั่นห้ามพลาดตอนแรก18ตุลาคมนี้ 4:30 นค่ะ
8: ไม่อยากสปอยอะไรเยอะนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันนะครับเรียกว่ากลับมารอบนี้ครั้งที่3สะสมใจคนดูอย่างแน่นอนทั้งการแพ็คคอนเทนต์ทั้งเรื่องของดราม่าและที่สำคัญมิตรภาพในรายการเองก็ฝากกับ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลซีซั่น3
9: วันที่18ตุลานี้แล้วนะคะฝากดูผลงานของมาสเตอร์ที่น่ารักของเราทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็มาเดี่ยวหายไวๆนะ
6: ช่วงหน้าหนุ่มเฟรนเตรียมเสิร์ฟเพลงประกอบซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักค่ะ
10: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
11: Based on your notes, there are some great
10: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
12: มิวเป็นไรอ่ะ
13: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
12: ไม่มี
14: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
15: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
16: ยังเบื่อง
17: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
18: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไป
19: ลุกลุก
7: วิญญาณกับร่างจะแยกจากกัน
2: ลูกหลานแห่งเทพรัศมีจะนำทางเจ้าไปทุกขนแห่งในหน้าน้ำลิง
19: ได้พอทะลุทำไมไม่ได้บอกกูเลยว่าผม
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
12: ่หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
6: ไม่ได้มีดีแค่การแสดงหนุ่มเฟรนพิรกิจยังมีสกิลร้องเพลงอีกด้วยบอกเลยว่าหูเคลือบทองแน่นอนค่ะ
7: หนุ่มเฟรนพิรกิจของงัดอีกหนึ่งสกิลมาถ่ายทอดให้แฟนๆซีรีส์ได้ฟินใจกันกับการมารับหน้าที่ร้องเพลงฉันเป็นของเธอไปแล้วประกอบซีรีส์ Decoding You โคตรรักครั้งนี้หนุ่มเฟรนต้องสวมบทนนส่งความรู้สึกของตัวละครออกมาแบบเต็มพิกัดบอกเลยฟังแล้วเพลินมากเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังแล้วจะต้องอินคูณ2ตอนที่นั่งชมซีรีส์อยู่แน่ๆค่ะ
16: ได้ไปฝึกซ้อมไปเรียนฝึกฝนกันบ้างเนื้อเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเลยเลือกมาได้ถูกเพลงแล้วก็ถูกกับคาแรคเตอร์เรามากก็คิดว่าแฟนๆก็จะมีความอินกับซีรีส์มากขึ้นเพลงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวช่วยในการเน้นย้ำความสัมพันธ์นนกับกิจฝากเพลงฉันเป็นของเธอไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะมาฟังกันเยอะๆแล้วก็จะติดตามซีรีส์กันเยอะๆนะครับ
7: พิมปั่น ลีน่าลาลีน่ามิวนัชชาขอสลับโหมดมาฟินกับฉากเลิฟซีนสุดแซ่บหลังพาแฟนๆขึ้นรถไปห่อให้เสียน้ำตาไม่พักเบื้องหลังทั้งคู่ถ่ายซีนนี้ด้วยกันครั้งแรกหลังเปิดกล้องได้2คิวบอกเลยงานนี้มีเขินตั้งแต่ตอนซ้อมพี่อูพัชนีผู้กำกับช่วยบีฟทุกท่าทางเป็นโมเมนต์เลิฟซีนสุดจัดจ้านและหวานเจี๊ยบที่สาวๆอยากให้ดูกันในพีซเลิฟรักได้ไหมค่ะ
20: ตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครพีมต้องเป็นคนรุกเขาเรื่องนี้เลิฟซีนมันจะมีความดุดันจังหวะมันจะเร็วมันจะแบบว่า
21: ดุดันไม่เกรงใจใครเป็นเลิฟซีนที่โตขึ้นมาอีกหลายเลเวลเลยแหละจริงๆพวกเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะนอกจากเข้าใจกันนะคะ
20: ขอให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศซีนนี้ให้เต็มที่
21: คือคนเราซ้อมเราก็ซ้อมแค่บล็อกกิ้งใช่ไหมไม่จ้ะลาลินาซ้อมแบบจุบจริง
20: จะได้เข้าใจจังหวะกันและกันเวลาเอาจริงมันจะได้แบบได้เลยนึกออกไหม
7: เพราะฉะนั้นห้ามพลาดซีนนี้เด็ดขาดค่ะเช้านี้พี่ปูปริศนานำทีมผู้จัดและนักแสดงช่อง3พี่ก้องปิยะพี่เชอรี่นีย่าแคนดี้พิกคิงเบสปีเตอร์แพนฟุกบอมหมอก้องและฮันนาไปช่วยประกอบอาหารที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยร่วมกับอาสาสมัครเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทุกคนสามารถมาเป็นอาสาสมัครได้จนถึงวันอาทิตย์นี้หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ร่วมบริจาคผ่านบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติสีสันบันเทิงและทีมนักแสดงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยค่ะ
22: ทุกครั้งนะคะที่มีภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะได้มาช่วยเหลือนะคะในการแพ็คอาหารแพ็คถุงยางชีพรู้สึกว่าสิ่งสำคัญก็คือช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยเหลือได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่ทีมช่อง3ได้มา
23: อยากมาช่วยเหลือพี่ๆที่ประสบภัยอยู่แล้วด้วยค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ะแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลย
24: ให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยค่ะบรรเทาแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
25: ส่วนตอนนี้ไปลุ้นความเข้มข้นในอุบัติรักเกาะสวรรค์กันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซสวัสดีค่ะ

0: ไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
1: ผมรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเนี่ยที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
2: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
3: ไข่มุกเมโลแต่ความงามที่จะคงอยู่ตลอดไป
1: ถ้าเป็นจริงเหมือนในฝันที่คุณเล่าอ่ะงั้นคุณก็คือผู้หญิงที่อยู่ในฝัน
2: โตตัน
1: พอดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
0: หรือตำนานที่เล่าว่ามีหัวหน้าโจรนักล่าสมบัติขโมยหน้ากากไปอ่ะมันจะเป็น
1: คุณพายุในชาติก่อน
0: ปู่ด้วงคงจะเรียกปรากฏการณ์ทวีทุติยเพนที่เกิดขึ้นทุกๆ2ครั้งใน1ปีแล้วก็ทุกๆ19ปีว่าทวีทุติยเพน
4: เจอเรื่องแฟนตาซีมาขนาดนี้แล้วอ่ะลองดูก็ได้ว่าจะเจออะไรในฝันบ้าง
0: ทำไมติดว่าหล่อนะ
5: คุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ย
1: หัวด้วงแต่ปู่มองไม่เห็นเราอะ
6: ไอ้โป๊ะมึงเปล่าวะ
1: หัวด้วง
0: คุณแสดงว่าทฤษฎีของฉันน่ะ
6: เดี๋ยวคุณเข้าที่ใจอะไรเบอร์นั้น
0: หัวด้วงโ
1: อคุณ
0: อ่ะ
1: แต่ทำไมเราถึงอยู่ในความฝันเดียวกันได
0: ้เ
2: ฮ้ยลูกพี่เราจุเลยกันแล้ว
0: เฮ้ยคุณหมอ
2: เศรษฐีฝรั่งประกาศจะให้รางวัลยั่งงามเลยถ้าใครจับนางเงือกตัวเป็นๆได้แล้วออกทะเลไปจับนางเงือกกัน
6: นางเงือกมีจริงที่ไหนเสียวลาเปล่า
2: ไม่ร้องก็ไม่รู้นะลูกพี่ฉันก็อุตส่าห์ทำกับดักไว้เรียบร้อยแล้วลูกพี่ฉันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย

0: เพื่อนโป้นี่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยเนาะเมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่เลยสภาพ
1: นี่เราท่องกันดีหาความฝันอยู่วะเนี่ยคุณ
0: เฮ้ยคุณมันก็เหมือนที่ฉันฝันเห็นคุณพายุใช่ป่ะมันก็คือการที่ฉันท่องผ่านอดีตแต่มันไม่ใช่อดีตของฉันกับคุณพายุจริงๆไงนึกออกปะ
1: แล้วว่าคุณกับผู้หญิงที่ชื่อโบตันก็แค่หน้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกัน
0: ใช
2: ่โอ้โห
0: ยิ้มอะไรอ่ะ
1: ยิ้มอะไร
0: ยิ้มอ่ะ
1: ไม่ยิ้มยิ้มตรงไหน
0: ทำไมเหรอดีใจใช่ป่ะที่ฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพายุแล้วอ่ะ
1: เฉยเฉย
0: โอ้เฉยเฉยขี้เก็ก
3: กรนสนั่นเป็นโรงสีต่อให้นางเงือกติดอวนก็ไม่รู้ตัวหรอก

0: ะวันขึ้นตู่แล้วนะมึงถ้ามึงยังไม่ตื่นอ่ะกูจับมึงโยนลงทะเลแน่ไอ้ดำ
1: เออพี่ชายพี่หวา
2: บ้านปวดด้วงเหรอนี่เราออกมาจากความฝันแล้วใช่ไหมคุณ
1: เมื่อกี้ในฝันน่ะฉันเห็นปู่ด้วงแล้วก็เห็นเพื่อนโปสมัยหนุ่มๆด้วยอ่ะ
2: ผมก็เหมือนกัน
0: นะฝันเรื่องเดียวกันด้วยนี่ถ้าใช้ลากไม้เรืองแสงบ่อยอ่ะติดหนึบอยู่ในฝันทำไง
2: มึงเขินเลย
3: กูไม่ได้เขิน
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบมาเลยนี่ทำไมมาเลยอย่างเงี้ยพ่อย
4: ฮะ
1: ฉันเพิ่งตากผ้าไว้ลุงไปช่วยเก็บผักเฮ้ยพี่ฟิวไปช่วยเก็บผ้าเร็วๆๆเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่ลุงเร็วรีบพาก่อนแล้วผ้าไม่แห้งทำยังไงอ่ะไม่มีผ้าใส่

0: มุดไม่ยอมเปิดทางสักทีเว้ยมาผ้าสิ
1: จะรอถึงเมื่อไหร่นักล่าสมบัติไม่กลัวคืนลมถ้าไม่เปิดทางก็ฝากไปเลยสิ
0: ถึงข้าจะเป็นลูกทะเลแต่ก็ต้องมีสติเว้ยคืนออกไปตอนนี้เนี่ยเหลือแตกพอดีรอให้ฟ้าเปิดก่อนเถอะทำไมอย่างนั้นเนี่ยไม่ถึงเกาะสวรรค์แน่นอนเฮ้ยหิวยังวะอุปกรณ์ก็ไม่มีนะหินนี่ไปก่อนลูกหินแบบญี่ปุ่นซาซิมิเลย

0: ดูดเป็นรถดูดซ่วมเลยปกติมันไม่กินของดิบนี่วะ
1: ปิดคอเอาซะหน่อยดิยอมซะหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่ใช่หมาแน่นอนหมูป้าเดี๋ยวมาหันฆ่าเวลาได้เดี๋ยวเอ็งเนี่ยไปดักหัวเดี๋ยวข้าเข้าหางไปเลยไปเร็ว

0: เงียบอย่างกับเกาะร้างลูกน้องคุณพายุพามาถูกทางหรือเปล่าคะ
1: มาถูกสิครับไปลูกน้องผมเนี่ยแหละยังไม่ขึ้นฝั่งสักทีนี่ไม่เห็นมาเลยเนี่ยสงสัยเจอพายุจะหลงทิศแล้วล่ะครับเป็นเก่าเล็กอีกคนหลงป่าไปแล้วมั้ง
0: แล้วอีกไกลไหมอะคะกว่าจะถึงเกาะสวรรค์
1: ผมก็ไม่รู้ครับเพราะไม่เคยมีใครฝ่าลมฝนไปถึงเกาะสวรรค์ได้เลยมาไกลสุดแล้วเกาะร้างนี่แหละครับคุณพายุบอกว่ามาถึงจะมีคนนำทางรออยู่นี่ยังไม่เห็นเลย

0: ถ้าไม่มีมีดเล่มนั้นจะได้ลงไปนอนใต้ก้นทะเลแน
1: ่คิดว่าซ่อนตัวในร่างของผู้หญิงแล้วจะไม่มีใครหาเจองั้นเหรอ
2: ไอ้สาลา
1: ของอยู่ที่ไหน
3: แกคนเดียว
2: ทำอะไรฉันไม่ได
1: ้วิญญาณแกจะสลายและไปจากเกาะนี้ไม่

0: ได้ถ้าไม่มีไข่มุกเมโลนี่คืนของมาแล้วกลับไปรับใช้หน่อยท่าน
1: ไม
2: ไปยังหนีได้กล้วยมาแทนไว้เสียงอะไรอะโวยวายวะเสียงมันอยู่ตรงนี้ดิวะ
3: ไอ้มุกได้วะ
4: ว่างนี้อ่อนแน่จริง
0: หนียังไงก็หนีไม่พ้นคืนของกับไข่มุกมาก
4: ูไม่ให้หน้ากากต้องเป็นของกู

0: เจอกันที่เกาะสวรรค
1: ์ไม่วะ
2: ประชดเหรอ
1: วะ
2: หืม
1: นี่ไปเอาน้ำที่น้ำตกทีเดียวพอนะทำไมงานหนักต้องมาอยู่ที่ฉันคนเดียวด้วยเน
2: ี่
1: ย
2: แล้วพี่ปิวจะบ่นทำไมก็เป่ายิงฉุกแบ่งงานกันพี่ปิวได้งานนี้เองนะ
1: ไม่จริงอ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนนะง่วง
2: นี่หยุดเลยไอ้ลิงยักษ์ไอ้ลิงยักษ์
1: อะไร
2: จะไปนอนได้ยังไงไปอาบน้ำก่อนดูดิเหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้ว
3: จะซักแห้งเหรอ
2: นี่สกปรกไปเร็วๆได้แล้วไปได้แล้ว
1: อีบ่นจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใครได้เป็นเมียนะสวยสวยแน่นอน
2: บอกให้ไปอาบน้ำไม่ได้ให้นั่งพี่ปิวไปอาบน้ำไอ้ลิงยักษ์อย่าเพิ่ง

0: นี่คุณมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะทำไมไม่กลับห้องตัวเอง
1: ก็แค่คิดว่าไหนๆเราก็ต้องวาร์ปอินเดอะฝันด้วยกันแล้วใช่ป่ะเลยแบบมานั่งรอตรงนี้ดีกว่ามันก็สะดวกดี
0: อยากอยู่ในความฝันด้วยกันว่างั้นเถอะ
1: บ้าใครไม่อยากอยู่ในความฝันกับคุณ
0: นี
1: ่
0: เห
1: ็
0: นคุณเตรียมไว้ให้
1: มึงวางมันอยู่แล้ว
0: นี่คุณจะทำอะไรอ่ะก็ถ้าจะนอนมันนอนที่ห้อง
1: ห่วงจริงๆเลยนะไม่ได้จะนอนจะนั่ง
0: เห็นจุดเลยไหม
1: จริงเหรอ

0: ให้เราอยู่ในความฝันเนี่ยแล้วลุงหายไปไหนลุงลุง
1: มาพูดเหมือนเดิมอุ้ยเพิ่มเติมคือเกือบสู่ขีดนะดิ
0: คุณคุณทำไมสภาพแบบนี้อ่ะ
1: ก็เพราะฉันวามาใช่ปะฉันก็ตกน้ำตรงนู้น
2: ดีแล้วที่น้ำมันตื่นนะไม่งั้นป่านเนี่ยนอนยิ้มหรอ

0: ทำไมคุณไม่ตกน้ำบ้างอ่ะ
1: สมน้ำหน้า
0: ต้องช่วยเรา
1: ให้มันออกให้หมดไงนิดเดียว
2: ไปลูกหมาตกน้ำ
0: รอด้วยโอ้ยอาคนเดียวไง
3: ไป

0: แกเป็นใครมาก่อนนี้ได้ไง
1: วุ้ย
2: โอ๊ยมีลูกเพียบข้าเท่านั้นที่รู้ถามมาเกาะสวรรค์บอกมาพวกเองเป็นคนหรือพี
1: ่เป็นคนคนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ่ะดูเนี่ยดูคน
3: แตะก็ได้นะ
1: เพื่อนโปะฟังนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงว่าเรือมันโดนพายุมันก็ซัดมาติดเกาะเนี่ยอู
2: ้พ่า
1: อู้ตาย
2: วิ่งเกี่ยวมาซะงั้นเดี๋ยวพวกเองรู้จะฆ่าได้ไงชัดเลยผีแน่ๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผีก็เมื่อกี้ปู่ดูพี่คนเนี้ยเขาเรียกว่าโป๊ะไงก็เลยเรียกตามอ่ะจริง
0: จ้องหน้าแบบนี้หน้าฉันเหมือนญาติผู้ใหญ่แกเลยไงฮะ
4: ใช่เหมือนใครบางคนที่ผมรู้จัก

0: จะมีใครเจนกับนะจ๊ะพ่อโถคือจะบอกว่ามันจะมีใครที่ไม่รู้จักร่วมกับโป๊ะนักล่าสมบัติชื่อดังแห่งน่านน้ำทะเลดาวบ้างอ่ะใช่ป่ะ
1: น้าสงสัยอยู่ดีหรือจะเป็นสายเสี่ยกิมส่งมาตามหาลูกพี่
0: หรือว่าตอนนี้ปู่ล่วงเขาขโมยหน้ากากจากพ่อของเสี่ยอีชัยมาแล้วอะ
1: ไอ้เสี่ยกิมป้าประกาศไปทั่วว่าถ้าใครนำหน้ากากชิ้นที่ซ่องคืนจากลูกปีดายจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยคนนั้นก็ถึงเข้าใจผิดกันไปหมด
2: ใครจะว่าข้าเป็นโจรก็ช่างถ้ารู้ว่าหน้ากากอยู่ไหนก็คงดี

0: พี่ฉลามกับลุงยังหลับอยู่เลยเห็นว่าชายเท่นหอมลากไม้อีกแล้วฉันว่านะสองคนนั้นน่ะต้องติดแล้วแน่แน
1: ่อืมฉันก็ว่างั้นแหละ
0: นี
1: ่อะไรอ่ะ
0: เฮ้ยพี่ปิวคนนี
1: ่คนนะ
0: เฮ้ยไปช่วยเร็วเข้าไป
1: น
0: ี่
1: ไปยังวะเนี่ย
2: ทีนี้ที่ไหน

0: คุณคุณรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอทำไมร้องได
1: ้ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆทำนองก็เข้ามาในหัว
2: ยา

0: สนับสนุนโดย Dove UV Repair and Grow
1: ว้าวหนังเงือกแน่ๆเลยลูกพี
0: ่เฮ้ยใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: อ๋อ
7: ต้องบีบเต็มแปรง
8: เพื่อฟูรายที่แม่

0: ึง10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์มิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ํา300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
2: ่ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
4: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
3: คิดถึงครับ
4: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
5: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
4: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
3: โอ้ยผมจะไปเรียนต่อครับ
6: Coding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ขอโทษนะฝนพี่ทำให้ฝนรู้สึกไม่สบายใจแต่พี่รักฝนมากถ้าให้พี่เลิกแล้วพี่คงทำไม่ได้
9: แล้วฝนเป็นผัวเมียกันแล้วหลอกตลอดใช่ไหม
6: สองหัวใจจันทร์ 20:30 น.ตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
11: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
12: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
13: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
14: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
15: สนับสนุนโดยกาเนเย่คลินิคอลเซรั่ม
16: คุณรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอไม่ร้องได
17: ้ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆทำนองก็เข้ามาในหัว
18: ยาทุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกลเข้าไป

0: อะไรเนี่ยตื่นก่อนอีกแล้วไม่ทันได้ถามสักที
1: คุณ
0: ฮะ
1: คุณเคยเจอเขามาก่อนเหรอ
0: ใช่ฉันเคยเห็นเขาในฝัน

0: วกเขาเป็นใครกันแน่
1: ดีถ้าตามตำนานอะผู้ที่มีหน้าที่นำวิญญาณจากหน้าน้ำนี้ไปส่งยันพบหน้าก็คือ
0: ชนเผ่าทะเลดาว
1: ใช่เมื่อกี้เขาพูดว่าอย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างไกล

0: อย่าบุกรุกดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรย่างกายเข้าไปคุณรู้มันหมายความว่าไงอ่ะ
1: เขาต้องการเตือนบางอย่างกับเรา
2: เรื่องอะไรอ่ะ
3: พ
2: ี่
3: ฉลามพี่ฉลาม
4: ไม่ล้าง
3: พี่ฉลามลงช่วยกึ๊ก
5: มาตกใจหมดเลยนึกว่าไอ้มุกโธ่เอ้าเสี่ยแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะเสี่ยหรือว่ามาถ่ายน้ำมันเครื่องหรือปลูกต้นรักที่นี่กันแน่เนี่ยฮะเสี่ย
2: ฉันไม่น่าขอตามเสี่ยมาประจนภัยด้วยเลยไปจะเจอตลาดซะอีกเนี่ย
5: แม่โ
2: อ้โหเนี่ยเหรอคะคนนำทาง
6: มีแต่ตะโป้กับผู้บรรพบุรุษเท่านั้นแหละครับที่รู้ทางไปกอดสวรรค์
7: ตะโป
5: ้ครับผม
7: เว้ยหน่อย
5: นี่เสี่ยไอติมไม่มีเอากล้วยสติ๊กไปก่อนก็แล้วกันนะเสี่ยเดี๋ยวปิ้งกินได
6: ้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือยังไงนะบนเรือฉันมีเหล้าของโปรดแกเพียบเลย
5: โอ้ยจริงเหรอเสี่ย
6: ยกให้หมดเลยครับว่าแต่ต้องมีข้อแรก
5: ว่าหมา
6: แกต้องพาฉันกับคุณลูกปัดไปเกาะสวรรค์
5: เกาะสวรรค์เฮ้ยไม่มีปัญหาจัดไปเสี่ย
6: เยี่ยม
8: ฉลาดเริ่มโป๊ะฉลาดไม่ลืมโป๊ะฉลาดไม่ลืมโป๊ะหาเครื่องวิทยุติดต่อเรือหลวงโป๊ะไม่ได้เลยพี่ว่าปุ๊บเป็นยังไงบ้าง
2: ยังหลับอยู่เลยจ้ะสงสัยคงจะเพลียมาก
0: เก๊ะเดี๋ยวนะมุกออกเรือมากับเพื่อนโป๊ะแต่ว่าทำไมมาที่นี่คนเดียวอ่ะ
8: หรือว่าลุงโป๊ะเจอพายุซัดเรือแตกแล้วอ่ะ
3: ลุงโป๊ะล่องเรือไปทั่วหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอก
2: ตื่นตูมไม่ก็ตายไม่ได้
8: คนมันกลัวนี่หว่าน
0: ั่นกระเป๋าใครอ่ะ
2: กระเป๋ามุกไง
0: ทำไงดีเนี่ย
8: พ
2: ี่ปิ้ว
8: จะทำอะไรของคนอื่นเสียมารยาท
3: พี่ช่างมันฉันจะดูว่ามีอะไรในกระเป๋า
8: เฮ้ยมันเสียมารยาทนะจริง

0: back. Oh,
1: what? Yeah.
0: What?
2: Oh, move, move, move.
0: Hey, ma, ไปแล้ว

0: มาโผล่ที่นี่อีกแล้วอ่ะจำได้ป่ะ
1: ที่เดิมอ่ะ
0: เฮ้ยแล้วคราวก่อนปู่เขาจับอะไรได้อ่ะ
2: ลูกแม่มีอะไรติดอวนก็ไม่รู้
0: นั่นไง

0: คุณแบบเนี้ยมันเรียกว่า lucid dream เคยได้ยินปะมันคือเรารู้ตัวว่าฝันแต่ว่าเราสามารถฝันต่อเรื่องเดิมได้ด้วยอ่ะ
1: ว้าวนางเงือกแน่ๆเลยลูกพี่ตายเป็นเสี่ยโกนแล้วเว้ยคราวเนี้ยอ้าวก็คนนี่ไม่เห็นมีห้างแบบนางเงือกเลย
0: ตาย
2: ถ้าทรายเคยเจอปู่ด้วงแล้วตอนนี้ทรายอายุเท่าไหร่กันแน่คุณ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
4: ถึงแดดถึงเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
5: ้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาโลว่าชูการ์ดราเฮลส์ครูบอยอร่อย
6: มันด
5: าเฮลส์ครูบอยโลว่าชูการ์ดหวานชื่นรื่นรม
7: Hello, warriors. It's war time.
8: Hello, warriors.
9: Warriors 20กว่าคน followers รวมกันเป็น10ล้าน
8: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
10: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นเนี่ย
11: เล่นอะไรกัน
12: กรี๊ดออกมาสิคะ
13: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
14: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
15: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
16: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
17: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
18: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
21: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: อ้าวก็คนนี่ไม่เห็นมีห้างแบบนางเงือกเลย
1: ตาย
0: ต้องใส่จะเป็นป้ายอะลูกพี่
2: โอ้โห
0: โอ้โหลูกพี
3: ่หลับสนิทจริงกับแบตหมดนะ
4: เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคิดไม่ถึงเลยว่ามุกจะหักหลังพวกเราทำไมต้องขโมยหน้ากากแล้วหนีไปทำให้พี่ฉลามต้องเดือดร้อนด้วย

0: แต่ช่วงหลังเนี่ยไอ้มุ้งมันดูเปลี่ยนไปนะหนูว่ามันมีความรัก
1: รู้ได้เหรอว่าคนมีความรักเป็นยังไง
0: รู้สิคนมีความรักมักจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักถึงแม้ไม่รู้ว่าความรู้สึกเนี้ยเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่แต่พอรู้ตัวอีกทีใช่มันก็คิดถึง
2: ความรักเอ่ยเจ้าอยู่ที่ใดบอกใจ
0: แล้วก็มองแต่หน้าคนคนนั้นเพียงคนเดียว

0: ไปได้เล่ามุกตื่นแล้วค่อยมาถามเรื่องหน้ากากไป
1: ติวติวว่า

0: ถ้าทรายเคยเจอปู่ด้วงแล้วตอนนี้ทรายอายุเท่าไหร่กันแน่คุณ
1: นั่นดิถ้าตอนนี้ของเก่าแบบนี้หู40ปีได้แล้วอ่ะทรายโอ้ my god คุณพี่คะนี่พี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดเนี้ยลูกปลาเป็นหลัก7แล้วเหรอที่ซึกปินเกลียวตลอดเลยอ่ะ

0: ำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันคุณภาพนี้มากเลยอะฉันว่าปู่คุณต้องมาวาดรูปพวกนี้ทิ้งไว้แน่ๆเลยอะเป็นคู่รักเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อทำได้แล้ว
0: คุณดูนะมันคือภาพในสมุดบันทึกปู่ดวงคุณจำได้ปะเนี่ย

0: ญิงในรูปนี้ชยาพิมป่ะ
1: ไม่รู้สิผมไม่เคยเห็นหน้าย่าหรอกหมายความว่าทั้งคู่รู้จักกัน
2: ฉันเป็นของเลยฉันเป็นว่าทรายอ่ะเป็นชนเผ่าทะเลดาวแน่นอน
3: ฉันจำได้นะทรายเขาเคยพูดเหมือนว่าเขาถูกขังหรือว่ากำลังคอยใครบางคนอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าใคร
1: แล้วเพราะอะไรทำไมทรายถึงถูกขังในทะเลวงกตอ่ะ

0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวีผิวยังใจบางอยู่โอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรวะเนี่ยอย่าแล้วเว้ยอย่าเป็นอย่างที่กูคิดเลยไม่กล้าไปมองเลย
1: สัตว์แค่หัวสัตว์
2: ไอ้บริวฆ่าเองหวย
0: โอ้โหนั่งหวีดกันท้าแดดไม่เกรงใจเลยนะไอ้หลา
3: เฮ้ยมาแล้วไอ้ลิงกัง
4: ฮะอะไร
3: ลุงโป๊ะลุงกับมุกขโมยหน้าตาเสียไปใช่ไปแล้วปล่อยให้พี่ฉลาดเป็นแพ้ได้ยังไง
4: พอแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ทันเฮ้ยแต่มุกกระสีมันไปเอามาได้ยังไงก็ไม่รู้มันพูดล่อข้าซะจนเคลิ้มเลยกินฮะนี่มันกินเทียนหอมจากรากไม้เรื่องแซงอยู่ว่าเคลิ้มเลย
0: เอ้า
3: ลุงพี่ชา
0: ไอ้หลาม
4: ไอ้หลามก็เคลิ้มด้วย
5: คนดีไหม
6: เธอยังไม่บอกเราเลยนะว่าเป็นใครอยู่เกาะไหนใช่นางได้หรือเปล่า
5: ไม่รู
6: ้หรือว่าเป็นชนเผ่าทะเลดาวในตำนาน

0: ให้ที่ช่วยรักษาแผล
1: ดอกไม้เรืองแสงนี่

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เราต้องบอกเรื่องทั้งหมดกับทุกคน
2: ท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าหินทั้ง18ก้อนนี้คืออะไร
3: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์บัวโบรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์บัวโบรับออยเมนต์
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: เคล็ดลับผมดู

าใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: เบิดพลังของคุณออกมาให้เต็มที่ครับ
1: สาธุ
2: คือพวก
3: ไม่ใช่คนนะคะเป็นพลังงาน
4: ศึกสมพลังเดอะพาวเวอร์เจอกัน 6:25 อาทิตย์นี้4ตุลาทัน
5: คุณไม่ไหวแล้วน้อง
6: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์น่ะป้าไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกอยู่หรือเปล่า
7: ป้า
8: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
9: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
10: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
11: โอ้ please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
13: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
14: สนับสนุนโดย
15: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
15: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go
17: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
18: ผิวด่วนต้องเมาคิส
19: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
20: ความรักเอ้ยจะอยู่นะ
21: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
22: ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเองนี่เล่นเอาข้าเนี่ยหัวใจลูกเป็นที่ตะตุ่มเลยกลัวจะเป็นอะไรพับผ้าสิแต่มันก็น่าสงสัยว่าใครวะพาเองมาที่นี่เนี่ย

ู้สึกเหมือนฉันกำลังดูพวกซีรีส์รักโรแมนติกอะไรอย่างนี้อยู่เลยอ่ะหูร่วงกำลังแอลซายอยู่แน่ๆถึงว่าไป

0: เราต้องบอกเรื่องทั้งหมดกับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ห้ามบอกให้ใครรู้ฉันจะทำให้เธอไม่เหลือใคร
0: ก็ที่เห็น
1: แม้แต่คนเดียว
2: จะทำร้ายตากับเพื่อนฉันเด็ดขาดเอาไปจากร่างฉันเดี๋ยวนี้เอาไป
1: ไม่จนกว่าฉันจะได้สิ่งที่ฉันต้องการจนกว่าจะได้สิ่งที่ฉันต้องการ
3: เหมือนหัวชะมัดมนุษย์ช่างดื้อดึงไม่ฟังคำเตือนห้ามไว้ให้เข้ามาในดินแดนที่มนุษย์ไม่ควรก้าวล่วง

ผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะครับผมขอโทษครับที่ความฝันพาผมมาที่นี่โดยไม่รู้ตัว

0: ท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าหินทั้ง18ก้อนนี้คืออะไร
1: ปฏิทินทวิทุติยภพทุก19ปีดินแดนมนุษย์และผู้บำเพ็ญจะเชื่อมต่อกัน

0: านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าหินทั้ง18ก้อนนี้คืออะไร
1: ปฏิทินทวิทุติยเพลงทุก19ปีดินแดนมนุษย์และผู้บำเพ็ญจะเชื่อมต่อกัน
0: ผู้บำเพ็ญท่านหมายถึงใครครับ
1: ชนเผ่าทะเลดา

0: โลกในความฝันที่เจ้าเห็นคือโลกที่จิตวิญญาณของพวกเจ้าหลงเข้ามา
1: หมายความว่าผมกับลุงเข้ามาอยู่ในความฝันของใครสักคนฝันใครเหรอครับ
2: เมื่อไหร่จะตื่นวะเนี่ย
3: พี่ฉลาม
2: ฉลาม
3: พี่ฉลามลุงพี่ฉลามลุงอย่าทำให้ฉันกลัวได้ไหมตลาดตลาด
1: ผมต้องรีบไปช่วยครับ
0: เมื่อวิญญาณสัมพันธ์กับร่างหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าร่างในโลกจริงจะได้รับผลดังเช่นกัน
2: เฮ้ยพลุกพลุก
3: อะไรคุณเนี่ยทำไมลุงสำลักน้ำแล้วทำยังไงดี
1: ท่านครับท่านโปรดชี้นำทางให้ผมด้วยได้ไหมครับว่าผมควรออกจากที่นี่ยังไง
0: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรขอเพียงมีจิตที่แน่วแน่กระแสน้ำที่เปรียบเสมือนดั่งโลหิตและประตูแห่งจิตจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในน่านน้ำนี้

0: กันตลอดกาล
1: ไม่ฉันไม่ใช่โบตันฉันไม่เคยมีใจให้ใครนอกจาก

0: ลุงลุงลุงลุงเปิดสิลุงลุง
1: ลุงเปิดสิลุง
2: โอ้ยไอ้ลาวไอ้ลาว
1: ลุงเปิดสิลุง
2: ไอ้ลาว
1: ลุง
0: อุ้ย

0: แล้วคุณช่วยได้ไหมอ่ะช่วยคุณลุงด้วย
1: ลุงเป็นเพื่อนของพวกเราเราก็เป็นเพื่อนของคุณด้วยอย่าปล่อยให้ลุงตายนะคะ
0: ใช่

0: ียงและนำเพลง
1: Samsung Galaxy Z Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
2: ้ขอให้ต้องแลกด้วยชีวิตกูก็ต้องเอากลับไป
3: คืนหน้ากากแล้วออกไปสิ
4: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกตอ่ะ
5: เพื่อดูแลชิ้นส่วนหน้ากาก
2: ถ้าอยากเจอเร็วไปด้วยกันเด็ดเสียเสีย
5: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
2: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนผีที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวเข้ามาเป็นต
4: ่ออย่าปล่อยพวกเขาเอาหน้ากากไม่ได้นะ
6: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
1: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree
7: โอ้โหเป่าอะไรของหนูเนี่ย
4: ที่นี่คือด้านในสุดของถ้ำสวรรค
8: ์โอ้โหถ้ำทะลม
9: คุณหมอรอด้วยเอา
4: เอ้ามันต้องอย่างนี้สิถึงจะสมแบบแบบอะไรอะพี่กลับเป็น
6: ถ้าไม่มีแล้วก็จะ
4: ขอโทษค่ะ

0: ู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์น่ะป้าไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกอยู่หรือเปล่า
1: ป้า
2: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
3: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
4: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
5: วิว please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
8: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
7: บางครั้งคือการรอคอย
9: เฮ้ยกลับแข็งกันเถอะ
7: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
10: อนงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
7: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
11: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
7: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500 เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus

ำรวจสถานการณ์น้ำย่านคลอง6วาสายล่างและเขตสายไหมพบน้ำไม่เข้าพื้นที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ป้องกันเต็มที่แต่น้ำยังลดลงไม่มากกรุงเทพมหานครใช้เรือโดยสารผลักดันน้ำจากคลองประเวศไปลงอุโมงค์บึงหนองบอนออกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อระดับน้ำในคลองประเวศลดระดับลงก่อนรับน้ำเหนือที่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและฝนระลอกใหม่ชาวหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวเขตหนองจอกรวมตัวสู้น้ำเสริมพนังกั้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำดันออกหลังเผชิญน้ำท่วมขังหลายวันศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเตือนประชาชนลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้เตรียมมาตรการรองรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ DSI ร่วมกับปปส.จับเจ้าของเรือประมงที่ระนองเกี่ยวพันกับการฟอกเงินยาเสพติดให้สามีชาวเมียนมายึดเรือ50ลำทรัพย์สินร่วม77ล้านบาทเบื้องหลังรับจ้างลำเลียงไอซ์ข้ามชาติทางน่านน้ำสากล

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพระราชสวัสดีที่1ตุลาคมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในฉากที่เดี๋ยวสักครู่แผนที่น้ำคลองของกทมจะขึ้นมาวันนี้ผมมาอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะพยายามหาคำตอบนะครับว่าน้ำที่ท่วมอยู่ทางตะวันออกของกทมตอนนี้จะท่วมนานแค่ไหนและคำเตือนเรื่องน้ำเหนือจะกระทบกับบริเวณนี้หรือไม่นะครับวันนี้เราได้เห็นความพยายามกทมนะครับที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมขังเนี่ยหลายวิธีการหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยครับใช้เรือที่เป็นเรือโดยสารธรรมดานี่แหละครับนี่อยู่ที่คลอง2ที่มาลอดใต้ถนนมวลโยธินหลังตลาดยิ่งเจริญนั่นเองนะครับโดยใช้เรือโดยสารติดกัน5ลำแล้วก็เดินเครื่องแบบนี้นะครับหวังว่าใบพัดของเรือจะช่วยให้น้ำมันเร็วขึ้นตรงนี้5ลำใต้ลงไปนี้ก็จะมีวัน10ลำนะครับผมถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บนเรือนี่น้ำมาจากคลอง2แล้วก็มาถึงคลองบางเขนบางบัวแถวนี้จะลงไปที่คลองลาดพร้าวลงส่วนหนึ่งไปแสนแสบส่วนหนึ่งก็ลงไปทางคลองบางซื่อออกเจ้าพญาเหมือนกันนี่เป็นความพยายามที่เราเริ่มเห็นวันนี้เพราะเรือกลุ่มนี้เพิ่งมาเมื่อคืนนี้เองนะครับวันนี้ผมตระเวนดูเหนือจากจุดนี้ขึ้นไปเดี๋ยวจะให้ดูครับวันนี้ผมไปดูที่บริเวณที่คลอง2นี่คือคลอง1คลอง2นี่6วาสายล่างฝั่ง6วาสายล่างนะฮะส่วนหนึ่งจะไปนู่นแม่น้ำเจ้าบางปะกงและฝั่งนี้ก็จะลงมาทางที่เรืออยู่เมื่อสักครู่นี้ออกมาทางนี้นะครับออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้ด้วยนะครับจุดนี้เป็นประตูระบายน้ำเพื่อตอบคำถามนะครับว่าน้ำจากข้างบนคลอง1คลอง2ที่ท่วมอยู่แถวคูคดลำลูกกาเนี่ยมันจะลงมาท่วมมาเติมสิ่งที่ท่วมอยู่แล้วตะวันออกหรือไม่ไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ที่ผมไปมาเมื่อบ่ายวันนี้ครับตรงนี้คือประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นะครับนี่มาเจอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่คุณสุรศักดิ์วัดสิงห์สวัสดีครับขึ้นอยู่กับสำนักระบายน้ำ
1: ใช่ครับผม
0: ประตูนี้ทำหน้าที่อะไร
1: ทำหน้าที่เปิดปิดระหว่างไม่ให้น้ำของทางปทุมเนี่ยลงไปที่ของพื้นที่ของกทม
0: อ๋อแล้วตอนนี้เปิดหรือปิดหรือว่าเปิดกี่บานยังไง
1: ตอนนี้ปิดอยู่ครับประตูปิดอยู่ครับ
0: แปลว่าน้ำที่ไปจากคูคดจากฝั่งเหนือขึ้นไปปทุมเนี่ยเข้าไปกทมไม่ได้ตอนนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะพื้นที่ข้างล่างยังไม่แห้งทางผู้บริหารยังไม่สั่งเปิดลงไป
0: อ๋อยังไม่ให้เปิด
1: เขาจะกู้ข้างในก่อน
0: กู้ข้างในก่อนน้ำจากเนี่ยเมื่อผ่านนี้ไปมันจะไปไหนครับเนี่ย
1: ผ่านจากนี้มันจะไปทางสะพานใหม่แล้วก็ไปทางบางบัวคลองบางบัว
0: อ๋อมันเลยไปคลองบางบัว
1: แล้วก็ไปทางลาดพร้าวคลองลาดพร้าว56แล้วก็ลงไปทางแสนแสบแล้วจะมันจะมีเครื่องสูบอยู่ตรงอุโมงค์พระรามเอ้ยสถานีพระโขนง
0: อีกส่วนหนึ่งเจ้าพญาไป
1: อีกส่วนหนึ่งคือไปอุโมงค์พระราม9
0: ก็ลงเจ้าพญาอีกฝั่งทางโน้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นสถานการณ์เป็นแบบนี้มากี่วันแล้วเนี่ยน้ำแบบตึงๆกันอยู่อย่างนี้
1: อันนี้เริ่มขี้คายเยอะแล้วครับตอนนี้ด้านนอกอยู่เมื่อ2วันที่แล้วอยู่ที่2เมตร
0: อ๋อแล้วตอนนี้
1: เหลือ1อยู่1เมตร98
0: 1เมตร98ก็ทางนั้นลงมาเยอะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าสถานีนี้เนี่ยปิดเลยตอนนี้นะไม่มีน้ำไหล
1: ใช่ครับ
0: แต่มีน้ำไหลออกมาจากข้างๆนะเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ระบบนี
1: ้ของระบบท่อมันระบายออกจากไอ้พื้นที่ชาวบ้านที่มันล้นเข้าไปตอนที่ว่าน้ำมันพริก
0: ๆโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: คุณ
0: สุ
1: ร
0: ศักดิ์ครับสวัสดีครับล่าสุดผมตรวจสอบไปที่ท่านรองผู้ว่าวิษณุนะครับประตูระบายน้ำตรงคลอง2ตัวนี้ความจริงยกขึ้นมาประมาณ10เซนแต่ว่ามันสังเกตข้างบนไม่ได้10เซนแปลว่าน้ำข้างบนเนี่ยรอดลงมาข้างล่างได้อยู่10เซนแต่มองแทบไม่เห็นนะครับว่ามีน้ำมันไหลก็แปลว่าพยายามกันเต็มที่ไม่ให้น้ำเข้าสู่ในเขตพื้นที่ชั้นในจุดคลอง2ที่ผมอยู่นะครับนี่คือ6วาสายล่างนี่เป็นแนวที่กั้นไม่ให้น้ำลงมาทางนี้เลยนะครับหลังจากว่าสายล่างติดกันเนี่ยจะเป็นถนนสายไหมไม่มีในแผนที่สายไหมนี่จะยาวนี่เลยครับสายไหม43เมื่อคืนนี้มีปัญหาเพราะว่ามีความพยายามจะกั้นไม่ให้น้ำจาก6วาสายล่างมาท่วมถนนสายไหมแต่ว่าที่สุดมีประชาชนมาต่อต้านก็กั้นไม่ได้บริเวณนี้มันจะมีคลองลำรางอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้น้ำลงมาข้างล่างเดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งที่มันมีประตูระบายน้ำแล้วมีคลองลำรางนะครับคลองหม้อแตกไปดูว่าที่นั่นเขาบริหารจัดการยังไงน้ำลงมาได้หรือไม่ครับ ครับผมตะเวนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้ผมพยายามจะดูระดับน้ำในคลองหกวาสายล่างเพราะว่านี่เป็นเส้นเลือดสำคัญที่จะถ่ายน้ำออกจากด้านบนแถวๆนี้ลงแม่น้ำบางปะกงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสภาพของหกวาสายล่างที่รับน้ำมาจากคลอง2คลอง3จุดที่ผมยืนอยู่นี้อยู่ระหว่างคลอง3กับคลอง4เพราะฉะนั้นสายระบบน้ำที่มาจากคลอง2คลอง3คลอง4 5 6เนี่ยมันก็จะลงมาแถวนี้ครับแต่ว่าถ้าดูสิครับน้ำในคลอง6วาสายล่างค่อนข้างนิ่งเลยคือถ้ามันมีการระบายเร็วเนี่ยมันจะเห็นน้ำเดี๋ยวแม้ผักตบพวกเนี้ยมันต้องวิ่งหรือเศษขยะต้องเคลื่อนอันนี้เราเห็นน้ำนิ่งเลยน้ำนิ่งนะฮะตรงนี้คือประตูระบายน้ำคลองหม้อแตกเนี่ยที่เราไปอยู่ด้านบนเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าเขาไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยฮะไม่เปิดเลยนี่อยู่สังกัดสำนักระบายน้ำกทม.นะครับอย่างที่ผมอธิบายหลายครั้งนะครับว่าน้ำจากคลอง6วาสายล่างจะไม่ได้ถูกอนุญาตให้เข้ากทม.ไม่ว่าจะอยู่เส้นไหนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจากฝั่งคูคดจากฝั่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งโมนเนี่ยจะต้องมาถูกดักด้วยคลองหกวาสายล่างสถานเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราเห็นน้ำอยู่เนี่ยจะได้เห็นว่าน้ำมันพอมีแรงยังไงนะครับรถข้างหน้านั้นเป็นรถเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำพอดีมาเจอกันตรงนี้พอดีเขาก็ตะเวนดูสถานการณ์สังเกตคือผมตะเวนดูสายน้ำให้ทุกคนได้เห็นไหมฮะน้ำในคลองหกวาสายล่างมันนิ่งแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยน้ำออกไปจากคลองหกวาสายล่างยังบากท่วมถนนแล้ววิ่งลงทุ่งเนี่ยแปลว่าน้ำพยายามถูกถ่ายออกมาจากด้านเหนือแล้ววิ่งไปตามคลองหกวาสายล่างแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำปลายคลองเนี่ยมันไม่ได้ดูดเร็วพอสังเกตว่าน้ำเดี๋ยวนี้เข้าทุ่งนะครับตรงไหนที่มีที่รกร้างว่างเปล่าก็จะกลายเป็นทุ่งรับน้ำไปโดยปริยายเนี่ยครับเมื่อเต็มทุ่งแบบนี้แล้วก็คงจะไปตามบ้านเรือนคนนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกของกทม.ในช่วงเวลาที่น้ำท่วมผ่านมาหลายวันแบบนี้ครับเนี่ยครับหกวาสายล่างนะครับถ้าอยู่ในแผนที่จะเห็นว่าน้ำมันข้ามมาไม่ได้ถัดจากหกวาสายล่างผมวิ่งรถย้อนคลอง3ในนี้ไม่มีคลอง3มันมาตัดมาคลอง6เลยในแผนที่ผมวิ่งเลียบคลอง3น้ำท่วมตลอดแนวคลอง3มาถึงคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อดูว่าน้ำในคลองรังสิตเนี่ยมันจะลงมาในคลอง3ลงมาเติมแถวนี้หรือไม่ไปดูประตูระบายน้ำที่ปากคลอง3ตรงใกล้ๆกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับผมเริ่มมาดูต้นน้ำอยู่ที่คลอง3ด้านที่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อให้คนที่กำลังกลัวว่าเวลาน้ำเหนือจะมาน้ำเหนือจะมาเนี่ยมันจะกระทบท่านหรือเปล่าพูดได้เลยนะครับเห็นนี่จะชัดเจนนี่คือประตูระบายน้ำปากคลอง3นะครับปากคลอง3ท่านเห็นไหมครับน้ำเนี่ยถูกสูบจากข้าง

0: ในคลอง3ออกมาไม่ได้ปล่อยน้ำจากคลองรังสิตเข้าไปในเมืองนะครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลกรมชลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ยอมให้น้ำเข้าไปในเมืองเด็ดขาดตรงนี้ชัดที่สุดปากคลอง3จะเห็นว่าดูดน้ำออกจากคลอง3กลับออกมาที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ฝั่งนี้นะครับนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทางโน้นไปนครนายกนะฝั่งนี้ไปประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ลงเจ้าพระยาแต่ดูน้ำในขณะนี้เท่าที่ผมพยายามสังเกตน้ำจะไหลลงไปทางประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่รังสิตไม่ได้ย้อนกลับไปทางนครนายกนะครับนี่ชัดเจนนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำเวลานี้ราชการกำลังที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพฝั่งตะวันออกให้ได้มากที่สุดทุกวิถีทางถ้าผ่านน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วขังอยู่ในบริเวณคลอง3ตรงนี้ลง6วาสายล่างออกแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงแต่ส่วนที่อยู่ค้างอยู่ทางนี้ตรงนี้ก็สูบกลับออกมาทางนี้หวังว่าถ้าฝนไม่เติมจะดูดน้ำที่ท่วมอยู่ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆลงมาที่คลองแล้วจะออกมาทางนี้จะค่อยๆลดลงถ้าฝนไม่ลงมาครับ
1: นั่นแหละครับเป็นคำตอบนะครับชัดเจนบริเวณพื้นที่ที่ต่อเนื่องปทุมลงไปถึงกรุงเทพเขตปทุมลำลูกกาคูคดเนี่ยมันเชื่อมกับกรุงเทพที่ดอนเมืองกับสายไหมเพราะฉะนั้นสายไหมคืนนี้อาจจะยังท่วมอยู่แต่ว่าถ้าเห็นตามนี้น้ำจะค่อยๆลงสู่ระดับคลองคุณธีรุตนะครับผู้สื่อข่าวสามมิติไปดูแผนการระบายน้ำล่าสุดของกรุงเทพมหานครในวันนี้ครับไปดูที่จุดตัดคลองประเวศบุรีรมย์กับคลองหนองบอนเขตประเวศและก็สวนหลวงนะครับดูจากแผนที่คลองประเวศก็จะพบว่าพื้นที่รับน้ำนี่เป็นอีกแผนที่นึงนะครับนี่คลองประเวศบุรีรมย์รับน้ำมาจากคลองแสนแสบคุณธีรุตไปยืนอยู่แถวๆนี่นะอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆบึงหนองบอนถ้าดูแผนที่นะครับเขาไปยืนรายงานอยู่ตรงนี้รับน้ำมาจากแถวข้างบนนี้บึงหนองบอนจะมีอุโมงค์ยักษ์นะครับมืออุโมงค์ยักษ์แล้วก็วิ่งมาออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถวแถวบางจากตรงคลองบางอ้อนะครับเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ย่านนี้จะใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะดึงน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้ในรายงานคุณธีรุตนิมโรธรรม
2: คุณกิติครับผมอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับบริเวณปากคลองหนองบอนนะครับในเขตของพื้นที่ประเวศครับตรงจุดนี้ก็คือคลองที่รับน้ำนะครับมาจากพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแม้ปริมาณน้ำนะครับในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจะลดลงจากช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ดีครับตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับใช้วิธีทำทางด่วนน้ำพิเศษครับเอาเรือโดยสารนะครับจากคลองแสนแสบมาจอดครับเพื่อขวางทางน้ำแล้วก็ใช้ใบพัดเรือเนี่ยครับผ่านน้ำผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ช่วงนี้ครับเพื่อที่จะให้ไหลไปตามคลองหนองบอนครับไปสู่พื้นที่แก้มลิงบึงหนองบอนนะครับแล้วตรงจุดนั้นครับก็จะมีอุโมงค์ยักษ์ครับที่ใช้ระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้
3: จุดนี้เป็นคลองสายหลักที่รองรับน้ำจากคลองย่อยหลายสายซึ่งมีระยะทางคดเคี้ยวยาวหลาย10กิโลเมตรบริเวณช่วงท้ายคลองค่อนข้างลาดทำให้การระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำได้ช้าการผลักดันน้ำจากบริเวณนี้เข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนในลักษณะบายพาสด้วยกำลังสูบที่มากถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มวลน้ำไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วกว่าการปล่อยให้น้ำไหลไปตามปกติทางคลองประเวศอีกจุดหนึ่งคือบริเวณคลองบ้านม้าจุดนี้เป็นหนึ่งใน3จุดที่กรุงเทพมหานครปรับแผนการสูบน้ำสองทางโดยระบายไปทางคลองแสนแสบและย้อนกลับมาทางคลองประเวศเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่จากระดับน้ำที่เอ่อล้นและลดภาระของคลองเช่นตัวอย่างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่จุดนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำบริเวณถนนพัฒนาการโดยยังมีน้ำเต็มพื้นที่ขนาด38ไร่ในโรงเรียนจนล้นออกไปบริเวณซอยพัฒนาการ58ทั้งหมดนี้เป็นการลดภาระของคลองประเวศบุรีรมย์ที่ตอนนี้ระดับน้ำก็สูงเกินตลิ่งอยู่ที่55เซนติเมตรนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าหลักการคือระดับน้ำในคลองหลักต้องลดลงก่อนคลองสาขาจึงระบายได้จากนั้นน้ำในชุมชนก็จะระบายออกมาได้ตามลำดับซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ตั้งแต่เขตลาดกระบังขึ้นไปจนถึงเขตสายไหมลดลงได้เร็วขึ้นส่วนภาพ

0: แล้วก็มีการวางมาจนถึงที่คลองหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้น้ำไหลวนเข้ามาในชุมชนอีกหากท่อซิ่งพญานาคเดินเครื่องเต็มกำลังก็คาดว่าน้ำจะลดลงภายใน1วันนะแต่อาจจะมากกว่าที่แฟลตคลองจันทน์นะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่กว้างกว่าค่ะส่วนชุมชนเคหะร่ม9น้ำท่วมมา7วันแล้วค่ะก็พบว่าน้ำลดลง 20-30 ซมนะคะแต่ก็ยังมีระดับสูงกว่า1เมตรซึ่งตั้งแต่หน้าเขตร่ม9 37ไปถึงตลาดเกรียงไกรยังต้องใช้เรือและรถยกสูงรวมถึงพื้นที่ชั้นในของเขตร่ม9นะคะก็ยังมีผู้ประสบภัยเดินลอยคอมารับอาหารและบางส่วนก็มาดูท่อซิ่งพญานาคเพราะมีความหวังว่าน้ำจะลดลงซึ่งในช่วงค่ำนะเราก็นั่งเรือไปกับกลุ่มลูกเต๋าจากวัดโพทองนำเรือไปสำรวจในช่วงกลางคืนบริเวณแฟลต1ถึงแฟลต4ก็พบว่าฝั่งแฟลตมีไฟฟ้าส่วนฝั่งบ้านยังไม่มีไฟฟ้าระหว่างนั้นนะคะเราก็เห็นแสงไฟฉายมาส่องขอความช่วยเหลือพร้อมเสียงตะโกนต้องการยาค่ะจึงเข้าไปสอบถามทุกคนบอกว่าต้องการยาน้ำกัดเท้าและยาอื่นๆนะตอนนี้นอกจากเท้าเน่าเปื่อยก็ยังมีอาการไข้แล้วก็น้ำท่วมมา7วันทุกคนเริ่มสุขภาพไม่ดีซึ่งหายายากมาก
1: ต้องการยาค่ะต้องการทำพาดผู้ใหญ่ต้องการ
2: ถ้าเกิดน้ำลงก็ยัง
1: แล้วก็อาหารแห้งค่ะตอนนี้ยังไม่มีมาหน่วยงานมาช่วยเลยค่ะรออยู่ตั้งนานแล้วค่ะน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะ
3: ข้างหลังตึกเนี่ยขยะเต็มเลยค่ะขยะเน่าด้วย
0: ข้างหน้ามีท่อซิ่งพญานาคแล้วดีใจไหม
3: ดีใจมาก
1: ดีใจมาก
3: เลยพรุ่งนี้หวังว่าน้ำเราจะยุบถึงนักแข่งก็ได้คือให้เราออกไปข้างนอกได้มันเหมือนติดเกาะเนาะ
0: ค่ะ3มิติมียาที่หาซื้อมาจากร้านขายยาต่างๆนะคะจึงนำมามอบให้กับผู้ประสบภัยทุกคนต่างดีใจเพราะเป็นที่ต้องการอย่างมากรวมถึงยาดมเหมือนช่วยชีวิตเลยค่ะเพราะว่าน้ำเน่าเหม็นจนเริ่มขมคอและขยะก็มีมากขึ้นแม้ว่าในแฟดจะเริ่มมีน้ำประปรายใช้ในวันนี้แต่6วันที่ผ่านมาต้องใช้น้ำเน่าเข้าห้องน้ำจึงหวังว่าท่อซิ่งพญานาคจะช่วยให้น้ำลดโดยเร็วค่ะ
4: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ
0: กว่า
4: ข้าวอยู่ตอนนี้จ้าดีใจ
0: ก็ฝากความหวังไว้ที่ท่อซิ่งไหม
4: ฝากค่ะหวังว่าคืนนี้จะได้เฮกันอีกครั้งค่ะ
5: ขอบคุณทีมงานช่องสามด้วยนะคะ
6: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูสาวได้
7: ด้วย
6: ได
7: ้ด้วยมาให้ถูกด้วยกัน
0: มีไหมยาดมดีใจไหม
4: ดีใจจ้า
5: ที่แหละขอบคุณเป็นงานช่องสามมากๆนะคะ
0: ที่หมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวถนนสุวินทวงศ์44เขตหนองจอกน้ำท่วมมา7วันแล้วค่ะซึ่งน้ำท่วมขังที่ยาวนานก็เริ่มเน่าเหม็นนะคะและล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย1รายขณะเดียวกันนะคะคณะกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้านก็พยายามที่จะต่อสู้กับน้ำนะคะด้วยการสร้างแนวคันดินและจ้างเครื่องสูบน้ำพญานาคมาสูบน้ำออกไปค่ะแต่ถ้าหากว่ายังมีฝนแล้วก็ระดับน้ำในคลองยังสูงก็อาจที่จะไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้จึงอยากที่จะให้หน่วยงานรัฐมาช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรและแนวทางแก้ไขปัญหาค่ะคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวถนนสุวินทวงศ์44เขตหนองจอกจ้างเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหลังน้ำท่วมขังนานกว่า7วันแล้วน้ำเริ่มเน่าเหม็นและไม่ลดลงเลยทางนิติบุคคลได้ทำแนวคันดินไว้แล้วอย่างที่เคยทำเมื่อน้ำท่วมปี2554ซึ่งป้องกันน้ำท่วมได้เพราะมีเวลาเตรียมตัวในการรับมือกับน้ำเหนือต่างจากปีนี้ที่น้ำท่วมฉับพลันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองบึงขวางและคลองอุตภายังสูงกว่าทำให้ไม่สามารถสูบออกได้แต่หลังจากทำแนวคันดินก็จะใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำในทันที
8: ซึ่งหมู่บ้านเราติดคลองอยู่สองด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยติดคลองบึงขวางอีกด้านหนึ่งติดคลองอุตภานะครับวิธีการก็คือเรากั้นคันดินนะครับเมื่อปี54นี่แหละเรากั้นสูงเท่านั้นเลยเพราะกะว่ามันไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็สูบน้ำออกแต่คราวนี้นะครับน้ำข้างนอกที่อยู่คลองบึงขวางหรืออุตภาเนี่ยมันสูงกว่าคันดินที่เตรียมไว้นะครับแล้วพอมาดูสภาพจากปี54มันไม่มีการที่ดูไม่ได้มีการระวังตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแนวคลองบางส่วนมันน่าจะมีการพังทลายคือหมู่บ้านเนี่ยติดชายคลองเนี่ยประมาณเกินกว่า1กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่พังเนี่ยทั้งหมดน้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาเราก็พยายามสูบออกเท่าที่เราเต็มกำลังเครื่องสูบเรามีประมาณ4-5จุด4-5ตัวสูบทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ

0: มันก็ไม่ลดลงครับมันก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนที่ว่าทํายังไงน้ําเนี่ยมันก็ไม่ออกมันนิ่งพอมันนิ่งมันก็เริ่มตอนนี้ถ้าคุณยามเห็นว่ามันจะเริ่มเน่าแล้วตอนนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยคือน้ําในคลองด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะระดับนิ่งมากเหมือนไม่มีการระบายไปปลายทางเลยอันนี้เป็นเรื่องหนักๆเลยที่เดือดร้อนมากๆเพราะเราเท่ากับเราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
1: หมู่บ้าน Royal Park View เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเขตหนองจอกที่ไม่ต่างจากหมู่บ้าน Floral View ที่ข่าว3มิติได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้โดยมีไม่ต่ำกว่า800หลังคาเรือนสภาพน้ำท่วมถนนสูงรถเล็กไม่สามารถใช้ได้ทางคณะกรรมการนิติบุคคลได้ประสานรถทหารมาวิ่งบริการ2คันตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 18:30 นทำให้ยังพอออกมาซื้ออาหารได้และจะจัดการเรื่องขยะให้ทางสำนักงานเขตหนองจอกมารับทุกเวลา 17:00 นแต่หากน้ำต้องท่วมขังนานก็จะเริ่มมีปัญหาแน่นอนจึงอยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนเครื่องจักรมาช่วยระบายน้ำด้วยพอเหลือเพียงไม่กี่พื้นที่ในเขตหนองจอกที่น้ำท่วมหนัก
0: เพราะในส่วนที่เกินกำลังเรานะครับเราไม่มีเครื่องจักรหนักหรือกำลังคนที่จะเข้ามาวางแนวกันคันกั้นน้ำที่ริมคลองที่ผมว่าเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยชะลอน้ำตรงนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเอาอะไรเข้ามาเป็นถุงทรายหรือเป็นบิ๊กแบ็คอะไรเงี้ยมาวางเนี่ยขอให้น้ำที่เข้าในหมู่บ้านเราน้อยกว่าที่เราสามารถระบายออกไปได้เนี่ยมันจะลดความเดือดร้อนไปได้เยอะนะครับเพราะเราใช้เครื่องสูบเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: นี่จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ต้องสู้กับน้ำกันตามลำพังซึ่งหมู่บ้าน Royal Park View ยังดีกว่าหมู่บ้าน Floral View เพราะที่นี่มีคณะกรรมการนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการได้แก้ไขปัญหากันเองแต่ก็เพิ่งตั้งมาไม่ถึง1ปีจึงอาจจะยังไม่สามารถทำได้เต็มที่แต่ก็มีการจ้างรถแบ็คโฮมาทำแนวคันดินและจ้างรถท่อซิ่งพญานาคแต่การจัดการภัยพิบัติไม่ควรจะเป็นการรับผิดชอบของประชาชนสำหรับหมู่บ้านฟอร่าวิลหลังข่าวสามมิตินำเสนอข่าวเมื่อวานนี้วันนี้ทางผู้อำนวยการเขตหนองจอกซึ่งเป็นคนใหม่มาทำหน้าที่วันแรกแทนคนเก่าที่เกษียณอายุได้ส่งถุงยางชีพและเพิ่มรถยกสูงมาบริการประชาชนในการเข้าออกเพิ่มขึ้นแล้ว
2: ท่อซิ่งพญานาคที่หมู่บ้าน Royal Park View ที่เขตหนองจอกจ้างมาก็เดินเครื่องแล้วนะคะก็กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านที่น้ำจะลดเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับที่เคหะร่มเกล้าคุณกิติเห็นไหมคะว่าที่ฉันยืนตรงนี้คือริมถนนนะเชิงสะพานน้ำยังประมาณ50เซนด้านในเนี่ยก็ยังลึกประมาณอกแล้วก็เห็นรอยรถเนี่ยน้ำลดไปนิดเดียวเองในขณะที่น้ำนะคะสีดำเน่าเหม็นเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่ากลิ่นติดจมูกแล้วก็เหม็นจนขมคอรวมถึงนี่นะคะขยะที่ลอยอยู่เต็มถนนเต็มน้ำนี่คือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดของเคหะชุมชนร่มเกล้าหากไม่ทำให้น้ำลดนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วนะคะแล้วก็ยาน้ำกับเท้านะคะหายากมากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นคือหน่วยแพทย์ที่จะมาคอยช่วยดูแลบริการประชาชนนะคะเรายังไม่เห็นที่จะมีหน่วยแพทย์มาช่วยตรงจุดนี้ด้วยนะคะหรืออาจจะเห็นตอนกลางวันนี้ฉันไม่ทราบนะแต่มาตรงนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วก็หลายคนยังถามหายาน้ำกัดเท้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะพี่ที่พายเรือนั้นน่ะพายเรือปะเอายาไปให้พี่สาวซึ่งมีกดไหลย้อนและมีอาการหลายโรคเลยดังนั้นเรื่องสุขภาพตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องที่เคหะร่มเกล้าไม่ต่างจากการทำให้น้ำลดค่ะคุณกิติคะ
3: ครับขอบคุณครับคุณธรรมนีครับข้อมูลล่าสุดจากพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับท่านที่จะเข้าไปช่วยนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICCให้แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มภาคกลางและลุ่มเจ้าพระยายังต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับจากการระบายน้ำเหนือที่ล่าสุดเดินทางมาถึงนครสวรรค์เขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำเพิ่มแบบขั้นบันไดกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ระดับเกิน 100% แล้วนะครับขอให้ประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยส่วนฝั่งตะวันตกเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับน้ำสูงขึ้นจากระดับการกักเก็บ2วันที่ผ่านมานะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC นำโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมผู้แทนกทม.นายเอกภพบอกว่าตามที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ ในขณะเดียวกันจากการพยากรณ์อากาศช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าปกติที่กาญจนบุรีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่7ถึง8ตุลาคมจึงต้องเฝ้าระวังและอัปเดตสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนกันต่อไปนายเอกภพบอกอีกว่าสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่จุดสูงที่สุดและส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้าแม่น้ำสแกกรังที่อุทัยธานีก็มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมในเจ้าพระยาน้อยลงโดยการปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะค่อยๆทยอยปล่อยขึ้นเป็น 2,300 โดยการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% แล้วมีการระบายลงมาที่พระนครศรีอยุธยาก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำและพื้นที่ราบให้อพยพรวมทั้งยกของขึ้นที่สูงนะครับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีที่จะระบายลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับน้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บน้ำไว้2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าฝนน้อยลงแต่ว่าเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มก็จึงเริ่มปล่อยน้ำออกมาขณะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติหรือกนช.ได้เพิ่มการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนซึ่งเมื่อดูมวลน้ำเดิมที่ปล่อยก่อนหน้านี้ก็ห่างกันพอสมควรนะครับก็จะไม่กระทบกับประชาชนมากนักนายเอกภพบอกว่าเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้าค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะโคมินไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมัน

0: นิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ

0: 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แล้วแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววัน

0: ที่เขามีเท่าไหร
1: ่โอ้ไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวกูสั่งให้ใหม่เหลือแบบ
0: อ่ะว่าไง

0: พี่อันที่พังมันเท่าไหร่อ่ะ
1: 20,000 กว่าบาทเอง
0: เอ้าทำไมไม่ให้มาตั้ง 50,000
1: อ่ะกูบอกไว้ 50,000 ไงเออเงียบๆไว้นะเดี๋ยวเย็นนี้กูยังทำอารมณ์

0: ็ต้องถามอ้ายแล้วล่ะอ้ายว่ามีเงินมาแต่งทิพย์หรอก
1: อ้ายบอกเห็นก่อนเล่าเลยว่าต้องมาตั๋วทิพย์ยากเลย
0: อ้ายไม่ได้ว่าเลยแล้วก็ไม่ได้ตั๋วนำ
1: นี่เลยจริง
2: อ้ายไปเฮ็ดงานหนึ่งปีกว่าคือว่าบ่มีเงินบัดนั้นว่าฮักทิพย์ทางแนวใดก็พยายามเก็บเงินล่ะหรือว่าอยากแต่งงานกับทิพย์อีหลี

0: เว้ยไอ้เจ้ามานั่งยังอยู่นี่เจ้าคือว่าบอกเขาว่าเป็นอย่างว่ามีเงินมาแต่งแล้วเหตุการณ์อยู่กรุงเทพน่ะมันเกิดอีหยังขึ้น
1: บอกไปเพื่ออย่างไรบอกให้เขาถามเขาอีกสิเห็นเขาอยู่กับคนที่พอผอมกว่าเขาดีกว่าอีกอย่างหมอนายกับส่งจะเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็พร้อมกว่าเขาหลาย
0: ว้าพระเอกครับเจ้า

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าอุ๊ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย

เราก็เลยเริ่มจากมารุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะเราก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: ยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะรุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สบายดีนุ้ยสุภพรสมวิจิตมิสยูนิเวิร์สลาว2017ซึ่งก็เป็นคนแรกของประเทศลาวเนาะนุ้ยมาเป็นนาง AMB เนาะก็ได้รับเกียรติมาเป็นนาง AMB ให้กับเพลงของเอ้ตายอรไทยกับไอโจโจซื้อเพลงว่านิรันดรซึ่งในเรื่องนี้ก็จะว่าถึงความหักที่ว่าระหว่าง2ภพเนาะก็คือว่า

นี้ก็อาจจะมีความฝันหรือว่าหักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนมาแล้วมาพบกันในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นหักกันนิรันดรในเนื้อเรื่องก็สิเป็นประมาณว่านุ้ยเองเนาะก็ฮับบทเป็นสาวดาวซึ่งเฮ็ดเวียกอยู่ในไฮคาเฟ่ของดาวคอฟฟี่เนาะลากาก็ถือว่าอกฮักเพราะว่าถูกแฟนทีมด้านทางพระเอกเองนี่ก็ถือว่าอกฮักคือกันแล้วมาพบกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะจำประซักเนาะแล้วก็ได้มาพบฮักกันในเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าหลังจากที่ว่าต่างคนต่างอกฮักมาแล้วแล้วกับบังเอิญมาเจอกันตลอดในสถานที่หลายๆแห่งซึ่งเขาก็จะไปในไทยสถานที่ที่ว่ามีแต่บอลสวยๆงามๆทั้งเลยเชิญพวกเราทีมงานแล้วก็ทุกคนพากันตั้งใจพากันบุกไปในสถานที่งามๆทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกคนติดตามก็อยากให้ทุกคนรุ่นว่าจะเกิดอีหยังขึ้นใน2คนที่ว่ามาพบกันได้มาอยู่นํากันได้มาใกล้ชิดกันมันจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันจะเป็นความหักที่ว่าจะอยู่กันไปแบบนิรันดรสําหรับเอมี่ตัวนี้เนาะมันก็จะมีหลายรสชาติมันอาจจะไว้หวานซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันก็จะมีฉากที่ว่าดราม่าก็คืออาจจะมีเลือดอาจจะมีน้ําตาซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่าค่อนข้างยากสําหรับพวกเขาทุกคนเนาะส่วนฉากดราม่าก็รู้สึกว่าคือเพิ่นสิเป็นอีหยังขึ้นไปแท้ๆแล้วเฮารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บนําเราแล้วเขาบ่อยากให้เราเป็นหยังเขาบ่อยากให้เราจากไปแล้วน้ําตาที่ไหลออกมามันคือความรู้สึกจากทางในของพวกเขาซื้อเดิมกันแท้ๆสําหรับฉากนี้รู้สึกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดสําหรับเอมี่ตัวนี้เพราะว่าเฮาได้ใส่อารมณ์ทั้งหมดได้ใส่ซื้อกันทั้งหมดไม่เป็นซากอีหยังที่แบบที่สุดเลยที่แบบเราต้องสูญเสียอีหยังไปสักอย่างคือเราต้องมารวมอยู่ตรงนี้คือมันเป็นอีหยังที่ยากหลายแต่ละทีที่เราไปมันเราอาจจะต้องได้ขึ้นไปวัดภูถึงขั้นซึ่งแบบขั้นไหนก็จะสูงซึ่งเขาก็ต้องได้ไปน้ำตกตาสิแต่ละสถานที่มันจะออกไปไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกเขาก็ตั้งใจไปเพื่ออยากให้ทุกคนที่ว่าเบิ่ง MV นี้ได้เห็นบอลที่ว่าสวยๆงามๆโดยสำหรับเอตายเนาะนี่ก็เป็นแฟนคลับของเพิ่นมาโดดแล้วซึ่งก็ได้ฟังเพลงของเพิ่นตั้งแต่ยังน้อยเพื่อนและมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเจอเอื้อยเพิ่นโตแท้กับเอื้อยเพิ่นแบบหน้าหากหลายเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคือแบบร้องเพลงม้วนสำหรับผลงานเพลงนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้เพราะว่ามันก็เป็นผลงานเพลงที่เฮาเฮ็ดร่วมกันระหว่างประเทศลาวและประเทศไทยเนาะเป็นเรื่องราวที่ว่าน่าติดตามมันก็เป็นเรื่องความหักมันก็สื่อถึงหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรมทั้งสถานที่สวยงามฝากทุกคนติดตามเพลงลันดอนเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ห้องโดยเอ้ตายอรไทยและไอจโจมิเลโคฝากทุกคนเด้อ

0: ีวิตของผมหลังจากถูกแฟนบอกเลิกก็สายการเดินทางไปเรื่อยเพื่อลืมความเจ็บปวดและวันนี้ความเจ็บปวดก็พาผมเดินทางข้ามแดนมาถึงสปป.ลาว
1: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนขอให้พ่อนั้นจงปกปักรักษาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานการเงินและความหักสาธุไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรท่านจะได้พบหักแท้และคลองหักกันนิรันดร์

0: ขาไม่รักมึงแล้วไอ้จอมมึงตัดใจได้แล้ว
1: เห็นสาวของการเขาต้องได้มาขับรถทรงเครื่องแบบนี้เนาะสั่งได้สั่งแล้ว

0: คุณนะเจ้าเม่นไผ่ลงจากรถใครไหม
1: ครับครับครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ
0: อย่าเข้ามาเด้
1: อ
0: ออกไป

0: ฮัลโหล
1: ผมคือคนที่ถูก
2: คุณไล่ตีมาเมื่อกี้นะครับ
1: ผมลืมกระเป๋าไว้หลังรถคุณ
2: ยังไงรบกวนคุณช่วยเอามาคืนให้ผมหน่อย
1: ได้ไหมครับพอออกมาจากไร่กาแฟนะครับจะมีสะพานอยู่ผมจะรอคุณตรงนี้นะครับ
3: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สวัสดีครับ
0: กระเป๋าเจ้า
4: ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นโจรอย่างที่คุณคิดนะครับเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยฮะมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่หลังรถคุณแล้วอ่ะ
0: ว่าเป็นอย่างค่อยก็ต้องขอโทษเจ้าหลายๆทีว่าฟาดจะไปซะแหงเลย
4: เห็นไรครับเจ็บนิดหน่อยเอง
0: เดี๋ยวขอตัวกลับก่อน
4: ยังไงผมขอติดรถคุณไปหน่อยได้ไหมนะครับรบกวนหน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวขึ้น
4: ขอบคุณครับ
0: โอ้ทางหลัง
4: ครับทางหลังครับทางหลัง

0: ไอ้สันใส่ว่าสิบ่เจ้าสู้แล้วไอ้สันผู้หญิงคนนี้เป็นไผ
1: เอ้าไอ้ก็บอกแล้วเด้ว่าเรื่องของเฮาอ่ะมันจบแล้วมันจบไปแล้วอ่ะได้ยินบ่

0: คิดมากไปเลยคุณผมเองก็เคยเป็นเหมือนคุณนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดสั้นเพราะผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช่มากกว่าเข้ามาในชีวิตผมก็ได้คุณเองก็เหมือนกันนะครับอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าคนนี้แล้วอาจจะเจอความรักที่นิรันดรได้สู้ๆ
1: คนที่คิดสิมาเฮ็ดหยังจักหน่อยแค่มาเบิ่งน้ำตกซื่อๆ
0: อ๋อมาดูน้ำตกเหรอ

0: เข้าใจแล้วครับ
1: งามเป็นบอง
0: ามครับสวยครับมาถึงน้ำตกนะ
2: หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับ
1: โดยโชคดี
3: สวัสดีครับ
1: สบายดียินดีต้อนรับสู่เมืองปากเสียอีกครั้ง
3: เราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าผมลิขิตหรือเปล่านะ
2: ผมพูดเล่นครับ
3: แล้วเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับ
1: ทำใจได้แล้วทำใจได้ตั้งแต่ดุลละ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวลิ้นจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมอ

0: อันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรโตปินอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
1: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
2: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเราคะ
0: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรโตปินอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
0: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่
0: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
1: ้ด
0: ีขึ้นนะครับ
1: ซึ่งมันจะ
0: สร้าง
2: ภูมิ
0: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จัด
1: สู้กับเซลล์
0: มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เคมีละเพราะม
0: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ คุณวิสาร
0: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
1: แข็งแรง
0: ขึ้นมา
1: ไปปราบโรคใช่ไหม
0: ไปจัดการโรค
1: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
0: เดียวกัน
1: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
0: มันมีงาน
1: มะเร
0: ็
1: งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดจากปากต่อปาก
0: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
1: ์
0: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
1: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลินจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลินจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
1: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
1: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได
1: ้คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
1: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
1: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล
1: บ
0: กับในคนจริงๆ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลินจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
1: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
1: แ
0: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดัน
1: แ
0: ล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยเราพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็
2: คเกจเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบน
2: ะคร
0: ับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอก

0: ามันขมมากทำให
1: ้
0: ผ
1: ู้
0: บริโภคจะ
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมที่เลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: วิธีสกัด
0: วิธีสกัด
1: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา
1: อย่างนี้นะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้
0: เป็นอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเง
0: ี้ยใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: อาหารท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะ
0: ใช่ครับ
2: 5-6ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี้ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได
2: ้นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
0: ไม่ใช่ครับต้อง
1: ไป
0: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
1: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรท่านจะได้พบหักแท้และคล้องหักกันนิรันดร

ราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าผมได้คิดหรือเปล่าในเรื่องความรักนี้

0: จะเป็นยังไงจอมนี่มาอยู่บ้านซอยเนี่ยไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอม
1: พอกันแล้วแล้วไม่อยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดถึง

มือนี้ไปทอดมือตายกลายเป็นทุนี

0: ไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอมมันเป็นยังแล้วไอ้จอม
1: เป็นนี่เป็นดอก
0: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไอ้จอมให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
4: ค
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นระยะที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับ
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะ

0: มาจากไหนคะนอกจากผิวหนังของเราแล้ว
1: คือโดยมากแล้วเนี่ยเรามันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
0: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
1: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
1: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
2: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
1: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
2: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลง
1: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
2: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
1: ใช่ก็จะผิวหนังเหี่ยวย่นก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
0: ก็จะลดน้อยลง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
2: แล้วก็ส่วนของโรคน
1: ี
2: ้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
1: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
0: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
1: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
0: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
1: ใช่เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
1: จริงๆแล้วมันมีมานาน
2: มากนะครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
1: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
0: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
1: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
0: แสงแดด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
0: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
1: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
0: การ
1: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
0: ้
2: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
1: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบ

0: เลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะ สามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็น

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอน

0: นะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าทางเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลก

0: มีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google

0: ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นนะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายแต่การเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
3: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและ

0: มองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์

มองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูใ

0: างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะจากที่แม่จ๋านะคะเคยทำคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะให้ความสนใจเข้าไปรับชมแล้วก็มีข้อความนะคะส่งมาซักถามเกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนมากมายเลยนะคะแม่จ๋านะคะได้ไปอัปเดตนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะที่น่าสนใจนะคะการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะมันมีตัวแปรด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆคนอื่นของเรามีสุขภาพดีเหมือนเราด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟ

0: คอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
2: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
3: ค่
2: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้น
3: ช
2: ั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
3: แล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจน
2: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื
3: ้
2: อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยคือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
1: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
2: ิ
1: วหนังของเราแล้ว
2: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
1: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
2: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
3: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
2: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
3: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
2: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
3: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
2: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
3: ็
2: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
3: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
2: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
1: มากกว่าลดน้อยลง
2: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
3: แล้วก็ส่วนของโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
2: ปฏิเสธไม่ได้

0: ล้วก็อีกอันหนึ่งคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
1: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
1: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่
2: เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
0: ีย
2: กว่
0: ามันมีมานานแล้ว
2: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การร
1: ับ
0: ประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
1: การ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
2: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่ะเร
1: ีย
0: กว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดอินจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: อีเห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
2: อ
0: ย่
2: างอันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
3: ของจริงค
2: ่
3: ะ
2: อ
3: ันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู
2: ่อันนี้สดๆเลยว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
3: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่ข้างในประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
2: อ๋อในการที่จะสกัด
3: แล้วก็พอปลูก
2: ของเขาออกมา
0: อ๋อใหญ่กว่าหน้า
2: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
2: แต่อย่างที
0: ่
2: บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
3: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
2: คือมีงานวิจัยมารองรับ
3: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริง
0: ไม่ใช่
3: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
2: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
3: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
3: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
2: ่
0: มน
2: ุ
0: ษย์ทุกคนเนี่ย
2: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรมันก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
3: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
3: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดัน

0: ต้อง
1: ไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
2: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บทุกสิ่ง
0: ความด
2: ัน
0: ก็ม
2: าความดันก็มา
1: ไขมันก็ม
2: าไขมันก็มา
1: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
0: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
2: ป่วย
0: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
1: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทําให้เห็ดลินจือมีรสขมสารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
2: ้อันนี้แหละสําคัญถ
1: ้
2: าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่นั
1: ่
2: นมันไม่ต้องมีอะไรเก
1: ิ
2: ดขึ้น
0: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
1: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
0: คราวนี้เบาหวานบ้าง
1: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
0: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
1: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
2: ตามศาสตร์
1: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
2: ยังไงมาถึงจะ
1: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
0: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่น
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราได้สาร
2: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสามมันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได
0: ้ประโยชน์หายไปเลย
1: ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
2: พี่ได้มีโอกาสทาน
1: ค่ะ
2: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
0: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เอาตรงๆให้เป็นซอฟต์เจลมันจะ
0: ไม่ว่าทุก
2: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
1: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
2: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
1: ได้ค่ะเพราะว่า
2: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
1: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
0: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำๆเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
1: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
0: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
1: ้
0: แล้วก็ควบคู่ไปได้
1: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
2: ่
1: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
2: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
1: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
0: เห็ดลินจือเนี่
1: ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำค
3: ั
1: ญ
3: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศ

จีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเชียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษา

0: ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: สวัสดีค่ะสว
2: ั
1: สดีคุณปรางค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์นะ
1: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
2: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์ภารดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 รักษาโควิด -19 หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดให้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซ
2: ึ่
1: งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก
2: ็
1: จะเห็นได้ว่า
3: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย
1: ์หรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเรื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่า

0: ษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยานี้ต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนจีนชนิดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับ
2: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
3: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยข ของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
4: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
5: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
3: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
2: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์บโบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูล

0: ที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ไปเท่าไปเอายาไปทานมาเด้อถ้าแม่จะมาบอกได้มาบ่ต้องซื้อหยังมาฝากคอยดอกหมอสั่งห้ามกินของ

0: ะเอาหมูหนีไปทางใดเรียกเอาจักบาทไปน้อ
1: ไปห้องหน้าด้วยนี่ข้าหน้าเป็นยังมากข่อยสิอยู่จังไดโอ้โอ้เจ้าสิอยู่จังได
0: บ่แม่นสิแม่นความเล่าอีบ

ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่นัดช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
3: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียว

0: รองดีสำหรับคนเป็นโรคหัวใจซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสลายกระตองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซเยเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
2: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
3: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัด

เช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโรคของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่า

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลในคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: แล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอน9 Complex ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ
2: ใส่สูทนักเรียนสิไปใส่นั่นมื้อนี้มันเสาร์บ่แม่นติ
3: อ
2: ัน
3: ข่อยสิไปเรียนพิเศษมื้อนี้คู่นัดสอนพิเศษ
2: เรียนพิเศษอีหยังของมึง
3: กับวิชากิจกรรมเขาจังหวะนี่ล่ะแม
2: ่กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ
3: เออจ้ะบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักร้อยเนี่ยข่อยสิไปซื้อละเบอร์รุ่นเลยคันดอม
2: อีหยังเลอๆเบอร์เบอร์ดอมดอม
3: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษจะว่าเขาใจดอกเอามาแล้วๆๆ
2: เฮ้ยเออๆตั้งใจเรียนไปให้มันหอดของเลี้ยนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
3: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งสีเลี้ยนนี่ไปละค่ะ

0: ลองคิดวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูตรตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูตรพริกปวดข้อกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยามองสูตรขิงยามองสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ก็จริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์ครับคุณสุรีแต่ว่าที่เรารู้จักหลักๆก็จะมี6สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบว่ามีสารสำคัญมากที่สุดก็คือเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงครับคุณวิสาร
2: สารสำคัญนี่คือ
1: สารสำคัญสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะมีสารหลักๆก็จะมีตัวโพลีแซคคาไรด์เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเห็ด
2: ซึ่งตัวคุณสมบัติมันเดี๋ยวคุณหมอคือต้องเรียนถามตรงๆนะ
3: ใช่ครับมันมา
4: ก็คือตามประวัติศาสตร์แพทย์จีนนะคะได้มีการนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงนี่นะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นตามแบบพวกป่าเขาอย่างเช่นว่าก็คือพวกกันที่จุดแถวประเทศเกาหลีประเทศจีนจะเหมาะสมในการที่จะเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงอ
3: าจจะต้องเย็นๆหน่อยป่ะคะ
4: ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิประมาณ 24-28 องศาแล้วก็จะมีความอบชื้นนิดนึง
3: อันนี้มันมีหลายเนี่ยที่เป็นคือหลายสี
4: ใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน6สีใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองค่ะแต่ว่าสีที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
3: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะขึ้นเองตามธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
3: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
1: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
2: ครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
2: ์เป็นราชาแห่งความขม
1: ราชาแห่งความขม
2: คร
1: ับผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
2: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
1: ขมมากครับ
2: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
1: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
2: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
3: คืออ
2: ย่าง
3: นี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือนะคะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
1: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอย
3: ด์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
1: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
3: ใช่
1: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้
1: ดีขึ้นนะครับ
2: ซึ่งการจะ
3: สร้างภูม
1: ิสร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
2: สู้กับเซลล์
3: มะเร็งซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะมันเขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับคุณวิสาร
1: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
2: แข็งแรง
1: ขึ้นมา
2: ไปปราบโรคใช่ไหม
1: ไปจัดการโรค
2: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
1: เดียวกัน
2: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
1: มันมีงานวิจัย
2: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดจากปากต่อปาก
1: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิก

0: ลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นในเรื่องของโรคเบาหวาน
1: มันไปทำอะไรครับกลไกเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: ในเรื่องของเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
1: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
1: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตมาได้
1: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
1: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
1: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
1: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
1: เรา
0: ก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็กเกจ
2: มากันเป็นแพ็กเกจใช่ค่ะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
1: ทำให้ผู้บริโภ
2: คจะรับยากก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: วิธีสกัด
0: วิธีสกัด
1: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เป็นแคปซูลเม็ดๆ
0: เหมือนกับเอา
1: อย่างนี้นะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได
2: ้แต่เด็กก็ควรจะ
0: ใช่ครับ
2: 5-6ขวบขึ้นไปอะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
0: ค
2: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะ

0: ่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
2: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้
1: คร
2: ับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้
0: น
2: ี่
0: ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันไม่
2: ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
0: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าเขาจะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี้ค่ะ
2: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
1: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
2: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่ม

ภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Aura Omega 3 สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของ Auraออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ว่าไงวัยรุ่นสวัสดีเพื่อน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถัง

0: เช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ถังเช่าคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
2: เรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้น
1: พบกับออย10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกันค่ะในปัจจุบันนะคะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสร้างความทรมานให้แก่ผู้ที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการกินการทำงานและการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั่นเองมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาตนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาตไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารเท่านั้นนะคะเพราะเพชรสังฆาตนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาตมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะ โดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาตเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาตชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาตนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาตพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างหนึ่งเพชรสังฆาตมีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ

2. เพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคและกระปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะ

3. เพชรสังฆาฏมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจากการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพบว่าทำให้น้ำหนักไขมันในร่างกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังมีผลดีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยเนื่องจากใยอาหารในเพชรสังฆาฏที่ช่วยทำให้อิ่มเร็วยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งน้ำตาลและไขมันจึงลดการดูดซึมอาหารนั่นเองค่ะ

4. ในเพชรสังฆาตมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกันแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้อีกด้วย

5ในเพชรสังฆาฏอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการกำจัดและป้องกันสารพิษต่างๆและช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงกระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะเพชรสังฆาฏมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร

ช้สังฆาช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อค่ะ

ติดต้นเพชรสังฆาฏมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยแก้อาการเลือดกำเดาช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติและแก้เลือดเสียในสตรีได้ค่ะ

อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเพชรสังฆาตจะมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่มากแต่หากกินอย่างไม่ถูกต้องก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเช่นตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะไม่ปกติเป็นต้นค่ะวิธีการกินเพชรสังฆาตที่เหมาะสมคืออาจกินพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีหรือสามารถกินเพชรสังฆาตในรูปแบบแคปซูลก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ควรกินเพชรสังฆาตแบบสดอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะสารแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาตจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอและเยื่อบุภายในปากได้และที่สำคัญคือควรกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีมากแค่นี้ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยทั้งจากโรคฤทธิ์สีดวงทวารและโรคอื่นๆกันแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ

อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ถ้าส้มมึงจักหน่อยเนาะก็หน่อยเนาะว่าน้ำมันปลาสำหรับตัวเล็กๆน้อยๆนี่มันจะกัดไวบ่ขน้อยและมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนขน้อยนี่อยู่บ้านนี่ก็เอากินเป็นประจำในเมื่อว่าเมื่อใดในปวดลูกเก้ามาปวดลูกปันดงมานี่ก็แปลว่าพวกขน้อยก็กินกันอยู่เป็นประจำเนาะเด็กขาดแล้วเด็กขน้อยกำลังข้าวเดียวหนึ่งบ่พอ1นาทีนี่ตอนนี้กำลังขาดละเนาะคือท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แมนว่าเสี่ยวทอดออกให้เบิ่งว่าตอนนี้ขาดหลายแล้วขน้อยขาดออกไปละอันนี้ไวขน้อยปลาตัวเล็กๆปลาตัวน้อยๆที่ว่ามาจากน้ำลึกๆของประเทศไอซ์แลนด์บ่คือกันกับปลาเลี้ยงของไซมอนปลาไซมอนนั่นเพิ่นเลี้ยงขน้อยใส่ฮอร์โมนใส่อาหารให้มันกินส่วนว่าปลาตัวเล็กๆนี่เห็นบ่ขน้อยตัดด้วยตัวมันเองขน้อยนี่บ่ได้ไปจับอย่างมันนี่เด้ขาดบ่พอ1นาที5ครึ่งนึงขน้อยครึ่งนาทีเอาว่าไปขน้อยนี่ขาดทันทีแล้วขน้อยนี่ล่ะคือของจริงที่ท่านอยากฮู้เห็นว่าสำหรับปลาตัวเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำมันปลาที่ว่ามาจากประเทศไอซ์แลนด์นั้นตัดมีแต่ครึ่งนาทีเท่านั้นน้องหน่อยความไวเนา
2: ะ
1: แล้วก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมานี่เป็นเวลา6ปีเต็มๆสำหรับน้ำมันปลาอยู่ที่ Net TV คือโอเมก้า3เป็นปลาตัวเล็กๆน้อยๆมาจากประเทศไอซ์แลนด์อยู่น้ำลึกๆหลายๆพันฟิตเนาะขน้อยเนาะน้ำทะเลโอ้ยคักหลายขน้อยนี่ล่ะคือการตัดที่ว่าพวกขน้อยก็บ่ได้ไปเอามีดเอาผ้ามาตัดเอียงมันเบิดเนาะเอาเนาะขน้อยเนาะแล้วสำหรับน้ำมันปลาของพวกขน้อยนี่ก็ได้โซให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นละ
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เราจะลองให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ทีมงานนั้นได้ไปเตรียมน้ำอุ่นมาก่อน
1: เจ้าแล้วเพิ่นเอาน้ำมาให้แล้วพวกขน้อยก็จะตัดอีกเป็นครั้งหนึ่งอันนี้แมนที่ขน้อยเอาตัวอันซอบแก้วของน้ำมันปลาตัวเล็กๆมาใส่เนาะเอาเนาะน้องหน่อยเอาใส่ไปใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยเอาใส่อีกน้อยหนึ่งน้องหน่อยพอเอาละน้องขน้อยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ท่านจะได้เห็นนี่ขน้อยก็เอาแก้ออกมาแล้วจะ
3: ไปเอาน้ำร้อนน้ำหยางน้ำเย็น
1: เย็นน้ำเย็นเย็นตอนนี้เอาแล้วขน้อยสิตัดให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งว่า
3: เห็นแล้ว
1: เอาเนาะขน้อยเนาะบีบลงไปละเอา เอาละเรียบร้อยแล้วขน้อย
3: ที่ตอนนี้ลองน้ำเย็นประมาณ3
1: องศาอันนี้แปลว่าขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ด2น้ำ1อุ่น1เย็นอันใดสิขาดไว้กว่ากันเพิ่นว่าน้ำฮ้อนนี่ต้องขาดไวกว่าแต่ว่าตอนนี้ขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นว่าโอเมก้า3ของเฮานี่สิกัดขาดได้บ่สำหรับน้ำเย็นบ่ได้เคยลองน้ำเย็นเบิ่งเนาะแล้วก็เคยลองแต่น้ำฮ้อนตอนนี้เอาน้ำเย็นใส่ขน้อยว่ามันสิไวซ้ำกันบ่ขน้อยเนาะขน้อยว่าไวซ้ำกันตอนนี้ขาดไปแล้วขน้อยเข้าเดียวไวซ้ำกันระหว่างเย็นกับฮ้อนเฮาลองเบิ่งพร้อมกันเย็นกับฮ้อนกับไวซ้ำกันกำลังขาดแล้วขน้อยนี่ขน้อยเพราะว่าเห็นเป็นห้อยละนี่ขาดละโดยตอนนี้ขาดออกมาหลายแล้วขน้อยนี่สำหรับน้ำเย็นขน้อยนี่เป็นน้ำเย็นโดยขาดออกมาแล้วขน้อยนี่น้ำเย็นแปลว่าขาดคือกันเขาจะเพราะว่าเวลาเขากินเขาไม่ได้กินด้วยน้ำฮ้อนน้องหน่อย
2: เขากินด้วยน้ำธรรมดา
1: เขาก็กินด้วยน้ำธรรมดาเออนี่ขาดแล้วขน้อยใช้เวลาซ้ำๆกันขน้อยเออบ่ได้บ่ได้ว่าสิหึงสินานซ้ำกันขน้อยระวังน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเนาะพอขน้อยลองเมืองทั้งสองน้ำน้ำอุ่นและน้ำเย็นขาดคือกันอีกเวลาเขากินเนาะรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเขาก็กินด้วยน้ำเย็นดิน้องหน่อยเออสำหรับน้ำมันปลาโอเมก้า3ของเขาบ่กินหลายเด้อขน้อยกินมื้อละเม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นเออเป็นโอเมก้า3พรีเมียมรุ่นใหม่และก็รุ่นดีกว่าเก่าอีกด้วยเอาแล้วเนาะขน้อยนอนในการเชื่อว่าทดลองทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นที่ท่านผู้ชมได้ขอห้องมานั้นเออพวกขน้อยก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งละอย่าลืมขน้อยเออล้างไขมันในส่วนต่างๆออกจากร่างกายยังไปเพิ่มเติมที่ว่าไขมันเฮาที่ว่าขาดเสียไปข้อต่อข้อเท้าข้อมือแขนศอกของเฮามันจะไปเพิ่มข้อต่อข้อเท้าข้อมือให้เฮาแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนที่ว่าย่างไปได้เดินไปได้ยังสะดวกสบายน้องหน่อยและสำหรับท่านใดที่ว่าหายใจบ่สะดวกสบายเส้นเลือดตีบตันหรือว่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลหลายเฮากินน้ำมันปลานี่มันจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันโลหิตสูงเนาะแล้วทำรับทานที่เป็นโรคปนดุงโรคเก้ามันจะช่วยกำจัดไอ้น้ำมันที่ว่าให้ไห้บ่จบบ่งามนั้นออกจากร่างกายของเฮาอีกด้วยมันจะไปเติมคอเท้าคอต่อคอมือของเฮาไอ้ที่โรคเก้านี่มันเกิดมาจากคอต่อคันคอต่อเฮาบ่ดีบ่มีน้ำมันแล้วมันจะเก็บขึ้นมาทันทีน้องๆ

0: านเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ

0: าถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกฏจุฬาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขนาดเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆค

0: นก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
1: แล้วก็ทาครีมนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
0: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
2: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
0: คะ
2: บางคนท้องผูกลงแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
0: คะ
2: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
1: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
0: ะ
1: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผนจีนนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้ง

0: แพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
1: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
2: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
1: จากงาดำ
2: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
1: อย่างยาวนานมาก
2: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราสูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
1: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
2: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
1: ยังไงคะอาจารย
2: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นน้อง
1: จะได้เลี้ยงมันได
2: ้ต้องได้จะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
1: ึ้
2: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
1: ะ
2: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
1: มันก็แพร่กระจายไป
2: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้อถูกแล้วตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
1: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
2: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
1: ค่ะ
2: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
1: ้
2: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
1: ก็คือจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
2: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
1: ค่ะ
2: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
1: ไข่ไก่
2: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
1: ค่ะ
2: คือไข่ฟักกับไข่ลม
1: ค่ะ
2: ไข่ลม
1: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
2: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
1: ค่ะ
2: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
1: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
2: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
1: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
2: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติน
1: ะครับ
2: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาเซซามิน
1: นี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ

0: งาดำสีดำ
1: สีดำ
0: แต่เซซามินสีขาว
1: เอามากัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
1: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
0: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้
0: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็งเป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่าม
1: ัน
0: ฝ่อเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฝ่อ
1: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
1: ค
0: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
1: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
0: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
0: เพิ่มภ
1: ู
0: มิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแล็บเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนักวิจัยช่วยกันทำ
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
0: ไปซื้องามากิน
1: ใช่
0: ไปซื้อรำข้าวมากิน
1: ไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
0: น้ำมันงา
1: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
0: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอันที่สองคือทำให้มันสุกอ
1: ัน
0: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะ จริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศ

0: ยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอล control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

0: าะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
2: สิบประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลาของผมพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันปลาของปลาทูน่านะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราพูดถึงก็มักจะนึกถึงพวก EPA กับ DHA นะครับซึ่งวิธีการเลือกก็ง่ายครับส่วนใหญ่เขาจะดูว่ามี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยมากกว่า 50% หรือเปล่าอย่างเช่นเม็ดนึงใหญ่ๆมี 1,000 มิลลิกรัมมี EPA กับ DHA มากกว่า500มิลลิกรัมใน1เม็ดนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าน้ำมันปลาตัวนี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของมันนะที่ทำให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยแล้วมีอาหารเสริมเดินไปไหนก็จะเห็นน้ำมันปลาเป็นเรื่องปกติเลยทุกๆประเทศนะครับเพราะว่ามันมี10ประโยชน์ด้วยกันนะครับข้อที่1 นะครับคือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองมันช่วยบำรุงสมองเรารู้อยู่นะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่มันช่วยได้นะมันช่วยเพิ่มสมาธิมันช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเราพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลาเนี่ยครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวทำยังไงดีเราอาจจะใช้เวลาทาผิวหนังนะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มน้ำมันรำคาวก็ได้อย่างที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะครับชื่อกันแดดเพียวไว้ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำคาวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลง ประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า

าจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้ข้อที่10ที่หลายคนนะครับเริ่มมาฮิตกันช่วงหลังๆเรื่องมันแปลคือมันช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้เช่นลดความหิวถ้าทานพร้อมอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานขึ้น2ชั่วโมงช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณ187แคลอรี่ต่อวันนะครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันเป็นพลังงานช่วงออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำเนี่ยจะลดโอกาสการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่ทานน้ำมันปลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสที่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับดังนั้น10ประโยชน์นี้ลองฟังซ้ำๆดูนะครับจะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับคิดว่าไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เราจะทานอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนแล้วดูซิว่าเอ๊ะเราทานยาใส่ลิ่มเลือดอยู่ไหมเราทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อห้ามในการกินน้ำมันปลาทุกๆชนิดครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้ดีเดี๋ยวนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดที่ผมใส่น้ำมันลำข้าวลงไปเพื่อลดการอักเสบของผิวหน้าก็พิมพ์คำว่ากันแดดได้ครับแล้วรอหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: เอาล่ะ
2: มาต่อกันที่น้ำมันมะรุม
1: ครับ
2: เคยใช้ไหมคะน้ำมันมะรุม
1: ไม่เคยเลย
2: บางคนเขาใช้แบบนี้บางคนบอกโอ้ต้องเป็นน้ำมันมะรุมอินเดียน้ำมันในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
2: น้ำมันมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเคยเห็นเอามาทาหน้าหน้าก็จะใสผิวพรรณดี
1: ครับ
2: บางคนถึงขั้นบอกว่าเท้าแตกเนี่ยเขาไปทาเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนั้นเลยม
1: ัน
2: ก็จะเหมือนกับช่วยทำให้เท้าเนี่ยนุ่มขึ้น
1: ครับ
2: หรือว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นน้ำมันมะรุมกินมะรุมเป็นฝักเลยก็ได้ประโยชน์
1: มะรุมแบบนั้น
2: ดอกมะรุมมาแกงส้มยอดมะรุมมาจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็เอายอดมะรุมมาพี่จิเคยทำอย่างนี
1: ้
2: หิวเลยไหมคะ
1: หิวเลยฮะ
2: เพราะว่าที่หน้าบ้านพี่จิมีต้นมะรุมอยู่ ก็เลยใช้ประโยชน์จากต้นมะรุมเยอะมากก็เอายอดมาใส่เนี่ยทำน้ำซุปต
1: ้
2: มก็ช่วยระบายท้องได้ดีสำหรับลูกๆด้วย
1: ครับ
2: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมอะค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็ติแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได
1: ้
2: อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได
1: ้
2: หิวข้าวเ
1: ห
2: ม
1: ือ
2: นก
1: ัน ยั่วยวนมากนะครับ
2: ก็นี่แหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิ๋มบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
3: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามิน E อยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามิน E เพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามิน E อยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามิน E มากจะสังเกตได้ว่าวิตามิน E ไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามิน E นะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามิน E เยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามิน E ที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามิน E ที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดี

0: เพราะฉะนั้นน้ำมันบำรุงก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะ
2: คร ับ
1: แต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
2: อืมใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ S2V Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ทาหน้าได้ด้วยนะคะตอนนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเนาะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
2: เราก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
2: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
2: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริ่มเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเอาไว
2: ้ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริมก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริมล่ะ
2: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี้
2: ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกียจเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกันนะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
2: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วนม้วน
1: แ
2: ล้วก็
1: ดึงบางคนดึง
2: ดึงจับผมม้วนม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่ะ
1: ฮะ
2: มันอาจจะเป็นโรค
1: อาจจะเป็นใช่คือมันมาพร้อมกัน
2: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
1: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัดจนผิวเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
2: อาบน้ำ
1: อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
2: ๆโอ้ผิวก็ยิ่งแห้ง
1: แล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก็จะคิดว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก็จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
2: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
1: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผิวดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหรือว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วนอยากมีออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได
2: ้ตรงกันข้ามกันไป
1: ตรงกันข้ามกันไป
2: ผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้
1: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
2: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
1: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองนี่ใช่ไหม
2: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
1: คือบางคนเขาเครียดไงคือเป็นห่วงเรื่องตัวเลขจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็
2: อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
1: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำมีนวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลอู้เครียดมากก็ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
2: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจเนาะ
1: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่งดูจิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
2: ใช่
1: ความคิดดีไม่เคร
2: ีย
1: ดอ
2: ะไรก็ดีไปหมดเลย
1: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
2: โลกนี้อะไรก็ไม่ดีด
1: ู
2: ส
1: ิ
2: เน
1: ี่
2: ย

0: เป็นแบบนี้ทำไมฉันแก่ขนาดน
1: ี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
0: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปๆมาๆจริงๆความเครียดเนี่ย
1: สำคัญ
0: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
1: เป็นตัวเร่งโรคเลย
0: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นนึงเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช
0: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางหิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: การกลับมาของมวลน้ำดังนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับร่วมกันประเมินสถานการณ์ปรับแผนการปฏิบัติอุดช่องว่างในการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันการและมีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมผมได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งผมยืนยันนะครับว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปไม่ถึง
2: นี่ฮะยืนยันแล้วว่าทุกพื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงตอกซอกซอยชุมชนต่างๆเมื่อวานนี้ยังร้องเรียนเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยส่งข้อมูลเข้ามา
3: ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไป

0: เลย
1: นั่นไงเจ้าหน้าที่ท่านต้องเข้าไปไม่งั้นนายกเสียคำพูดนะหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนตอนเหนือโซนตอนเหนือแล้วก็ตะวันออกยังแฟดคลองจันแห้งแต่ว่ายังมีชุมชนหมู่บ้านแถวนั้นเสรีไทยนวมินทร์รามคำแหงถ้าทางลาดกระบังนี่หนักเลยหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยลามไปถึงทางบางนาบางพลีเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งหลายทั้งปวงบอกมาในทํานองว่าไม่มีใครเข้ามาเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าเป็นการด่วนเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องหมู่บ้าน แทรกตรงนี้สักนิดนึงช่วงเย็นอันเนื่องมาจากคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป
0: ์
1: อยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกรัฐมนตรีนะ
0: ค่ะ
1: อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ปรากฏว่าคุณณวัฒน์วันก่อนเนี่ยโพสต์ข้อความในมองว่ามันแปลกนะเสียภาษีรัฐบาลแต่สิ่งที่รับคือสภาพบ้านผมเป็นแบบนี้
0: อยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนู
1: ฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลเลย
0: ยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกัน
1: ทํายังไง
0: ท่วมหมู่บ้านครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมอีกครึ่งหมู่บ้าน
1: ตัดน้ําตัดไฟรถท่วมน้ําต้องย้ายออกจากบ้านต่างกันเรากับฟ้ากับเหว
0: ทั้
1: งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันคืออยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกกําลังตั้งคําถามมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ทำไมมันท่วม
1: ฝั่งบ้านเดียวแห้งสนิท
0: ค่ะ
1: อีกครึ่งนึงเหมือนทะเลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินนะ
0: ท่านนายกก็บอกขอให้ไปร้องเรียนนิติบุคคล
1: ไปบอกนิติบุคคลสิ
0: ผมก็เป็นหนึ่งในลูกบ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าก็เนี่ยมีทัศนคติแบบนี้ก็คือหมายถึงคุณณวัฒน์อะค่ะบอกคราวที่แล้วผมก็ยกโทษให้อภัยไปแล้วนะเที่ยวนี้อย่าเผลอทำอะไรผิดพลาดอีกแล้วไม่ต้องขอให้อภัยนะแบบนี้เรียกว่าแก่เกินแกง
2: ถ้าท่านนายกที่บ้านน้ำไม่ท่วมเหรอคุณณวัฒน์เข้ามาหาว่าแบบคุณณวัฒน์อ้างว่าบ้านท่านนายกไม่ท่วมแต่บ้านเขาท่วมทั้งที่อยู่บ้าน
3: ร้องเรียนนิติบุคคลผมก็เป็นหนึ่งในลูกบ้านผมก็ไม่รู้ทำไมมีทัศนคติแบบนี้คราวที่แล้วผมก็ยกโทษให้อภัยไปแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็อย่าเผลอทำอะไรผิดพลาดอีกแล้วกันนะไม่ต้องมาขอให้อภัยคนเราเรียกว่าแก่เกินแกง
1: แก่เกินแกงเรื่องขอให้อภัยหรืออภัยอาจจะเป็นช่วงโควิดไหมเพราะตอนนั้นคุณรุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละเมื่อวานนี้หลังจากนายกอนุทินบอกอย่างนี้คุณณวัฒน์ก็โพสต์ตัดพ้อทันทีน้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจก็เท่าถูกว่าแก่เกินแกงน้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจเท่ากับถูกว่าแก่เกินแกงก่อนที่จะเขียนข้อความเพิ่มเติมว่าน
0: ิติหมู่บ้านแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่เวิร์กที่พูดเนี่ยไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายกแต่เราอยู่ในละแวกเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันก็เลยสงสัยว่านิติทำงานแบบไหนย้ำอีกทีไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายกเลยท่านทำงานยุ่งจะตายท่านจะมารับรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็น่ารักกับประชาชนคนไทยมากผมเป็นแฟนคลับท่านไม่อยากให้ท่านอารมณ์เสียเป็นกำลังใจให้ท่านครับ
1: ท่านผู้ชมแทรกนิดหน่อยก็บ้านท่านไม่ท่วมไงแต่หมู่บ้านคงใหญ่อ่ะ
0: อ
1: ีกฝากนึงเนี่ยตะกี้คุณณวัฒน์เห็นคลิปไหม
0: ใช่เนี่ย
1: อพยพออกมานั่นน่
0: ะ
1: ระดับเอวเลยนั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปเคหะร่มเกล้าเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดที่เรียกว่าน้ำยังท่วมสูงและขยะลอยเกลื่อนเมื่อวานนี้เห็นมีความพยายามจะจัดเขาเรียกว่าอะไรศูนย์บัญชาการเหมือนเอาแผนที่ของแฟดเคหะของจันเนี่ยมาวางเลยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าหน่วยไหนจะเข้าแฟดไหนอย่างไรไม่อย่างนั้นไม่มีวันทั่วถึงเสียงด่าก็จะไม่จบเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่โบ๊ทชยศไปกับกรมการหันช่างเข้าไปที่แฟด34ก็ท่วมอยู่บางจุดประมาณสักเมตร20ลักษณะเป็นน้ำนิ่งหรือน้ำเน่านั่นเอง
0: มีกลิ่นเหม็นตลอดทางเลยค่ะ
1: และตลอดทางก็มีชาวบ้านมาโบกมือขอความช่วยเหลือขอน้ำดื่มนี่แปลว่ายังไม่ถึงถูกไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อไปถึงแฟลต34
0: มอเตอร์ไซค์หลายสิบคันถูกยกขึ้นไปจอดไว้ที่ชั้น2
1: พอขึ้นไปชั้น3
0: ไปเจอคุณลุงสิทธิพงศ์อายุ69เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี
1: ่เอาแผงมาขายอยู่หน้าห้องพักตัวเองเหรอ
0: ซึ่งลอตเตอรี่เหลือเกือบเต็มแผงเมื่อวานหวยออกนะคะ
1: ไปขายที่ตลาดไม่ได้
0: ชาวแฟลตก็ช่วยกันอุดหนุนกันเองนี่แหละค่ะ
1: เมื่อวานนี้ บอกว่าเหลืออยู่ประมาณ200กว่าใบก่อนหวยออก
0: คือแกลงทุนไป 60,000